0: 0008
1: เฮ้ยบ้าเปล่าเนี่ย
2: ครับ
1: คุณพูดเบาๆก็ได
2: ้ครับ
1: เขาก็รู้จักกันอยู่แล้วคุณกับผมก็สนิทกันจะมา0008งั้นผมก็ต้องเอามั่งดิ
2: ใครครับ
0: สวัสดีครับผมพยัคฆ์ลอย24เข้าสู่

0: เรียกร้องกันมาเหลือเกินนะครับทนไม่ไหวทัดทานไม่ได้ครับอารองข้อมูลคดีอีกครั้งนึง
1: เย้เย้ทำไม
0: เป็น
1: แหมต้องขอขอบพระคุณแฟนเพลงทั่วหน้าไม่ใช่ครับท่านผู้ชมทุกท่าน
0: ครับ
1: ที่เรียกร้องให้ผมมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง
0: ครับผมทางไลน์นี่ไม่ว่างทางเฟซนี่มาเต็มครับ
1: โอ้เต็มไปหมดเลยครับผมได้ข่าวเวลาเนี้ยคุณไปขุดกรุเอาเพื่อนผมมาเยอะแยะไปหมด
0: ครับมีใครบ้างครับ
1: คุณวิทยาดาวมาเล
0: ย
1: เฮ้ผมดูนะเด็กเขายิงปืนนะปังปังปัง
0: แม่นด้วย
1: แม่นด้วยผมรู้เลยว่าเขาชื่นชมที่สุดเพราะตั้งแต่แสดงหนังมาไม่ค่อยได้ยิงจริง
0: อ้าวอันนั้นไม่ใช่ของจริงเหรอ
1: ใช้ปืนปลอมตลอด
0: ครับผม
1: อย่างคุณจุริยันปฏิพัฒน์เนี่ยโอ้โหเล่นบีบีกันโอ
0: ้
1: ไ
0: ปมาก
1: เลยโอ้นะเห็นไหมอัศวินรัตนประชาถึงเพื่อรักผมยิงธนูแม่แต่ละคนก็เรียกว่าได้แสดงฝีมือเต็มที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้รองข้อมูลคดีพยัคฆ์ร้าย2490อก3ศอกมาฉะนั้นแสดงฝีมือเต็มเท
0: ่แน่นอนที่สุดครับภารกิจ
1: คุณยายผมทำอะไร
0: ภารกิจอยู่ที่จานขนมนี่แหละครับ
2: ทำขนมอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและต้องให้ได้รสชาติหน้าตาผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์คุณให้ผมทำขนม
3: ครับผม
1: พ่อคุณพยาคลายนะพยาคลายนะ
0: ครับผมจะปฏิเสธภารกิจไม่ได้หรอกครับไหนๆก็เชิญมาแล้วเชิญทางด้านนี้เราไปช่างแป้งเค้กกันช่างเลยกัน
1: รุ่นนี้รุ่นเราสู
0: ้ไปครับช่างนมด้วยครับผม
4: เพราะเรื่องการเข้าครัวไม่ได้จำกัดเพศหรือจำกัดวัยมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยัคฆ์ร้าย2490ที่ผ่านมาแทบทุกบทบาทในชีวิตแล้วได้เข้ามาสัมผัสกับการทำเบเกอรี่ที่ต่างไปจากการทำอาหารอย่างที่เคยเพื่อพิสูจน์ว่าวัยอย่างเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะตัวเองเพิ่มขึ้นอีกทางได้หรือไม
0: ่ทางนี้เลยครับพ่อครับรอเราอยู่แล้วครับผมและนี่ก็คือคุณครูอัญชลีอิตกรพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุนะฮะ
1: คร
0: ับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นเต็มหมดเลยเครื่องไม้เครื่องมือในการทำนี่มันมีอะไรบ้างครับปุ๊กกี้เนี่ย
5: ถ้าหลักๆ ก็จะมีตาช่างแล้วก็ช้อนตวง
1: อ๋อครับ
5: ช่วยตวงของแห้งช่วยตวงน้ำตามหลักที่ทำแล้วก็ถาดแล้วก็เครื่องตีไข่
1: เท่าที่ดูนี่ก็เยอะพอสมควร
0: ครับผมครับ
1: เวลาทำจะมึนไหมเนี่ย
5: ไม่มึนค่ะทำง่าย
1: เหรอครับง่ายถ้าทำไอ้ถาดทำง่ายไม่ยากครับสำคัญว่าทำแล้วทานได้ไหมเน
5: ี่
1: ยอ
5: ร่อยไม่เชื่อเชิญชิมได้เลยค่ะ
1: โอ้โหเพื่อนชิมเนี่ยชอบอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องเสียเงินเนี่ยนะฮะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวชิมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับช่วงหน้าครับ
4: ประโยชน์ของการเรียนทำขนมอบและเบเกอรี่ทั้งที่ขนมอบและเบเกอรี่เป็นของหวานที่แสนอร่อยทนโปรดปรานแต่กระนั้นก็มักถูกจัดให้อยู่ในขนมหวานที่เป็นอริต่อสุขภาพมาโดยตลอดเพราะมีทั้งโซเดียมจากผงฟูและโซดาทำขนมมีฟอสฟอรัสจากนมเนยและมีคาร์โบไฮเดรตสูงจากแป้งและน้ำตาลแต่ในความเป็นจริงแล้วมีขนมอบมากมายหลายประเภทที่คิดค้นและพัฒนาสูตรขึ้นให้กลายเป็นขนมหวานที่ไม่ทำลายสุขภาพรวมถึงขนมอบประเภทคุกกี้ที่สามารถลดปริมาณน้ำตาลจากที่สูตรกำหนดไว้ได้ถึงครึ่งหนึ่งฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อทำขนมอบและทำเบเกอรี่จึงเปรียบได้กับการเรียนรู้ศิลปะแขนงหนึ่งในการคิดค้นลงมือทำใช้ศิลปะในการตกแต่งให้ขนมออกมาสวยงามน่ากินสุขใจทั้งคนทำและคนกินกันเลยทีเดียวครับ
0: เสร็จแล้วผลงานของพวกเรา2คนนะครับพอเราชิมดูครับผมช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับและช่วงนี้ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ เรามาลงมือปฏิบัติภารกิจกัน
1: อาจารย์ครับแล้วจะต้องทำยังไงบ้างครับ
5: เราก็ช่างแป้ง
0: แป้งอะไรครับเนี่ย
5: อันนี้เราใช้แป้งวัวแดงหรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้แป้งว่าวก็ได้ค่ะ690ต่อ1สูตร690อ้าวแล้วเราก็ใส่ผงฟูลงไปแล้วก็เกลือ
1: เกลือ
5: ครึ่งช้อนชาแล้วก็ร่อน
0: ครับผม
5: เนยสด450
0: นะครับสด450
5: ใส่ไปเลยค่ะเนยขาวค่ะเนยขาว50กรัมทีนี้เราก็ใช้หัวใบไม้ปั่น
0: ทำไมต้องเป็นหัวเขาเรียกหัวใบไม้มันมีหัวอะไรนะหัวใบไม้
5: หัวตะก้อหัวตะก้อเขาไว้ตีไข่พอตีไข่ถ้าเราใช้หัวตะก้อปุ๊บมันจับอากาศมากไป
0: เห็นมันมีตะขออะไรด้วย
1: อันนี้เกี่ยวกับอากาศมันกัน
5: ใช่ถ้าคุกกี้จับอากาศมากไปมันก็จะร่วนแล้วก็ใส่น้ำตาล
1: น้ำตาล
5: ทีละช้อน
0: น้ำตาลอะไรก่อนครับ
5: น้ำตาลอะไรก่อนก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
5: แล้วแต่สะดวก
4: แล้วตอนนี้พยักร้าย2490และพยักร้าย00เป็ดของเราก็ช่วยกันใส่น้ำตาลนั่นเองนะครับโดยน้ำตาลที่ใส่จะมี2ชนิดด้วยกันครับคือน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับวิธีการใส่นั้นต้องค่อยๆใส่ทีละช้อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องนั้นผสมน้ำตาลลงไปจนเข้ากับเนื้อเนยนะครับตีไปสักครู่ครับจนเข้าเนื้อกันดีแล้วก็เติมไข่ไก่ลงไปครับ2ฟองด้วยกันวิธีการใส่นั้นก็คือต้องใส่ทีละฟองนะครับใส่ฟองแรกแล้วก็ปล่อยให้ตีจนเข้าเนื้อดีครับแล้วค่อยเติมฟองที่2ลงไปนะครับดูวิธีการทำในขั้นตอนนี้แล้วนะครับคุกกี้ค่อนข้างจะมีรสชาติที่หวานเลยทีเดียวนะครับพอใส่น้ำตาลไปทั้ง2ชนิดงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูสิครับว่าจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนสูตรอย่างไรเพื่อให้เข้ากับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับ
1: อาจารย์ครับสมมติว่าคนที่ว่าล่อแหลมต่อการเป็นเบาหวานแบบผมเนี่ยเราจะลดน้ำตาลลงได้ไหมครับ
5: ลดได้แต่หรือว่าเราเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายแดงเลยเพราะน้ำตาลทรายแดงมันไม่ใช่น้ำตาลฟอกขาวอะ
0: แล้วมันจะอร่อยเท่าเดิมไหมครับเนี่ย
1: นั่นแหละสิครับ
5: มันก็โอเคสำหรับคนเป็นโรค
0: ก็ต้องยอมนิดหนึ่ง
5: ใช่เราต้องยอมหน่อย
0: ครับ
1: โอ้โหอย่างนี้นะ
5: ถ้านั่นก็คือเราเพิ่มอบเชยเข้าไปหน่อยอ่ะ
0: อบเชย
5: ตัวที่มันจะทำให้เบาหวานน้ำตาลมันลดลง
0: หอมด้วย
5: ใส่กินหน่อย
1: อบเชยช่วยลดเรื่องการเป็นเบาหวาน
0: เพิ่งทราบเหมือนก
1: ันแล้วสมมติอย่างนี้ถ้าเกิดผมรับทานเข้าไปแล้วผมเกิดติดขึ้นมาพอถึงหน้ากินเจผมจะทำยังไงครับอาจารย์มีไฟคงเคยขายเขามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับ
5: ก็คือเปลี่ยนจากเนยก็เป็นมาการีน
1: มาการีนได้เลยครับ
5: มาการีนแล้วก็ถ้าไข่คือไข่เราใช้น้ำเต้าหู้แทน
1: น้ำเต้าหู้เหรอครับ
5: ก็คือไข่1ฟองเท่ากับน้ำเต้าหู้50กรัม
1: ครับครับ
5: สูตรนี้มัน2ฟองเราก็ใช้น้ำเต้าหู้101
0: นี่คือสูตรเจเลย
5: สูตรเจเลย
1: แล้วรสชาติมันจะไม่เปลี่ยน
5: ไม่รสชาติ
0: เยี่ยมครับผมครับ
4: ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเพิ่มส่วนผสมลงไปในแป้งนั่นเองครับโดยใช้ธัญพืชทั้งหมด4ชนิดด้วยกันคือข้าวโอ๊ตเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดฟักทองแล้วก็งาดำนั่นเองครับเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับลงไปในคุกกี้ชนิดนี้พอคลุกเคล้าส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะครับ00เป็ดก็นำเอาเนยที่ปั่นได้ครับเข้าไปผสมลงกับแป้งนั่นเองครับดูท่าทาง00เป็ดตั้งใจมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นพยักร้าย2490ก็ต้องออกแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ส่วนผสมทั้ง2อย่างเข้ากันดีครับดูสีสันที่ออกมาแล้วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ
0: ครับแล้วตอนนี้ทำอะไรต่อครับครู
5: อ๋อเดี๋ยวเราก็ตักหยอดค่ะ
0: ครับ
5: หยอดประมาณนี่
0: ขนาด
5: กลมๆ
0: กดลงไปด้วย
5: ประมาณ1นิ้วใช่ให้มันแบนนิดนึง
1: ต้องวางติดกันไหมครับอาจารย์ครับ
5: อ๋อให้ห่างหน่อยค่ะห่างประมาณครึ่งนิ้วเพราะเดี๋ยวมันจะขยายอีกเน
0: ี่
5: ยประมาณนิ้วได้ถึง
4: แล้วตอนนี้พยักร้ายทั้ง2ท่านก็ช่วยกันหยอด

0: ุกกี้ให้เป็นชิ้นๆ นะครับโดยมีคนละถาดค่อยๆหยอดกันไปดูสนุกสนานนะครับค่อยๆบรรจงหยอดกันไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเผลอไม่นานครับก็เต็มถาดกันแล้ว
1: แล้วจากนี้ไปทำอะไรต่อครับจ๊ะครับ
2: เสร็จแล้ว
1: อบนานไหมครับ
3: นำเข้าอบไฟประมาณ150
1: ครับประมาณกี่นาที
3: ประมาณ 15-20 นาที
2: ไม่นานเท่าไหร
0: ่ตอนนี้ก็เข้าถึงขั้นตอนการอบแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวไปชมกันว่ารสชาติคุกกี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: เสร็จแล้วผลงานของพวกเราสองคนนะครับพอลองชิมดูครับผม
4: คุณกล้า
2: ไม่หยุดเลย
4: สองคน
2: ครับผม
4: อาจารย์เป็นตัวหลักเราเป็นตัวมั่ว
2: ครับเป็นไงรสชาติ
5: รสชาติ
4: เขาต้องขนาดนี้ไม่ได้ครับเขาก็การกลมกล่อมนะไม่หวานไปไม่อะไรไป
2: ธัญพืชเยอะแยะมีประโยชน์กับร่างกายมากครับครับผมเรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าผลงานของเราครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับผ่านหรือไม
3: ่ผ่านค่ะ
2: ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อัญชลีอิทธิกรพันธ์นะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
1: อาทรสังฆวัฒนะเขตทุ่ง
2: ครุขอบคุณนะครับแล้วช่วงหน้าครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท่อง
6: พ่อรองขาจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยในระยะแรกไม่มีอาการนะคะพ่อเวลาที่ดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเบาหวานในระยะแรกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราถึงแนะนำให้เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอา
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีพยักร้าย007และพยักร้าย2490ค่ะคุณพ่อรองเขามูลคดีค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
6: ใช่ค่ะ
2: ตามเรียกร้อง
6: เรามีภารกิจเยอะมาก
2: ใช
6: ่ค่ะ
2: คนที่คนอื่นนะเอาเขาไปยิงปืนเอาเขาไปยิงธนู
6: ค
2: ำว่าภารกิจใครไปทำขนมโอ้โหตายเลยชายอกสามศอก
6: ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงความสนุกในการทำเบเกอรี่ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
2: สวัสดีครับ
7: พยัคฆ์ราย2490ที่ผมเรียกหาคุณอีกครั้งเพราะทนเสียงเรียกร้องถึงคุณไม่ไหวคุณยังคงยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมผมทราบมาว่าระยะนี้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ต้องคุมความหวานมันเค็มยังไงลองปรึกษาคุณหมอดูนะ
8: ครับที่พูดมาครบครับ
2: ครบเลยครับ
8: ครับ
6: ครบทั้งหวานมันเค็ม
8: หวานมันเค็มเลยครับพูดถึงโรคประจำตัวเนี่ยเบาหวานผมไม่มีนะคุณหมอ
6: ครับ
8: ผมงงมากเบาหวานผมวัดครั้งหลังสุดเนี่ยประมาณ100
2: ก็ปกตินะ
8: แต่ปรากฏว่าน้ำตาลสะสมมันเยอะสูงครับประมาณ7อ่ะ
6: หนูก็ถือว่าเป็นน้ำตาลสะสมในระดับที่สูงทีเดียวค่ะ
2: มันคืออะไรครับ
8: ก็คืออะไร
6: น้ำตาลสะสมเนี่ยก็คือว่าเป็นน้ำตาลที่เราเก็บมาเรื่อยๆค่ะตลอดช่วง3เดือนของการเจาะเลือดค
2: ่
6: ะใช่ค่ะเราเอาไว้ในวัดตรวจวัดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงกับโรคเบาหวานค่ะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยค่ะก็จะแอบงดน้ำงดอาหารอย่างดีเลยไม่ทานหวานเลยหลายๆวันก่อนมาตรวจค่ะเพื่อที่จะให้น้ำตาลเนี่ยหลังงดน้ำงดอาหารเนี่ยตัวเลขออกมาดีๆแต่น้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกถึงสุขภาพน้ำตาลของเราค่ะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแปลว่าถึงพ่อรองจะงดน้ำงดอาหารมาดีเยี่ยมน้ำตาลหลังงดน้ำอาหารมีแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่น้ำตาลสะสมที่เกินเกณฑ์เนี่ยก็สามารถให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันบอกหมอไม่ได้ค่ะ
8: เขาบอกว่าน้ำตาลที่สะสมเนี่ยคืออาจารย์หมอที่ตรวจผมท่านบอกว่ามันเกิดจากแป้ง
6: ใช่ค
8: ่
6: ะ
8: ใครผมเนี่ยงดอาหารเกี่ยวกับแป้งผมก็ถามท่านว่าผมก็ไม่เคยทานขนมปังขนมปังนะอาจารย
6: ์
8: ผมทานแต่ข้าวผมเป็นคนชอบทานข้าวอาจารย์หมอบอกนั่นแหละข้าวนั่นแหละ
6: ใช่ค่ะ
2: จริงจริง
6: อยู่ในหมวดของเราเรียกว่าอาหารหมู่ที่หนึ่งก็คือข้าวแป้งน้ำตาลนั่นเองค่ะที่มีผลกับน้ำตาลสะสมในร่างกายของคนเราค่ะ
8: ทีนี้ผมเป็นคนที่ชอบทานข้าวมากทำไงดีครับอาจารย์หมอ
6: โดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงกับจะต้องงดหรือว่าเลิกรับประทานข้าวเลยนะคะเพราะว่ายังเป็นอาหารที่สำคัญของคน

ไทยอยู่แล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณลงนะคะแล้วเสริมด้วยอาหารประเภทอื่นที่ไม่ได้มีน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นทุกทีคุณพ่อทานข้าวเยอะๆทานผักน้อยก็เปลี่ยนเป็นลดข้าวลงและรับประทานผักให้มากขึ้นค่ะหรือว่า

0: ่ะก็ให้เปลี่ยนไปทานกลุ่มที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเช่นข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีธัญพืชต่างๆเพื่อช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงมากแล้วก็สูงเร็วจนเกินไปค่ะ
1: ครับค่ะแล้วเขาบอกว่าเบาหวานเนี่ยมันมีถึง2ชนิดนะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่แล้วค่ะเบาหวานมี2ชนิดนะคะเบาหวานชนิดแรกเนี่ยก็คือเป็นเบาหวานที่ร่างกายเนี่ยไม่สร้างอินซูลินเลย อินซูลินก็คือระดับฮอร์โมนที่ใช้ลดน้ำตาลในเลือดค่ะอันนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะต้องมีการฉีดอินซูลินแล้วก็อีกชนิดนึงค่ะซึ่งเป็นชนิดที่เจอได้บ่อยค่ะในผู้สูงวัยนะคะหรือรวมถึงผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นเบาหวานชนิดที่2ก็คือร่างกายเนี่ยสร้างอินซูลินแต่สร้างไม่พอก็เลยสามารถที่จะยังรับประทานยาได้อยู่แต่ขนาดเดียวกันเบาหวานชนิดที่2ถ้าเป็นไปนานๆรวมถึงไม่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีใช้ยาที่รับประทานเนี่ยเต็มขนาดเต็มที่แล้วก็ยังลงไม่ดีก็ต้องใช้อินซูลินช่วยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณหมอครับแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงล่ะครับว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานแล้ว
0: พอรองขาจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยในระยะแรกไม่มีอาการนะคะพ่อเดินมาอย่างนี้เนี่ยคุณหมอจะดู
1: เป็น
0: ได้ค่ะเป็นได้เวลาที่ดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเบาหวานในระยะแรกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราถึงแนะนำให้เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอาแต่ถ้าเบาหวานชนิดที่เป็นมานานมากๆแล้วหรือว่าเป็นเยอะมากๆแล้วเนี่ยค่ะผู้ป่วยอาจจะมีอาการที่สังเกตได้ง่ายเช่นปัสสาวะบ่อยนะคะหิวน้ำบ่อยๆน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะคะตามองไม่เห็นนะคะหรือมองไม่ชัดเจนอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเรามีอาการเบาหวานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะต้องคิดไว้นิดนึงว่าถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเบาหวานเป็นเยอะแล้วแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วด้วยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นต้องเช็คเลือดอย่าง
0: นี้ใช่ค่ะก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำในคนที่มีประวัติเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะต้องเจาะเลือดตรวจบ่อยหน่อยแต่ถ้าไม่มีประวัติเสี่ยงเลยเนี่ยก็ปีละครั้งนึงค่ะ
1: น่ากลัวมากครับ
2: เวลาเนี่ยผมตรวจสุขภาพปีละ2ครั้ง
0: ดีมากค่ะ
1: คุณหมอครับก็รบกวนสรุปสุขภาพของพ่อรอง
0: ค่ะต้องบอกว่าพญาไร้วัยทองของเราในวันนี้ค่ะมีสุขภาพโดยรวมอยู่ในขั้นดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วก็ต้องขออนุญาตนะคร
0: ับ
1: มอบประกาศนียบัตรได้อีก1ใบแล้ว
2: ทำขนมเก่ง
0: ครับขนมอกค่ะ
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: ขอให้พ่อรองอีกรอบหนึ่งแบบด้วยนะคร
0: ับ
1: แล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณพ่อรองเขามูลคดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผม
1: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบเป็นใหม่กับรายการพยัก
0: ร้ายวัยทอง
1: สวัสดีครับจะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับเอ้ยมือมันไม่มีนี่ใช่ไหม
3: ต้องมีถือไว้
4: ครับน้ำตาลไอซิ่งหรือน้ำตาลบดไอ้นี่น้ำตาลทรายแดงจ้ะ
1: น้ำตาลเดียวเบาหวานผมก็จะขึ้นแล้วนี่สองตาล
2: สองตาเลย
1: มาเหรอครับ
4: โอ้ยถ้าจริงใช้น้ำตาลนี้อย่างเดียวก็ได้คือน้ำตาลไม่ขัดขาวสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานได้
1: มีสูตรเหมือนกันพบกับพยักร้ายวัยทองได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ลืมไอ้นี่วะ
0: ลืมพยักร้ายวัยทอง

วัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุน

เงินสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีกลุ่มในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับ

ข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: นักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดเลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โหยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะพระอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
9: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
11: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9kola9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดม

ทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่ไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้

0: มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัด

0: ให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
1: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
1: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่แ

0: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: นายหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห็น
1: ปะเคนแก้ว
0: ไม่น่าเชื่อเลย
1: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
4: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมัน
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนัก

0: ผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
1: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
0: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
1: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
0: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
1: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
1: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
10: ภูเขาไฟระเบิด
11: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
10: หิมะถล่ม
11: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
11: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: สวัสดีจ้าง
5: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่

0: ้และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
1: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
1: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
0: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
1: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
0: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
3: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
0: ่ DLTV
3: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติแต่ยังปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: ค่ะ
0: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็น

0: ต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ฮะถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เป้เป็ดน้อย
3: ตอนเป้เป้จอมซน

Huh? Oh.

Oh!

3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น

0: ทีถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ท่านสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนนะคะยังงัวเงียอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราเอาเป็นเพลงลูกกบดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะ
1: ด
0: ีนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆเตรียมมือของตัวเองขึ้นมาได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ลูกกบ5ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดล้มไปลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ
1: 4ต
0: ั
1: ว
0: ลูกกบ4ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดล้มไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบ3ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดล้มไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ
1: 2ตัว
0: ลูกกบ2ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดล้มไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบ1ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ
1: 0ต
0: ั
1: ว
0: 0ตัวแปลว่าไม่มีลูกกบแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะและในเช้าวันนี้ค่ะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยคุณครูแพรนะคะได้ไปอ่านข่าวนึงมาค่ะเด็กโรงเรียนหนึ่งนะคะที่รับประทานอาหารแต่ว่าในขณะที่รับประทานอาหารนะคะเด็กคนนี้ได้คุยกับเพื่อนไปด้วยแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วยเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้คะถูกต้องเลยค่ะอาหารที่รับประทานเข้าไปนะคะก็ติดคอนั่นเองแต่ว่าโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณครูนะคะหันมาเห็นพอดีแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันกลายเป็นว่าเด็กคนนี้นะคะก็ปลอดภัยนั่นเองแล้วเด็กคนนี้นะคะตกใจมากๆเลยแล้วก็บอกกับคุณครูว่าต่อไปนี้เวลาที่รับประทานอาหารจะไม่คุยกับเพื่อนแล้วเพราะว่าพอคุยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าข้าวเนี่ยมันติดคอแล้วก็ทรมานมากๆเลยเด็กๆคิดว่าดีไหมคะ
1: ไ
0: ม่ดีนะคะดังนั้นเวลาเรารับประทานอาหารเราควรทำอย่างไรคะ
1: ก
0: ิน
1: ก่อน
0: กินก่อนคุยกับเพื่อนได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได
0: ้ถ้าจะคุยกับเพื่อนนะคะให้กินให้หมดก่อนแล้วก็กลืนให้เรียบร้อยแล้วค่อยคุยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ได้นะคะต่อไปคุณครูแพรอยากรู้จังเลยว่าวันนี้เด็กๆมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้ขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยวันนี้พี่อั่งเปามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: วันหยุดหนูไปช่วยย่าขายแตงโม
0: โอ้โหไปช่วยคุณย่าขายแตงโมที่ไหนคะ
2: ที่ตลาด
0: โอ้โหแล้วพี่อั่งเปาทำอย่างไรบ้างคะ
2: ช่วยย่า
0: ช่วยย่าเวลาที่ลูกค้าเดินมาเนี่ยแล้วพี่อั่งเปาเนี่ยช่วยคุณย่าอย่างไรคะ
2: ช่วยย่าทอนตัง
0: ค์อ๋อช่วยย่ารับตังค์มาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเด็กที่มีความกตัญญูแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกคุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะมาเลยครับโอ้พี่ปั้นเราไม่ได้เจอกันนานนะคะเพราะว่าพี่ปั้นไม่สบายนั่นเองมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังบ้างลูก
2: ตอนที่หนูเจ็บขาหนูแล้วทีนี้หนูก็นั่งดูทีวีอยู่แล้วพี่หนูก็ชวนลงไปกินข้าวแล้วทีนี้เพื่อนที่หนูก็มาแล้วพี่ แล้วเพื่อนแล้วเขาก็ชวนไปเล่นบอลเล่แล้วเล่นแค่หน้าบ้านที่เขาจอดรถแต่รถจะไม่อยู่แล้วทีนี้พวกพี่เขาเล่นหนูก็ดูพวกพี่เขาเล่นไปด้วยไม่ได้คุยกับพวกพี่เขาเลย
0: อ๋อเพราะว่าหนูเจ็บขาอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ดังนั้นพี่ปั้นอาจจะต้องรอให้ขาของพี่ปั้นเนี่ยหายดีก่อนแล้วหนูก็สามารถไปเล่นกับพวกพี่ๆเขาได้นะคะ
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะแล้วในระหว่างที่รอขาให้ขาหายดีเนี่ยพี่ปั้นอาจจะดูแลรักษาตัวเองแล้วก็พี่ๆเนี่ยสามารถมาคุยเล่นกับพี่ปั้นได้ใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะคุณครูแพ้ก็ขอให้พี่ปั้นหายไวๆนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพ้และเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพ้จะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าวันหยุดที่ผ่านมานะคะโรงเรียนได้พาไปแข่งกีฬาด้วยค่ะสนุกมากๆเลยโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็เล่ามาว่าหนูนะคะได้ฝึกเขียนหนังสือนะคะแล้วก็เขียนชื่อตัวเองที่บ้านด้วยตอนนี้นะคะหนูก็สามารถเขียนชื่อตัวเองได้แล้วเก่งมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในใครพร้อมที่จะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะบ้าง
1: พร้อมแล้ว
0: ตื่นเต้นน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้เก่งจังเลยเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากค่ะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทียอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรอยากให้เด็กๆช่วยกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราดูซิว่าเห็นอะไรบ้างขอเป็นพี่มาลิค่ะเห็นทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองฝั่งนี้ล่ะคะขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเห็นโต๊ะแล้วข้างหลังล่ะคะเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ BM ค่ะโอ้โหมุมประสบการณ์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเด็กๆปลายทางบอกว่าที่ห้องเรียนของหนูนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะคุณครูด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว
0: ่าเดี๋ยวจะบาดเจ็บนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะการหาพื้นที่ของตัวเองต้องทำอย่างไรนะคะกางแขนนะคะแล้วคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและหาพื้นที่ของตัวเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะดูซิชนกับเพื่อนๆหรือเปล่าชนกับสิ่งต่างๆหรือเปล่าตรงไหนว่างบ้างนะเด็กๆยืนอยู่กับที่แล้วเด็กๆลองดูซิว่าที่ที่เด็กๆยืนอยู่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สะดวกหรือเปล่าไหนคุณครูแพรขอดูซิว่าเด็กๆได้พื้นที่แล้วหรือยังแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะได้พื้นที่หรือยังเอ่ยโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็ได้พื้นที่แล้วแต่ว่าบางคนยังยืนใกล้กับโต๊ะคุณครูอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆขยับโดยคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งนะคะเก่งมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองจังหวะสำคัญมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนดูสิมีใครเคลื่อนไหวท่าทางได้น่าสนใจบ้างคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆปลายทางหลายคนเลยสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนดูสิเมื่อคุณครูแพรขอจังหวะหยุดมีใครยังไม่หยุดบ้างมีไหมนะหลายคนหยุดแล้ววันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
2: ทำ
0: ท่าเสือเหมือนมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเป็นกวินตัวน้อยนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะกำลังทำท่าเป็นหมีด้วยค่ะโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคะรอบ อบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะนกฮูกโหสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะอ๋อทำท่าดื่มน้ำแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะบอกว่ากำลังทำท่าเป็นจิ้งจอกได้ค่ะโอ้สุนัขจิ้งจอกนั่นเอง

0: ณครูแพรขอชื่นชมนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นเด็กๆไม่วิ่งเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะ
1: ตั๊กแตน
0: สร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเป็นพี่โอตีค่ะโอ้โหกำลังดูบอลใช่ไหมครับสนุกไหมครับโหสนุกมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าเย็บผ้าด้วยโอ้มีใครชนกันหรือเปล่านะขอชื่นชมเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางเลยนะคะที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามให้เด็กๆนั่งลงค่ะครูแพรนะคะจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันเด็กๆนะคะจะต้องจับมือกันและทำเป็นวงกลมจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะขออาสาสมัครคนที่เป็นผู้นำหนึ่งคนมายืนที่กลางวงต่อไปคุณครูแพรก็จะเคาะจังหวะให้ผู้นำนะคะทำท่าทางและคนที่อยู่รอบๆผู้นำซึ่งเป็นผู้ตามก็จะต้องทำท่าตามผู้นำนั่นเองค่ะเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดและให้เปลี่ยนคุณครูแพรจะให้ผู้นำนะคะไปแตะที่ไหล่คนที่ต้องการจะเปลี่ยนเบาๆผู้ตามไม่ต้องยื่นมือออกมายืนให้เรียบร้อยก็พอทำได้ไหมคะ
2: ทำได้
0: ทำได้นะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมเลยค่ะวงกลมวงใหญ่เลยค่ะวงใหญ่เลยค่ะมาเลยค่ะจับเลยค่ะลูกสาวจับเลยเวลาเราจับมือกันเป็นวงกลมพยายามอย่าไปชนกับเก้าอี้เพราะว่าเด็กๆอาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็ได้นะคะจากนั้นให้เด็กๆปล่อยมือรอบนี้คุณครูแพรขอผู้นำเป็นใครดีนะ

ขอเป็นฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถหาผู้นำได้เลยนะคะต่อไปคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้ผู้นำคิดท่าทางและผู้ตามทำท่าตามผู้นำนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเคลื่อนไหวได้ค่ะเก่งมากให้ตรงจังหวะด้วยนะจากนั้นเปลี่ยนผู้นำได้เลยค่ะเริ่มเลยตรงตามจังหวะได้

เปลี่ยนไหนดูสิมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยเด็กๆต้นทางก็เช่นเดียวกันโหท่าทางสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะดูซิว่าผู้นำคนต่อไปจะคิดท่าอะไรนะขอชื่นชมผู้ตามนะคะที่ทำท่าได้เหมือนกับผู้นำเลยค่ะ

คนต่อไปมาเลยค่ะตรงตามจังหวะหรือเปล่าคะเก่งมากพยายามเคลื่อนไหวให้ตามจังหวะนะคะเปลี่ยนมีเด็กๆคนไหนขยับเข้ามาใกล้ตรงกลางวงเกินไปหรือเปล่านะเริ่มเลยค่ะ

0: ยอดเยี่ยมเลยเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองไม่นั่งใกล้กันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกตรงนี้ก็ได้ค่ะใช่แล้วพี่ปั้นทางนี้ได้ครับเก่งมากค่ะไหนดูซิได้พื้นที่แล้วหรือยังนะยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปนะคะคุณครูแพรอยากขออาสาสมัครนะคะมาช่วยคุณครูแพรในการคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน่อยค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะอะไรนะคะนวดแขนกี่ครั้งดีคะข้างละ10ครั้งนะคะขอ2ข้างเลยได้ไหมคะได้นะคะให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะนวดไปพร้อมๆกันเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปหายเมื่อยหรือยังเอ่ยยังเลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะขอให้เด็กๆปลายทางช่วยคิดบ้างดีกว่าเด็กๆปลายทางคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากจะชกขึ้นด้านบนแบบนี้โอ้กี่ครั้งดีคะ10ครั้งเช่นเดียวกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปให้เด็กๆนั่งคัดสมาธิเอามือวางตักและหลับตาให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะแต่ว่ามีบางคนยังไม่ตรงนะไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกกันได้นะคะวันนี้เด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะผู้นำนะคะก็สามารถคิดท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยส่วนผู้ตามนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: อนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราก็อยู่กันในหน่วยใหม่แล้วซึ่งหน่วยของเราคือหน่วยอะไรคุณครูแพรอยากให้เด็กๆนะคะลองสังเกตที่ป้ายนิเทศดูค่ะนี่เลยเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของเราดูนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ
1: ช้าง
0: โอ้เห็นช้างด้วยเห็นอะไรอีกคะ
2: เห็นปลาดุก
0: โอ้เห็นช้างเห็นปลาดุกด้วยอุ๊ยเห็นอะไรอีกคะ
2: ปลาท
0: ับ
2: ท
0: ิ
2: ม
0: เห็นปูเห็นปลาทับทิมเห็นอะไรอีกลูก
2: หอย
0: อ๋อมีหอยด้วยมีอะไรอีกคะ
2: ม
0: ีกุ้งมีกระต่ายด้วยเห็นอะไรอีกคะ
2: ลิง
0: สิงโตแล้วก็มีลิงมีตัวอะไรอีกอ๋อกระต่ายนับไปแล้วเห็นอะไรอีกคะ
2: ม
0: ีหมีด้วยอ๋อมีนกแล้วก็มีสุนัขด้วยแล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยอะไรคะ
2: ส
0: ั
2: ตว
0: ์ถูกต้องเลยเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองเด็กๆอ่านชื่อหน่วยตามคุณครูแพรนะคะหน่
1: วย
0: สัตว์น่ารู้
1: สัตว์น่ารู้
0: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนกันในหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประเภทของสัตว์แต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์คุณครูแพรก็มีเพลงมาพาเด็กๆร้องด้วยดีไหมคะ
3: ดีค่ะ
0: เรามาดูเพลงกันเลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะอ่านเนื้อเพลงนะคะแล้วก็ชื่อเพลงให้เด็กๆฟังก่อนว่าคือเพลงอะไรนะคะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำผู้แต่งสีนวลรัตนสุวรรณปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืดก็มีเสือเก้งกวางลิงช้างบ่างชะนีแมวหมาหมีล้วนเป็นสัตว์บกเอ้ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
3: ส
0: ัตว์นั่นเองต่อไปนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแพรทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะเพลง
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: บก
0: สัตว์น้ำ
1: ผ
0: ู
1: ้แต
0: ่
1: ง
0: สี
1: นวล
0: รัตนสุวรรณ
1: ปลาป
0: ู
1: ก
0: ุ้
1: งหอย
0: อีกเต่าจระเข
1: ้อีกเต่าจระเข้
0: เป็นสัตว์น้ำทะเล
1: เป็นสัตว์น้ำทะเล
0: น้ำจืดมี
1: น้ำจืดก็มี
0: เสือเก้งกวางลิง
1: เสือเก้งกวางลิง
0: ช้างบ่างชะนี
1: ช้างบ่างชะนี
0: แมวหมาหมีล้วนเป็นสัตว์บกเอ้ย
1: เก่
0: งมากๆเลยค่ะรอบต่อไปนะคะคุณครูแพรจะร้องเพลงนี้ให้ฟังดูซิว่าเพลงนี้นะคะร้องอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเล

0: ร้อมไหมคะพอนะคะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆร้องและให้เด็กๆนะคะร้องตามได้ไหมคะได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะปลาปูกุ้งหอย
1: ปลาปูกุ้งหอย
0: อีกเต่าจระเข้
1: อีกเต่าจระเข้
0: เป็นสัตว์น้ำ

0: วนเป็นสัตว์บกเอ่ย
1: ล้วนเป็นสัตว์บกเอ่ย
0: อุ๊ยเก่งมากๆเลยรอบต่อไปเรามาร้องพร้อมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะปา

0: ี่เก่งมากเลยปรบมือให้จับได้ไหมคะ
1: โอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้จากที่เรานะคะร้องเพลงไปคุณครูแพรอยากถามจังเลยว่าตัวหนังสือสีแดงนี้คือคำว่าอะไรคะหุ้ยเก่งจังเลยสัตว์บกถูกต้องเลยค่ะแล้วตัวหนังสือสีฟ้าล่ะคะ
2: ส
1: ั
2: ตว์น้ำ
1: สัตว์น้ำยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วสัตว์บกจากในเพลงมีตัวอะไรบ้างสัตว์บกนะจากในเพลงมีตัวอะไรบ้าง
2: ม
1: ีมีมีอะไรอีก
2: ช
1: ้างมีตัวอะไรอีกคะโอ้หมาใช่ไหมหรือว่าสุนัขนั่นเองแล้วก็มีอะไรอีกคะ
2: สิงโต
1: โอ้ในเพลงมีสิงโตด้วยหรอเป็นเสือหรือเปล่าเสือนะนี่เสือเห็นไหมคะแล้วสัตว์น้ำล่ะมีตัวอะไรบ้างมีปลาในเพลงก็มีคำว่าปลามีอะไรอีกคะ
2: ป
1: ูมีอะไรอีกคะมีกุ้งแล้วก็มีหอยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าสัตว์บกคืออะไรรู้ไหมคะไหนใครลองออกมาตอบคำถามคุณครูแพรหน่อยสิอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆจะรู้ไหมนะว่าสัตว์บกคืออะไรคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะเชิญเลยพี่อนนท์คะจากความคิดของพี่อนนท์เนี่ยพี่อนนท์คิดว่าสัตว์บกคืออะไรคะ
3: มันอยู่ในน้ำไม่ได้เพราะว่าอย่างมันจะตาย
1: อ๋อก็คือสัตว์นะคะที่ไม่สามารถอยู่ในน้ำได้แล้วอยู่ที่ไหนได้ล่ะคะ
3: บกได
1: ้อ๋ออยู่บนบกได้นั่นเองแล้วเป็นอย่างไรคะสัตว์บกเนี่ย
3: สัตว์บกแล้วก็มันก็หาอาหารกินได
1: ้หาอาหารกินได้ด้วยแล้วหาอาหารที่ไหนล่ะลูก
3: รอบๆอ่ะ
1: อ๋อที่รอบๆเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่คร
1: ับ เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะแล้วสัตว์น้ำล่ะคะขอถามเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะจากความคิดของพี่นิลินนะคะพี่นิลินคิดว่าสัตว์น้ำคืออะไรคะ
4: สัตว์น้ำเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำค่ะ
1: อ๋อเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำแล้วเป็นอย่างไรคะ
4: ถ้าเกิดเราพาสัตว์น้ำไปอยู่ที่บนบกมันจะ

0: สัตว์น้ำนะคะอยู่บนบกก็คือสัตว์น้ำก็อาจจะตายได้เพราะขาดอากาศหายใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะสัตว์นะคะก็อยู่รอบๆตัวเราเลยมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้นะคะประเภทของสัตว์ที่คุณครูแพรจะนำมาสอนเด็กๆนะคะก็มีประเภทหลักๆเลยก็คือสัตว์บกกับสัตว์น้ำนั่นเองค่ะสัตว์บกอย่างที่เพื่อนๆบอกเลยนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกใช้ชีวิตอยู่บนบกนะคะหรือแม้กระทั่งหายใจได้เมื่ออยู่บนบกนั่นเองแล้วถ้าเอาสัตว์บกเนี่ยไปอยู่ในน้ำนานๆเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรคะใช่แล้วก็อาจจะตายได้เลยนะคะเพราะว่าสัตว์บกนะคะจะสามารถหายใจได้เมื่ออยู่บนบกนั่นเองแล้วสัตว์น้ำนะคะก็คือสัตว์ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำเลยอาศัยอยู่ในน้ำและสามารถหายใจได้ในน้ำด้วยถ้านำสัตว์น้ำขึ้นมาอยู่บนบกนานๆจะเป็นอย่างไรล่ะคะตายเช่นเดียวกันเลยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆคะแต่ว่าต่อไปคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยแต่ตอนนี้นะคะคุณครูแพรขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมของคุณครูแพรนั่นเองกิจกรรมนะคะก็คือจะให้เด็กๆนะคะนำภาพสัตว์ไปติดที่ชาร์ตจำแนกประเภทของสัตว์ค่ะชาร์ตจำแนกประเภทของสัตว์นะคะก็มีนี่เลยค่ะตรงที่เป็นสัตว์บกตรงนี้นะคะที่อยู่อาศัยของสัตว์บกนั่นเองแล้วก็ส่วนของน้ำนะคะก็คือเป็นต้องติดสัตว์น้ำใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณครูแพรนะคะจะขออาสาสมัครนะคะออกมาหยิบภาพสัตว์แล้วนำมาติดให้ถูกต้องหน่อยค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะเชิญทางนี้เลยครับเลือกสัตว์มา1ตัวเลยครับพี่ภาคินโชว์เพื่อนๆหน่อยพี่ภาคินเลือกตัวอะไรมาครับ
2: ลิง
0: ตัวอะไรนะคะ
2: ลิง
0: อ๋อเลือกลิงมานี่เองแล้วพี่ภาคินคิดว่าลิงเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
2: สัตว์บก
0: ทำไมพี่ภาคินถึงคิดว่าเป็นสัตว์บกคะ
2: เดี๋ยวถ้าลิงอยู่ในน้ำมันจะตาย
0: อ๋อเพราะว่าลิงไม่สามารถหายใจในน้ำได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ใช่พี่ภาคินลองไปติดดูสิคะว่าติดตรงไหนดีโอ้พี่พาคินขยับมาทางนี้เลยถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
3: ถูกต้องค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะสัตว์ของเรายังไม่หมดยังมีเยอะเลยไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรติดบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะพี่พีคหยิบได้เลยค่ะอยากติดสัตว์ตัวไหนยิ้มได้เลยพี่พีคจับมือข้างเดียวก็ได้ลูกพี่พีคเลือกตัวอะไรมาคะ
2: ปลา
0: ปลาพี่พีคคิดว่าปลาเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
2: สัตว์น้ำค่ะ
0: ทำไมพี่พีคถึงคิดว่าเป็นสัตว์น้ำคะ
2: เพราะว่าถ้ามันอยู่บนบกมันจะตายค่ะ
0: เพราะว่าถ้าอยู่บนบกจะตายนั่นเองเพราะว่าไม่สามารถหายใจได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลาหายใจได้ที่ไหนคะ
2: ในน้ำค่ะ
0: ในน้ำนั่นเองไหนดูซิว่าพี่พีคจะติดถูกหรือเปล่าทีนี้พี่พีคขยับทางด้านนี้เลยถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
3: ถูกต้องค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปไหนดูซิฝั่งนี้บ้างขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานเลือกมา1ตัวเลยค่ะโชว์เพื่อนๆดูหน่อยสิพี่น้ำหวานหยิบตัวอะไรมาคะ
2: ปูค่ะ
0: ปูแล้วพี่น้ำหวานคิดว่าปูเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
2: สัตว์น้ำค่ะ
0: ทำไมพี่น้ำหวานถึงคิดว่าปูเป็นสัตว์น้ำคะ
2: เพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่บนบกเดี๋ยวมันจะตายค่ะ
0: อ๋อแต่ว่าปูเนี่ยก็สามารถเดินมาเล่นบนบกได้แต่ว่าถ้าอยู่ในน้ำจะดีกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่

0: แล้วค่ะไหนพี่น้ำหวานลองไปติดดูสิคะทีนี้พี่น้ำหวานขยับทางนี้นิดนึงถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: โอ้โหเก่งจังเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยังเหลือสัตว์อีกเยอะเลยขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบ

0: ยิบกระต่ายขึ้นมาพี่ใบบุญคิดว่ากระต่ายเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์บกค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นสัตว์บกคะ
1: เพราะว่าถ้ามันอยู่ในน้ำมันก็จะตายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเพราะว่ากระต่ายสามารถหายใจได้นะคะเมื่ออยู่บนบกแต่ถ้าไปอยู่ในน้ำอาจจะขาดอากาศหายใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนพี่ใบบุญลองไปติดดูสิคะทีนี้พี่ใบบุญขยับให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะขยับทางด้านนี้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถ
0: ู
2: กต้องค่ะ
0: โอ้โหเก่งจังเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะต่อไปขออีกขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยพี่ต้นน้ำเลือกเลยครับโอ้โหพี่ต้นน้ำชูให้เพื่อนๆดูหน่อยสิพี่ต้นน้ำเลือกตัวอะไรมาครับ
3: หมา
0: สุนัขนั่นเองแล้วพี่ต้นน้ำคิดว่าสุนัขเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
3: สัตว์บก
0: ถึงคิดว่าเป็นสัตว์บกคะ
3: แล้วถ้ามันอยู่ในน้ำนานๆแล้วมันจะตาย
0: มันจะตายเพราะว่ามันขาดอาหารขาดอากาศหายใจใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วแล้วบ้านพี่ต้นน้ำเนี่ยเลี้ยงสุนัขไหมครับ
3: ไม่ได้เลี้ยง
0: อ๋อไม่ได้เลี้ยงนั่นเองแต่ว่าก็มีหลายๆบ้านที่เลี้ยงสุนัขใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นควรเอาสุนัขเนี่ยไปติดที่ตรงไหนดีนะทีนี้พี่ต้นน้ำขยับมาทางนี้ถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะยังเหลือสัตว์อีกเยอะเลยค่ะขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยทางนี้เลยค่ะพี่ออมทรัพย์เลือกสัตว์มา1ตัวเลยค่ะหูพี่ออมทรัพย์เลือกตัวอะไรมาคะเนี่ย
4: ปลาดุกค่ะ
0: ปลาดุกนั่นเองปลาดุกเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
4: สัตว์น้ำค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าอยู่ด้านบนมันจะตายค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าอยู่บนบกปลาดุกอาจจะขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: แสดงว่าปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนดูซิว่าพี่ออมทรัพย์จะติดถูกหรือเปล่าพี่ออมทรัพย์ขยับทางด้านนี้นิดนึงค่ะลูกเพื่อนๆคะพี่ออมทรัพย์ติดถูกไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยโอ้ต่อไปก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะเนี่ยโอ้โหขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยทางนี้เลยค่ะพี่ปริมเลือกมา1ตัวเลยค่ะโอ้โหพี่ปริมถือเลยค่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยพี่ปริมเลือกตัวอะไรมาลูก
5: ช
0: ้
5: าง
0: พี่ปิมเคยเห็นช้างไหมคะ
5: เคยค่ะ
0: เคยเห็นที่ไหนคะ
5: เคยเห็นที่เคยเห็นที่สวนสัตว
0: ์เคยเห็นที่สวนสัตว์นั่นเองแสดงว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
5: สัตว์บก
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นสัตว์บกคะ
5: เพราะว่าถ้ามันอยู่ในน้ำมันจะตาย
0: อ๋อเพราะว่าช้างถ้าอยู่ในน้ำนานจนเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: เก่งมากๆเลยไหนลองดูซิว่าพี่ปิมจะติดถูกหรือเปล่าขยับมาทางนี้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหเด็กห้องนี้เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็ร่วมกันตอบด้วยแล้วก็ตอบถูกด้วยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะต่อมายังเหลือสัตว์อีกดูสิขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยพี่โอติเชิญเลยค่ะทีนี้พี่โอติขยับมาทางนี้เลยลูกโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิครับพี่โอติเลือกสัตว์อะไรมาคะ
6: สิงโตครับ
0: สิงโตพี่โอติคิดว่าสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำครับ
6: สัตว์บกครับ
0: ทำไมล่ะคะ
6: เพราะว่าถ้าสิงโตอยู่ในน้ำก็จะไม่มีอากาศหายใจครับ

0: ต้องเลยค่ะดังนั้นนะคะสิงโตก็จะใช้ชีวิตแล้วก็อาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ เก่งมากเลยไหนพี่โอติคะลองไปติดดูสิติดถูกหรือเปล่านะทีนี้พี่โอติขยับมาทางด้านนี้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
2: ถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะต่อไปยังเหลืออีก3ตัวคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะโอ้พี่ปังหอมเลือกตัวนี้มาอ่ะพี่ปังหอมชูให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกพี่ปังหอมเลือกอะไรมาคะ
3: หอยค่ะ
0: เลือกหอยมาหอยเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
3: สัตว์น้ำค่ะ
0: เป็นสัตว์น้ำนั่นเองเพราะว่าพี่ปังหอมเคยเห็นหอยที่ไหนลูก
3: ในน
0: ้
3: ำค่ะ
0: ในน้ำนั่นเองค่ะไหนลองไปติดสิคะว่าติดถูกหรือเปล่าโอ้โหอ่ะพี่ปังหอมขยับทางด้านนี้ถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยเหลืออีก2ตัวคุณครูแพรขอเป็นพี่อ่างเปาค่ะเชิญเลยค่ะพี่อ่างเปาเลือกเลยค่ะพี่อ่างเปาเลือกตัวอะไรมาคะ
3: กุ้ง
0: กุ้งเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
3: สัตว์น้ำค่ะ
0: ทำไมพี่อ่างเปาถึงคิดว่ากุ้งเป็นสัตว์น้ำคะ
3: ถ้ามันอยู่บนบกมันจะตาย
0: แล้วถ้าอยู่ในน้ำล่ะคะ
3: จะไม่ตาย
0: จะไม่ตายเพราะว่ากุ้งอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ไหนลองไปติดดูสิคะว่าถูกหรือเปล่าขยับให้มันติดได้เลยค่ะโอ้ไหนดูสิชิปพี่อ่างเปาขยับทางด้านนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยทางนี้ขยับอีกค่ะถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถ
0: ู
2: กต้องค่ะ
0: ถูกมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อ่างเปาหน่อยค่ะเหลืออีกหนึ่งตัวคุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยหยิบได้เลยค่ะตัวสุดท้ายแล้วพี่ขวัญเอ๋ยหยิบตัวอะไรมาคะเนี่ย
4: หมี
0: หมีพี่ขวัญเอ๋ยเคยเห็นหมีไหมคะ
4: เคย
0: เห็นที่ไหนคะ
4: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์แล้วหมีเนี่ยอาศัยอยู่บนบกหรือว่าในน้ำคะ
4: บนบก
0: บนบกแล้วถ้าหมีไปอยู่ในน้ำนานๆจะเป็นอย่างไรคะ
4: ตาย
0: ตายเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าเขาไม่มีอากาศหายใจ
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะหายใจในน้ำได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ไหนพี่ขวัญเอ๋ยลองไปติดหน่อยสิคะว่าติดตรงไหนดีทีนี้พี่ขวัญเอ๋ยขยับขยับตรงนี้ก็ได้ถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆนะคะสามารถที่จะติดจำแนกประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องเลยและเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถบอกได้ด้วยว่าสัตว์บกกับสัตว์น้ำนะคะมีตัวอะไรบ้างเราลองมาทบทวนกันค่ะสัตว์บกที่เด็กๆเพิ่งติดไปมีตัวอะไรบ้างคะ
2: กระต่าย
0: กระต่ายสิงโต
2: ม
0: ีแล้วก
2: ็
0: ช้าง
2: หมา
0: หรือว่าสุนัขนั่นเองแล้วก็
2: ล
0: ิงแล้วเรามาดูสัตว์น้ำบ้างว่าเพื่อนๆติดตัวอะไรไปบ้างตัวอะไรคะ
2: ปลา
0: ปลาแล้วก
2: ็
0: ปู
2: ห
0: อยกุ้ง
2: ปลา
0: ดุกนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะหรือว่าสัตว์เหล่านี้นะคะก็อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะสัตว์น้ำก็คือสัตว์ที่สามารถหายใจใช้ชีวิตส่วนใหญ่นะคะหรือว่าอาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลักนั่นเองค่ะส่วนสัตว์บกนะคะก็คือสัตว์อาศัยอยู่บนบกหรือว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่นะคะอยู่บนบกนะคะหายใจได้เมื่ออยู่บนบกนั่นเองค่ะในเด็กเก่งมากเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ
2: yeah!

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนผจญภัยโลกกลางคืน

ี้เป้มาผจญภัยตอนกลางคืนกับคุณพ่อเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเป้เจอสัตว์ตัวไหนในตอนกลางคืนค้างคาวหิ่งห้อยนกฮูกเฉลยหิ่งห้อยและนกฮูกครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมศิลปะที่น่าสนใจมากๆมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะนำมือขึ้นมาเลยค่ะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: 3กิจกรรมพิมพ์ภาพมือเป็นปูค่ะและ4กิจกรรมฉีกกระดาษเป็นรูปสัตว์และต่อเติมนั่นเองค่ะน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกิจกรรมที่3ก่อนเลยก็คือพิมพ์ภาพมือเป็นปูนั่นเองมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระดาษ100ปอนด์นั่นเองค่ะนี่เลยถัดมานะคะก็จะเป็นแผ่นรองนุ่มค่ะเด็กๆชึบนี่เลยค่ะแผ่นรองนุ่มนะคะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะไว้สำหรับในการพิมพ์ภาพนั่นเองถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะชึบฟองน้ำนะคะสำหรับพิมพ์ภาพค่ะแล้ววันนี้คุณครูแพรนะคะได้เลือกสีอะไรมาคะ
1: แดง
0: สีแดงนั่นเองเพราะว่าเราจะพิมพ์ภาพปูคุณครูแพรเลยอยากเลือกสีแดงมาให้กับเด็กๆค่ะคุณครูปลายทางสามารถเลือกสีอื่นได้นะคะตามที่คุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมมาได้เลยต่อมาค่ะก็เป็นผ้าเช็ดมือไว้สำหรับทำอะไรคะ
1: เช็ดม
0: ือเช็ดมือนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรนะคะจะสาธิตกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้ชมกันค่ะอันดับแรกเลยเราจะต้องเขียนอะไรก่อนชื่อนะคะถ้าเด็กๆ เขียนชื่อไม่ได้อาจจะเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนนะคะแบบนี้เลยค่ะต่อมาค่ะก็จะใช้มือนะคะในการพิมพ์ลงไปที่ฟองน้ำสำหรับพิมพ์ภาพค่ะชึบกดลงไปเลยค่ะชึบชึบชึบจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะพิมพ์ลงไปที่กระดาษ100ปอนด์ค่ะแบบนี้เลยกดลงไปนะคะแล้วก็ค้างไว้สักแป๊บหนึ่งแบบนี้จากนั้นนะคะคุณครูแพรก็ใช้ผ้าเช็ดมือหรือว่าถ้าเด็กๆนะคะคิดว่ามือนะคะยังไม่สะอาดดีอาจจะไปเข้าห้องน้ำล้างมือได้ค่ะชึบอีกข้างหนึ่งครูแพรก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะชึบชึบชึบจากนั้นคุณครูแพรก็ทาบไปอีกค่ะพิมพ์ลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้เลยปูมีกี่ขาคะเด็กๆขามีกี่ขารู้ไหมมี8ขาไหนลองนับซิ1 2 3 4 5 6 7 8 8ขาหรือยังคะ8ขาแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพมือเป็นปูนั่นเองกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมฉีกกระดาษเป็นรูปสัตว์เดี๋ยวคุณครูแพรจะสาธิตให้เด็กๆได้รับชมค่ะชิบนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยกระดาษ A4 ค่ะไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กๆนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษสีค่ะนี่เลยถ้าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีสามารถใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะตามบริบทที่คุณครูปลายทางมีได้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกาวนะคะแล้วก็ไม้ทากาวค่ะและถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้ผ้าเช็ดมือค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆได้ชมกันเลย อันดับแรกเลยเราต้องทำอย่างไรคะเขียนชื่อก่อนเลยค่ะถ้าเด็กๆ เขียนชื่อไม่ได้ก็สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้นะคะแบบนี้เลยค่ะต่อมาค่ะคุณครูแพรก็จะใช้เป็นกระดาษสีค่ะก่อนที่คุณครูแพรจะทำนะคะคุณครูแพรจะคิดออกแบบก่อนว่าคุณครูแพรอยากจะฉีกกระดาษเป็นสัตว์อะไรดีนะเอ๊ะคุณครูแพรคิดออกแล้วคุณครูแพรก็จะใช้มือนะคะค่อยๆฉีกกระดาษค่ะคุณครูแพรก็จะค่อยๆฉีกกระดาษออกมาชิบเศษกระดาษนะคะที่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ถ้าเด็กๆไม่ใช้แล้วเด็กๆต้องทำอย่างไรคะทิ้งที่ไหนเอ่ยถังขยะนั่นเองคุณครูแพรก็จะฉีกออกมาอีกชิบคุณครูแพรนะคะจะใช้นิ้วมือนะคะในการบังคับทิศทางแล้วก็ค่อยๆฉีกออกมาแบบนี้เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะในขณะที่เด็กๆฉีกชึบเด็กๆสงสัยไหมว่าคุณครูแพรจะทำเป็นตัวอะไรคิดว่าครูแพรจะทำเป็นตัวอะไรคะฮึตัวอะไรนะจิงโจ้เหรอใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าชึบชึบตัวอะไรนะชึบจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นสีอื่นด้วยนี่นะคะคุณครูแพรก็จะใช้นิ้วค่อยๆฉีกไปเลยชิบที่คุณครูแพรฉีกไว้เพราะว่าคุณครูแพรเนี่ยออกแบบแล้วก็คิดในคุณครูแพรแล้วว่าคุณครูแพรอยากจะทำเป็นรูปอะไรใช่หรือเปล่าเอ๊ใช่หมีหรือเปล่านะชิบจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะใช้กาวเพื่อที่จะติดประกอบครูแพรก็จะติดลงไปเลยชึบเราสามารถทากาวที่กระดาษแล้วนำมาติดได้นะคะถ้าเป็นชิ้นเล็กๆติดลงไปเลยชึบเด็กๆสามารถที่จะออกแบบเป็นตัวสัตว์อะไรก็ได้ที่เด็กๆต้องการเลยนะคะตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะนี่คุณครูแพรก็จะออกแบบเมื่อเด็กๆนะคะได้ฉีกกระดาษเป็นตัวสัตว์ที่เด็กๆต้องการเรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถต่อเติมโดยใช้อะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ถูกต้องเลยเราจะได้รู้ว่าสัตว์เราเนี่ยอยู่อาศัยอยู่ที่ไหนเด็กๆก็ต่อเติมมาได้เลยนะคะชึบจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นสีเทียนในการต่อเติมอีกรอบนึงต่อจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะต่อเติมเลยการต่อเติมตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะเด็กๆอยากจะต่อเติมเป็นแบบไหนก็ได้กิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากนะคะเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือ1มุมหนังสือค่ะ

0: จากที่คุณครูแพรนะคะได้เดินสังเกตเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยไหนวันนี้พี่ข้าวหอมจะนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะไหนดูซิเชิญเลยค่ะโอ้โหอะไรนะเพื่อนๆรอลุ้นอยู่ค่ะมาเลยโอ้พี่ข้าวหอมถือไม้เลยค่ะพี่ข้าวหอมคะวันนี้พี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะพิมพ์ภาพจากอะไรคะ
1: สี
0: น้ำใช่ไหมคะใช้อะไรพิมพ์ล่ะคะ
1: มือ
0: ใช้มือแล้วพิมพ์ภาพเป็นรูปอะไรคะ
1: ปู
0: รูปปูนั่นเองพี่ข้าวหอมชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบนะคะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ข้าวหอมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ้ยค่ะเหมือนปูจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะพี่มาลิเชิญเลยไหนวันนี้พี่มารีนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะค่ะคุณครูแพรถือผลงานให้แล้วพี่มารีถือไมค์เลยค่ะวันนี้พี่มารีทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: กิจกรรมใหม
0: ่ทำอย่างไรคะ
3: ฉีกกระดาษ
0: เป็นรูปอะไรคะเนี่ย
3: เป็นรูปลิง
0: เป็นรูปลิงแล้วอยู่ที่ไหนคะลิงตัวนี้อยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ที่สวนสัตว
0: ์อ๋ออยู่ที่สวนสัตว์นั่นเองถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่มารีอยากจะต่อเติมตรงไหนไหมเอ่ย
3: เติมนก
0: อ๋ออยากเพิ่มนกเข้าไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรให้พี่มารีเพิ่มเติมตกลงไหมคะ
3: ตกลงค่ะ
0: ตกลงค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มารีไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
4: ไม่หมดเลยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าน่ารักนั่นเองคุณครูแพรก็เห็นด้วยเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะเก่งมากเลยต่อไปขอคนสุดท้ายค่ะขอเป็นพี่แสนดีค่ะไหนวันนี้พี่แสนดีมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะเลยค่ะโอ้อ่ะพี่แสนดีถือไม้เลยวันนี้พี่แสนดีทำผลงานอะไรมาคะเนี่ย
5: สีเทียนค่ะ
0: วาดรูปด้วยสีเทียนนั่นเองพี่แสนดีวาดรูปอะไรมาคะ
5: หนูวาดเป็นคนเลี้ยงแมว
0: อ๋อเป็นคนเลี้ยงแมวใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วเลี้ยงอะไรอีกคะ
5: แล้วก็เลี้ยงสิงโต
0: อ๋อเลี้ยงสิงโตด้วยแล้วมีคุณครูแพรเห็นว่ามีสุนัขด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย
5: ไม่มีค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไม่มีเป็นแมวใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อเป็นแมวนั่นเองแล้วพี่แสนดีชอบผลงานของตัวเองไหมเอ่ย
5: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ช
0: อบเพราะว่าอะไรเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะชอบอะไรนะครับตรงพระอาทิตย์เพราะว่าอะไรลูก มันสมจริงนั่นเองแล้วคุณครูแพรก็ขอชื่นชมการระบายสีของพี่แสนดีด้วยเพราะว่าพี่แสนดีนะคะระบายสีได้สวยงามมากๆเลยระบายสีได้เต็มหน้ากระดาษเลยใช่ไหมคะลูกแล้วก็สามารถที่จะแบ่งองค์ประกอบนะคะได้อย่างสมจริงเลยว่าข้างบนนี้นะคะเป็นท้องฟ้าแล้วด้านล่างนี้นะคะก็เป็นในส่วนของพื้นดินนั่นเองแล้วก็มีรายละเอียดมากๆเลยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนุกมาฝากกับเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: ค่ะแล้วต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งปันซึ่งกันและก
0: ัน และรู้จักกันยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะต้องรู้จากการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมจับคู่ภาพส่วนของสัตว์ที่ซ่อนกับภาพเต็มชื่อเกมน่าสนใจไหมคะเอาละค่ะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะตัวเกมของเรานะคะจะมีภาพหลักก็คือเป็นภาพสัตว์นะคะที่ซ่อนแอบเด็กๆอยู่ต่อมานะคะก็คือชิ้นส่วนของเกมซึ่งเป็นภาพสัตว์ที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมและให้เด็กๆร่วมกันสังเกตนะคะคุณครูแพรจะไม่กระจายหมดนะคะเพราะว่าชิ้นส่วนของเกมนะคะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะทำให้เด็กๆมีเวลาในการเล่นเกมน้อยเดี๋ยวคุณครูแพรจะขอขยับให้เด็กๆนะคะจะได้สังเกตได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะชิบนี่เลยเอาละค่ะเรามาดูกันที่ภาพแรกนะคะเด็กๆขาเด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
1: หน
0: ูหนูเหรอคะบางคนนะคะบอกว่าเป็นหนูนั่นเองค่ะหนูที่ซ่อนอยู่ในกระป๋องใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วแต่ว่าเราจะนำภาพอะไรมาวางจับคู่ล่ะคุณครูแพรขออาสาสมัครมาสิมาช่วยคุณครูแพรหน่อยค่ะขอเป็นพี่ BM ค่ะเช่นเลยค่ะเราจะนำภาพสัตว์ตัวไหนคะไปจับคู่กับภาพสัตว์ที่ซ่อนอยู่คะถ้าได้แล้ววางชิดกันเลยถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยสัตว์ตัวต่อไปไหนดูซิเอตัวอะไรนะใช่หรือเปล่าไหนขออาสาสมัครลองมาตอบซิขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะพี่โอติคิดว่าสัตว์ตัวนี้คือตัวอะไรคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้องค่ะ
0: สังเกตจากอะไรคะเพราะว่าที่หางเหมือนกันไหมคะสีเหมือนกันเลยแล้วก็หางเหมือนไก่ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็เลยเป็นไก่นั่นเองปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: ลูก
1: เสือ
2: เสือ
0: เสือใช่ไหมคะสังเกตจากอะไรคะแล้วต่อมาล่ะคะ
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: สิงโตรู้ได้ไงว่าเป็นสิงโตคะ
1: เป็นตัว
0: แต่ตัวนี้ก็มีหางอ่ะทำไมตัวนี้ไม่ใช่สิงโตคะพ่อหนูเห็นว่าสิงโตเนี่ยมันมีแผงคอใช่ไหมแล้วถ้ามันหลบอยู่อย่างเงี้ยหนูคิดหนูรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยจะต้องเป็นเสือแล้วอันนี้จะต้องเป็นสิงโตเพราะว่ามันหลบอยู่ไงเพราะว่าสิงโตเนี่ยหางตรงปลายหางเขาเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะต่อมาค่ะกระรอกกระรอกสังเกตจากอะไรว่าเป็นกระรอกใหญ่ๆเป็นพุ่มๆเลยต่อมารู้ได้ไงว่าเป็นลิงคะ
1: ว่ามันมีตัวแล้วก็มีหาง
0: หางมันยาวด้วยใช่ไหมคะต่อมาค่ะ
1: ช้าง
0: รู้ได้ไงว่าเป็นช้างคะ
1: เพราะว่ามันมีลำตัวขาโบมา
0: ขาเขาใหญ่ไหมล่ะ
1: ใหญ่
0: เล็บสีอะไร
1: สีขาว
0: สีขาวต่อมา

0: ด็กๆทุกกลุ่มนะคะสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะในการเล่นเกมการศึกษาค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันได้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: สัตว์ค่ะ
0: แล้วประเภทของสัตว์มีอะไรบ้างคะ
1: สัตว์บกสัตว์น้ำค่ะ
0: สัตว์บกเป็นอย่างไรคะ
1: สัตว์บกมีกระต่ายค่ะ
0: อ๋อมีกระต่ายก็คืออาศัยอยู่บนบกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสัตว์น้ำล่ะคะ
1: มีปลาค่ะ
0: มีปลาก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆสามารถออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะบอกเล่านะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามไปเด็กๆสามารถเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์ค่ะเด็กๆสามารถจำแนกได้ว่าสัตว์บกมีอะไรบ้างและสัตว์น้ำมีอะไรบ้างซึ่งสัตว์บกนะคะก็เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกนะคะหรือว่าหายใจได้เมื่ออยู่บนบกนั่นเองส่วนสัตว์น้ำนะคะก็เป็นสัตว์ที่อาศัยนะคะอยู่ในน้ำและใช้ชีวิตนะคะอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะสามารถหายใจได้ในน้ำนั่นเองต่อมาค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ตั้งใจและมีความพยายามในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยในส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมได้และสามารถแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆได้เล่นร่วมกันได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
1: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้มั้ยคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: อตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: แล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
1: ่ไข
0: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
1: ฮ่า
0: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ใจของคัตโต้ของคัตโต
1: ้ไม่ใช
0: ่แรปโบ้แรปปี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: ของคุณแม่

0: นส่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ๊ะฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมาเป็นไข่ของใครกันแน่
1: เชื่อเลย
0: ไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: ก็ลูกเป็ดน้อยนี่เองเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊าย

哈哈。

Hmm. Huh.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเปเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนกำเนิดเป้

เปเป้เกมใครเอ่ยออกจากไข่เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่งชื่อ

และบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะคะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสติตัวนี้ล่ะค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะคะสตินะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: อมิตรพุทธ
0: ค่ะ
1: ขอเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: ยมออนอุมานะออนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วย
1: ยินดีฮะยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็นสตินะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะแต่หลายคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะมันนึกถึงคำว่าสติบางทีก็อดลืมไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ
1: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
0: เจ้าคะ
1: คิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะโดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียแล้วนะอย่าไปต้องรวมถึงฝรั่งนะแต่เรื่องตรงนี้ทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ธรรมะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อทิศนัทฮันนะฮะในญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติล้วน
0: ๆ
1: นะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: เรียนบอด
0: อืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
1: ว่ามันจะเหมือนกันไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
1: ่
0: ะมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: คือเราต้องเข้าใจว่าคำว่าสติเนี่ยนะฮะเป็นของดีในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการออกมาพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็น

0: วิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอามาเอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
1: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: กำหนดใน4อิริยาบถใหญ่ๆนะฮ
1: ะ
0: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเขากำหนดในทุกอิริยาบถ
1: ทุกอิริยาบถ
0: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
1: เจ้าค่ะ
0: เรากำลังฟังจิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรการที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะนั้นนั่นแหละคือสติในทัศนะของมหายานเป็นจะทำให้สมาธิยืนยาวมั่นคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
1: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้น
0: เจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวให้จิตมันอยู่ทุกขณะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
1: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
0: และล้างจาน
1: ล้างจานสองรอบเลยนะครับอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำสองรอบเลย
0: ใช่ไหมครับเมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่นไปด้วยมันทุกข์นะล้างไปด้วยบ่นไปด้วยโอ้โหถ้าเยอะแยะทำไมมาให้เราล้างอยู่คนเดียวทำไมกินได้ทำไมเวลาล้างไม่ได้กูต้องมาล้างให้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
1: เจ้าค่ะ
0: บ่นตามไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจจิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะเดียวกับจาน
1: ค่ะ
0: นะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตแล้วก็ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ำสันไลล้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
1: ้
0: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่าใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
1: ค่ะแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
0: ทุกอิริยาบถ
1: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มนะฮะที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกสติอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
0: คือหนึ่งพอฟังเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไห
1: ม
0: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะเช่นในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเล่าว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงไหมถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามีสามกระบวนการหนึ่งกระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่สองลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่เขาเรียกว่าปฏิเวทกระบวนการสามกระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การโดนบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งๆที่

0: รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดจิตมันอยากได้มันลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่เดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น11คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทัน
1: อ
0: ันเนี้ยทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดท้ายก็มาตกที่ลูกว่าแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆได
1: ้อันนี้เป็นในเชิงทฤษฎี
0: พื้นฐานเลยถ้าลงมือปฏิบัติได้โยมก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้นการทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
1: เจ้าค่ะ
0: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพานผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะมันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออนอุมาเนี่ยพูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้สบายฟังแล้วสบายใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะถือว่าโยมได้ทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเรามีสติยับยั้งการที่จะใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เกิดคุณกับผู้คนมากอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาตมาคิดว่าสติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเองพื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
1: ค่ะพระอาจารย์ครับว่าในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเรานะปัญหาหรืออุปสรรคที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์คะ
0: พูดชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่เขาขาดสตินะก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังอุปสรรคที่เจอแรกสุดเลยในพุทธมหายานได้อยู่ในกลุ่มของชาวจีนชาวเวียดนามชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาพัฒนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าปัญหาอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือความที่แบบเร็วมากๆเร็วเกินไป
0: เร็วเกิน
1: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะคะ
0: ขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบคุมยากจิตของเราเหมือนกันถ
1: ้
0: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มากนะฮะ
1: พระอาจารย์คะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนที่เขาจะมีการเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับสติหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
0: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิตแรกๆมันก็อาจจะอยู่ในภาษาสวดแต่นานๆไป
1: มันแวบครับอาจารย์
0: พอมันชิน

0: ค่ะ
1: พอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับการเคาะเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายกายที่กำลังขยับที่เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมั่นคงขึ้น
0: เหมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเคาะ
1: จะไม่
0: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
1: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่ออยู่ในขณะที่นับโยมลองไปฝึกดูนะนะฮะอย่างที่ของพระเ
0: ขาพระจันทร์ก็มี
1: ลูกประคำนะฮะลูกประคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะ
0: นะฮะ
1: จะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกายังไง
1: ไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เม็ดเขาก็เอามาจากพระพุทธคุณใช่ไหมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระคุปปามาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างนี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเม็ดสุดท้ายนะฮะปั๊บเขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้วให้กลับด้านนะครับ
0: เพื่ออะไรเจ้าคะ
1: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
0: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
1: เพื่อให้รู้ตัวถ้างั้น
0: เดี๋ยว
1: เพลินไปก็หลับอีก
0: และทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้กลับใจว่าเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
1: คือบาง
0: จะต้องระวังกันตลอด
1: ลูกประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
0: เล็ก
1: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไง
1: อันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได้คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าถือเครื่องนับเธอถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดนี้ถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งของรอบสาม
0: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วย
1: เจริญพรอย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียวว ันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้สองรอบมารืนสามรอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันมากขึ้นเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
0: แล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับพระอาจารย
1: ์โอ้เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
0: ้ค่ะ
1: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาคุณต้องภาวนาอย่างต่ำหนึ่งหมื่นจบอะไรเงี้ย
0: หนึ่งหมื่นจบเลยค่ะ
1: หนึ่งหมื่นจบหนึ่งหมื่นจบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้หนึ่งหมื่นครั้งถามว่าหนึ่งหมื่นครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าเราตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้แต่มันก็ยากนะใช่ไหมอันนี้คือท่านให้ปริศนาธรรมว่าคุณต้องไปบ่มการบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อารมณ์อะไรต่างๆเรียนพระธรรมชั้นสูงเนี่ยพื้นฐานต้องเริ่มที่การเอาจิตอยู่กับตัวให้ได้ก่อนนี่คือเป็นกุศโลบายบอกให้รู้ว่าก่อนที่จะเรียนรู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาไปถึงขั้นฌานสมบัติขั้นข้ามภพข้ามภูมิเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
0: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้

0: ได้
1: เจ
0: ก
1: ร
0: ่
1: ิ
0: อ
1: ญ
0: น
1: พร
0: นะฮะ
1: ให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปัฏฐานคือเขาถือว่าเป็น

0: รถและขับรถ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรากำลังฟังตรงฟังและฟังให้สติอยู่กับตัวให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบันนะ
1: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเถรวาทเหมือนกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจิตนะเหมือนกับที่
0: เหมือน
1: การเดินจงกรมมีต่างๆ
0: แต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อทิณทันน่ะสายธรรมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งนะจะมีกิ้งกริ้งก็เรียกเสียงเจียงอ่ะนะ
1: ฮะ
0: เคาะเพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังติ้งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้วอาจารย์ท่านจะพาทำอะไรต่อไปเช่นเดินจงกรมจิตเดินก็ขวาซ้ายหรือว่าเดินให้มันได้จังหวะเดินด้วยความสงบนี่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เวลานั่งก็นั่งด้วยความสงบ
1: ค่ะ
0: ถ้าสติเราจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่ายแล้วธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
1: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
0: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลยมันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวเงียมันจะไม่สดชื่น
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิสติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันจะมั่นคงขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
1: ก็คือเราก็จะเปิด
0: มีจะมีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการของจิตจิตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองแล้วมันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
1: ค่ะ
0: นะฮ
1: ะ
0: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนเครื่องมันก็จะเต็ม
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช้งานได้
1: ใช้งานได้ดีเลยนะคะในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าค่ะ
0: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐาน นะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วเฮ้ยไม่ดีนะเออเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วอุ๊ยไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
1: เจ้าค
0: ่ะพลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราใช่ไหมถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการไปแจ้งความไปอะไรแต่ไหม แต่ถ้าเรา แต่ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี่จิตมันจะเบรกอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
1: ้
0: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
0: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: มันจะไม่ต้องแก้บ่อยเขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียนได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติซะส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะ

0: ยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
1: อ
0: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
1: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติกันเลยนะฮะจะทำให้เรานะฮะคลายความเครียดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะพวกว่านะสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราเกิดเรามีสติดีๆใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่จะเครียดไปทำไ
1: ม
0: เนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านนะมาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดเอ้าสรุปว่าคนมีเงินก็ยังเครียดเอ้าแล้วสรุปว่ามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เนี่ยทุกคนละอย่างที่จริงอะทุกคนทุกชีวิตคนไม่มีก็ทุกข์อยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกข์เพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันไม่พอใจใครสักคนจิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดตักไปใหญ
1: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสติ น ะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
0: ฝึกสติจิตไม่เครียด
1: เจ้าค่ะ
0: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
1: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ท้ายที่สุดก็อยากจะบอกให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลัวบาปแล้วนะฮะก็จะไม่ทะเลาะกันในบ้านครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเราหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความสุขต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก่อเกิดความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบ มหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริงๆเจริญพร
1: สาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบมหายานถ้าจะว่าไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: พ
1: ระ
0: พุทธพูด
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
0: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
1: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
0: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
2: เฮ้ย พวกเราอยู่นี
0: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
1: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
3: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
3: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
0: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: จำได้อุทกภัย
4: วาตภัย
3: ไฟป่า
1: พอยแรง
3: การกระทำของคลื่น
0: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
3: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
4: วัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
3: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
4: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
3: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกก ับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
3: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
3: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ eltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้น

ในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาด
ณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่การส่งมอบความช่วยเหลือนะคะไปยังประเทศเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มอย่างรุนแรงเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะคะทางกองทัพอากาศมีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงเนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเร่งนำไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลต่อไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่5กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศในการนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยอีกด้วยสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนได้แก่เต็นท์นอนและถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีประเทศไทยที่ส่งต่อไปยังประชาชนของมิตรประเทศอย่างแท้จริง
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะได้ออกประกาศเตือนฝนระลอกใหม่ค่ะจะกระทบต่อประเทศไทยช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บางพื้นที่นั้นหนักมากด้วยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานขยายสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะส่วนที่ภาคเหนือฝนตกหนักก็ทำให้ระดับน้ำสายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะเตือนพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำสายเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ก็พบว่าขณะนี้แม่น้ำสายมีปริมาณน้ำจำนวนมากแล้วก็กระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากทีเดียวนะคะโดยมีเศษไม้ลอยมากับกระแสน้ำบางส่วนนั้นติดค้างอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้มอบหมายให้ในอำเภอแม่สายปภ.เชียงรายเทศบาลแม่สายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทางด้านปภ.นะคะเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อช่วงเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำสายขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงด้วยส่วนพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ตี3ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ฝนเบาลงบ้างแล้วค่ะส่งผลให้น้ำในลำน้ำยิมมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลยิมทางนี้หน่วยงานในพื้นที่ก็เปิดประตูระบายน้ำนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังหากว่าไม่มีปริมาณฝนตกมาเพิ่มเติมประมาณ1ชั่วโมงระดับน้ำก็จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
0: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศฉบับที่1 นะคะเตือนประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ก็จะส่งผลกระทบนะคะให้มีปริมาณฝนสะสมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นระยะแรกจะเกิดขึ้นในวันที่8ถึง11กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกลุ่มฝนเนี่ยจะเริ่มก่อตัวแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นกับพื้นที่ภาคเหนือและภาค

0: ลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนที่ลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
1: สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านก็เตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 9,000 บาทนะคะโดยรัฐบาลก็เตรียมโอนเงินรอบแรกค่ะจำนวน 15,215 ครัวเรือนในวันพรุ่งนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นในส่วนของจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบแรก 15,215 ครัวเรือนวงเงินรวม 136,335,000 บาทซึ่งทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 02:00 ถึง 18:00 นค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำนั้นถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งระบบก็จะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้หรือสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.นั้นส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกนะคะขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้8กันยายนค่ะ
0: สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในการประชุมครม.สัญจรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้ทางภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนจำนวน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ภัยหลักๆ ก็คือทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนนี้นะคะเพื่อทันใช้ในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐค่ะก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ค่ะรัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่ว่าการคุ้มครองก็จะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็จะเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000

0: ป่าต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเกิดวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาแต่กรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โกดังที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังรถดับเพลิงกว่า50คันนะคะเข้าสกัดไฟแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 6:50 นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเทศบาลนครอ้อมน้อยค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงจำนวนมากขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าไประงับเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะทั้งนี้ที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นอาคารสำนักงานอาคารผลิตอาคารเก็บอุปกรณ์การผลิตแล้วก็อาคารเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบริเวณที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นเป็นพื้นที่อาคารผลิตขนมค่ะเป็นอาคาร2ชั้นมีเนื้อที่ราวๆครึ่งไร่ภายในตัวอาคารมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อโดยเพลิงค่ะได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า50คันก็เร่งระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำทุกทิศทางนะคะเพื่อที่จะสกัดเพลิงไม่ให้โหมลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างล่าสุดทางหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดยะลาก็มีการสั่งตรึงกำลังด่านตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจนะคะหลังการข่าวเนี่ยไปพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมที่จะวางแผนก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกับแจ้งเตือนกำลังพลและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะจากรายงานด้านการข่าวระบุนะคะว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพบสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกอีกประมาณ 3-4 คนค่ะเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอทานโตจังหวัดยะลามีข้อมูลว่ามีการพบปะแล้วก็ประชุมเพื่อวางแผนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันยังพบการเคลื่อนไหวของกลุ่มชายชะกัน5คนที่บริเวณน้ำตกฉัตรมงคลอำเภอรามันเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับเบาะแสก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงด้วยระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดนะคะชุดปฏิบัติการข่าวสารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างติดตามการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของผู้คนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะแจ้งเตือนกำลังพลให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่ประชาชนขอให้ช่วยกันสังเกตบุคคลหรือสิ่งผิดปกติและหากพบเบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ส่วนที่จังหวัดปัตตานีฝ่ายความมั่นคงก็บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกค่ะเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายโดยเมื่อวานนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวนายมูฮัมหมัดดูดีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงพร้อมกับนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าต่อไปโดยปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยยึดมั่นในหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินกระบวนการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมเป็นพลังในการดูแลความปลอดภัยหากพบเห็น

0: ผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะรัฐบาลเดินหน้าเอาจริงนะคะเร่งปราบปรามสินค้าปลอมในตลาดออนไลน์ค่ะโดยเปิดเผยสถิตินะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง7เดือนแรกค่ะสามารถดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญายึดของกลางได้มูลค่ามากกว่า100ล้านบาทค่ะนางสาวละลิดาเพิร์ดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และก็แพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกหลักค่ะทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และการไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การจัดทำแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือว่า IP Verify และการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมนะสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 1,471 รายการรัฐบาลย้ำนะคะว่าการดำเนินงานนั้นจะมุ่งทั้งปราบปรามและป้องกันเพื่อให้ตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารหรือว่าสอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหลังจากที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเหยื่อวัย17ปีที่ถูกหลอกสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทค่ะโดยศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยประชาชนหลังขบวนการสแกมเมอร์มุ่งเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนมากขึ้นกรณีล่าสุดค่ะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นอายุ17ปีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกว่ามีบัญชีธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนบังคับให้ขังตัวภายในห้องพักแล้วก็โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า3ล้านบาทโดยย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารแล้วก็สอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหากพบเป็นมิจฉาชีพอย่าลงเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะ
2: ขอเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีการส่งหมายจับผ่านไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหากพบการกระทำดังกล่าวคือมิจฉาชีพ 100%
3: หากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือสงสัยว่าถูกหลอกสามารถติดต่อสายด่วน1441หรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
0: วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

ับความเคลื่อนไหวทางการเมืองประเด็นที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7-9 กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2รายมาตรานะคะแล้วก็จะลงมติวาระที่3หลังจากที่คณะกรรมการวิสามันได้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆแล้วเสร็จค่ะโดยร่างงบประมาณฉบับนี้ยังคงกรอบวงเงินรวมเอาไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญมีมติให้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 11,162

มาคือกระทรวงกลาโหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับงบประมาณที่ถูกปรับลดลงกว่า 11,000 ล้านบาทนั้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมไปยังส่วนต่างๆรวม8รายการส่วนใหญ่จะถูกโอนไปเพิ่มในส่วนของงบกลางอยู่ที่จำนวน 6,044 ล้านบาทและเพิ่มทุนหมุนเวียนอีกจำนวน 4,500 ล้านบาทสำหรับประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางก็คือมาตรา6ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับงบกลางเพื่อการกระตุ้นและก็บรรเทาวิกฤตพลังงานในวงเงิน 12,000 ล้านบาทโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็กรรมาธิการเนี่ยเสนอคำแปรยติและสงวนความเห็นมากกว่า150คนเนื่องจากมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อาจจะมีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะคะจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนหลังจากนั้นค่ะจะส่งต่อให้กับวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในวันที่10ถึง11กันยายนเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต่อไป

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะ

0: พยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
1: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
2: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
3: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
4: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
6: เฮ้ยแก่นแก้ว
4: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
7: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหร
7: อนั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
7: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
8: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
7: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนข้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้โหตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
6: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
6: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
7: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
4: ่ก่อแก่นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
4: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
6: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: ิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำแรกสมาร์ทโฟนเครื่องแรกทุกอย่างไม่ได้ถูกสร้างในชั่วข้ามคืนมีการทดลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้ผิดพลาดในทุกอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นทุกวันนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเราเองจะสมบูรณ์แบบได้ก็อาจจะต้องผ่านการทดลองแล้วก็ทดลองเช่นเดียวกันค่ะในบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking ก็คือการทดลองนั่นเองนะคะเราจะมีแขกรับเชิญที่ลองงานมาหลายอาชีพมาเล่าให้น้องๆแล้วก็สะท้อนคิดให้ทุกคนเห็นว่าการทดลองนั้นมีความสำคัญอย่างไรค่ะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับแขกรับเชิญนะคะพี่หมอปิ๊งทักษอรสุริยการเป็นคุณหมอที่ผันตัวมาทำงานหลายอาชีพเริ่มจากการเป็นแพทย์ผันตัวมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเส้นทางการทดลองของพี่หมอปิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับพี่หมอปิงทักษอรสุริยการนะคะพี่หมอปิงเป็นคุณหมอที่อยากจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการลองทุกสิ่งนะคะลองทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้รู้จักตัวเองผ่านการทดลองพี่หมอปิงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะ
0: อยากจะให้พี่หมอปิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเส้นทางชีวิตอาชีพของเราเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะ
1: จะบอกว่าทำมาหลายอย่างมากเลยค่ะอาจจะเล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกก็เป็นหมอเนี่ยแหละค่ะเป็นแพทย์ตรวจโรคนะคะแล้วก็เป็นแพทย์ดมยานะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยก็มาทำงานเกี่ยวกับด้านวิจัยก็คือเป็นหมอด้านวิจัยทางด้านเทเลเมดิซีนก็คือการแพทย์ทางไกลอยู่ที่ศรีราชจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าสนใจนะคะเราก็คิดว่าอยากจะสร้างผลกระทบมากขึ้นแล้วก็อยากให้มันเห็นเร็วขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจทำประกอบธุรกิจของตัวเองทำสตาร์ทอัพเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้ป่วยทางด้านเบาหวานความดันไขมันแนะนำอาหารที่เหมาะกับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็มีการจดแคลอรี่แบบง่ายๆให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมากับเพื่อนๆกับทีมทำเสร็จปุ๊บสักพักช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดก็เลยพักตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เห็นเทรนด์เรื่องของการแพทย์ทางไกลมันมามากขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานที่บริษัทลูกของ SCB10X นะคะชื่อ SkinX ทำเป็นแอปพลิเคชันพบแพทย์ออนไลน์ที่เป็นแพทย์ทางด้านผิวหนังแล้วก็สามารถที่จะซื้อยาหรือว่าดูหัตถการดูดิวพวกดิวความงามในแอปได้เลยก็สั่งซื้อจากแอปได้เลยประมาณนี้ค่ะ
0: ลองมาหลายอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวอยากจะชวนย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนว่าตอนเป็นแพทย์เป็นยังไงแล้วสุดท้ายไหลไปอาชีพต่างๆได้ยังไงบ้างนะขอเริ่มต้นจากตอนเป็นแพทย์ก่อนว่าตอนนั้นชีวิตเราเป็นยังไงคะ
1: ก็ปิ๊งนะคะเรียนจบแพทย์ที่ศิริราชนะคะตอนนั้นก็คือเรียนแพทย์เนี่ยเรียน6ปีแล้วเราก็ไปใช้ทุนอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นแพทย์ใช้ทุนวิสัญญีก็คือเป็นแพทย์ดมยาคือปี1เนี่ยที่เรียนที่ที่ใช้ทุนที่โรงพยาบาลก็จะวนทุกวอร์ดไม่ว่าจะเป็นวอร์ดฉุกเฉินหรือวอร์ดอายุรกรร
0: ม
1: หรือวอร์ดโรคกระดูกเนี่ยคือเราวนทุกวอร์ด1ปีแล้วปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มทำงานจริงจังก็คือเข้าอยู่ในห้องผ่าตัดก็จะดูแลเคสดมยาสลบนะคะหลักๆก็จะวนเวียนอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นหลักเลยค่ะ
0: คุณหมอปิงเรียน6ปีแล้วก็ลองวนเวียนโรเตทอยู่ในวอร์ดอีก2ปี9ปีเลยซึ่งเป็นเวลาที่นานมากเนาะจุดเปลี่ยนตรงนั้นแล้วตัดสินใจมามองหาอาชีพทางเลือกใหม่มันยากเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราคิดยังไงแล้วทำยังไง
1: คือเหมือนพอเราได้ออกมาทำงานจริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าในทุกๆวันที่เราดูแลคนไข้ไปปิงคนหนึ่งเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยดูแลได้เต็มที่ก็อาจจะประมาณ100เคสนะคะต่อวันแล้วเขาก็ยังกลับมาอีกในเรื่องเดิมๆเราก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราจะต้องดูแลเคสหรือทำยังไงให้ คนเข้ามาโรงพยาบาลน้อยลงหรือว่าทำยังไงให้เราดูแลเคสได้มากขึ้นโดยกำลังของเราที่แบบเราสาเรียนมาตั้งเยอะอะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยตั้งคำถามแล้วก็เอ๊ะถ้าเราจะวนเวียนอย่างเงี้ยต่อไปด้วยอะจนอายุเกษียณเนี่ยเราจะช่วยคนอื่นได้มากแค่ไหนหรือว่าเราจะแฮปปี้อยู่ไหมมันเกิดการตั้งคำถามนี้มาตลอดก็เลยแบบมันมีทางอื่นไหม

0: ที่เราแบบจะทำได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันมาตลอดวิชานี้เลยก็คือเรื่องของการเหมือนกับกดปุ่มสต็อปแล้วก็สะท้อนคิดแล้วก็แบบหันมามองตัวเองนิดนึงมีสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันในบทก่อนหน้านี้ว่าบางทีเราต้องมองว่าจุดแข็งหรือจุดอ่อนเห็นโอกาสอะไรในการพัฒนาตัวเองบ้างเนาะเราเรียกส่วนนี้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าคริปโตไนท์ของตัวเองนะคะอยากจะชวนพี่หมอปิงลองสะท้อนคิดนิดนึงว่าณจุดนั้นอะเราเห็นอะไรว่าแบบเฮ้ยฉันน่าจะไปต่อทางนี้ได้เป็นความชอบที่เราตื่นเต้นอยากทำในมุมนึงคือเราเห็นจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือในมุมนึงอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อยอดณช่วงเวลานั้นเนาะ
0: ตอนนั้นน่าเริ่มคิดว่าถ้าเราไม่เป็นหมอเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็มามองตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามีจุดแข็งอะไรอย่างจุดแข็งที่มองเนี่ยคือในการเรียนหมอมันสอนว่าเรารับความกดดันได้ดีเราเมเนจเรื่องของการอยู่ในภาวะที่กดดันภาวะเร่งรีบได้แล้วเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีรวมถึงว่าอดทนเพราะว่าต้องอยู่เวรหรือว่าอยู
2: ่
0: ความถึกแล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าหมอเนี่ยต้องย่อยเนื้อหาเยอะก็เลยคิดว่า3อันนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของด้านการแพทย์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งแต่จุดที่มองว่ายังขาดก็คือในเรื่องของความรู้กว้างในเรื่องทั่วไปอื่นๆเช่นเรื่องของการประกอบการเรื่องการเงินเรื่องการทำธุรกิจอันนี้ไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าต้องกระโดดไปสาขาอื่นต้องไปดูสาขาอื่นหรือรูปแบบอื่นเนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้แบบดีหรือเปล่า
1: พี่หมอปิงได้ลองสะท้อนคิดให้เราฟังนะคะว่าในช่วงที่ไม่แน่ใจว่าอยากจะเป็นคุณหมอต่อหรือเปล่าเนี่ยได้ลองนึกถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองเดี๋ยวเราลองไปดูที่บอร์ดกันนะคะเจาะลึกว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเป็นยังไงกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์คริปโตไนท์กับพี่หมอปิงกันนะคะอยากให้พี่หมอปิงลองแลกเปลี่ยนกับเรานิดนึงว่าณตอนนั้นอะไรที่เรามองว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราบ้าง
0: โอเคค่ะ
1: เขียนแปะได้เลยค่ะ
0: คือคิดว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการแพทย์ค่ะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้เป็นแบบความรู้เชิงเทคนิคสิ่งที่เรียนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราได้เนาะเราอาจจะใช้ความรู้นี้ต่อยอดทำอะไรได้หรือเปล่านะก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่นะคะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียนรู้ได้เร็วอะค่ะ
1: อืม
0: เพราะว่าแบบเรียนแพทย์มา6ปีอะไรเงี้ยกันประมวลความรู้อะไรพวกนี้ก็
1: ต้องใช้ไหวพริบอะไรอย่างงี้ตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะต้องใช้การย่อยที่ดีแล้วก็คิดว่าจะเป็นพวกแบบรับความกดดันได้อ่ะค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลามันมีเหตุฉุกเฉิน
1: มีความเครียดอะไรงี้เนาะใช่มั้ยแบบว่าทุกวันเราอาจจะต้องมีชีวิตคนที่ต้องดูแลม
0: ี
1: สุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นก็ได้รับความกดดันได้หลากหลายนะคะ
0: แล้วก็แบบอยากสร้าง impact ค่ะจริงๆก็คืออยากทำให้มันเกิดการดูแลรักษาในวงกว้างได้มากขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
1: ในมุมของการอยากสร้าง impact ก็คือแบบอยากที่จะไปไกลกว่าคนที่เราดูแค่ไม่กี่คนอยากให้เข้าถึงคนมากขึ้นเนา
0: ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าแบบเฮ้ยอาจจะเป็นจุดที่เราเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงทักษะเชิงกรอบความคิดเนาะการเรียนรู้ได้เร็วรับความกดดันได้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้กับตัวเองหรือสังคมเนาะไม่ได้อยากให้อยู่ที่ตัวเองหรืออยู่คนไม่กี่คนแต่อยากกระจาย impact ให้สู่สังคมเปลี่ยนสังคมในวงที่กว้างขึ้นเนาะคริปโตไนท์ของตัวเองในตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
0: คือจุดที่แบบอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขก็คือการได้แบบทำงานซ้ำๆ
1: แบบว่าวนเวียนทุกวันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่มั้ย
0: ทำงานแบบรูทีนไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะตรวจคนไข้วนไปทุกๆวันเราจะเบื่อ
1: มีอะไรอีกมั้ยคะที่เรารู้สึกว่าเป็นมุมที่อาจจะพัฒนาได้ต่อยอดได้อยากที่จะเรียนรู้เพิ่ม
0: คือจริงๆมองว่าเรายังขาดทักษะของการประกอบธุรกิจอะค่ะหรือสร้างธุรกิจซึ่งมันมีเยอะในเรื่องของแบบในเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินในเรื่องของการรับคนเข้ามาการดูแลคนแบบดูแลทีมเยอะเลยอะค่ะในเรื่องของโอเปอเรชั่นในเรื่องการทำงาน
1: การ
0: จัดการหลังบ้านอันนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่อ่อนตรงนี้อยู่อยากพัฒนาเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือมองเรื่องของการเจรจาต่อรองเพราะว่าปกติอะค่ะทำหมอเนี่ยเราจะให้ข้อมูลคนไข้ให้คำแนะนำคนไข้เป็นหลักคือเราจะเป็นให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเป็นหลักแล้วก็ให้อะไรที่เป็นความจริงแล้วให้เขาตัดสินใจเราไม่ได้มีการเจรจาต่อรองหรือ ไก่เกลี่ยหรือใช้ข้อมูลเพื่อแบบเจรจาทางด้านธุรกิจเยอะก็คิดว่าตรงเนี้ยยังขาดอยู่
1: อันนี้ก็เป็นมุมที่เรามองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานเนาะที่แบบว่าอาจจะซ้ำๆจำเจมันทำอะไรกับตรงนี้ได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็คือถ้า2ทักษะนี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเชิงธุรกิจหรือทักษะการเจรจาต่อรองนะคะเรามองว่าเป็นสิ่งที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เราอาจจะรู้สึกได้ทักษะใหม่ๆมากขึ้นจากงานที่ทำอยู่สองอันนี้เราจะพัฒนาต่อยอดได้ยังไงการทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีโอกาสนะถ้าเราพยายามจะคิดหาทางเลือกจากสิ่งที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่มันเป็นช่องว่างสิ่งที่มันอาจจะเป็นจุดที่ยังพัฒนาได้เราจะสร้างโอกาสในการพัฒนาสิ่งนั้นในทางเลือกอาชีพต่อไปได้ยังไงค่ะ

0: ากแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเมื่อสักครู่นะคะน้องก็อาจจะเห็นว่าเราเริ่มเห็นคำถามที่พี่หมอปิงอาจจะเริ่มตั้งกับตัวเองในมุมของสายอาชีพที่อาจจะทำต่อไปเนาะตอนนั้นพี่หมอปิงสะท้อนคิดเห็นมุมที่อาจจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดที่พัฒนาได้ของตัวเองแล้วเราตั้งคำถามยังไงกับตัวเองต่อเพื่อที่จะหาอาชีพที่เราสนใจต่อไปค่ะ
1: ตอนนั้นก็เริ่มคิดนะคะว่าเราจะทำยังไงดีที่จะเอาความรู้ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มาทำให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบในวงกว้างโดยที่เราเองก็มีความสุขด้วยได้ยังไง
0: เกิดจากการตั้งคำถาม how might we เราจะจุดๆได้อย่างไรเนาะเราจะเอาทักษะความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยไปต่อยอดทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างสร้าง impact เปลี่ยนสังคมได้ยังไงบ้างคำถามนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนั้นเราลองอะไรบ้างคะ
1: คือต้องบอกพี่เมย์ว่าหลายอย่างมากนะคะแล้วก็ค่อยๆลองไปด้วย คือตอนนั้นเนี่ยก็ลองไปคุยกับพี่ๆที่เขาทำงานวิจัยเพราะว่าอยากรู้ว่างานวิจัยเนี่ยพอเราทำตีพิมพ์ออกมาเราคิดว่ามันจะช่วยคนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เราลองไปดูก็คือไป observe ก็คือไปดูงานนะคะแบบ 2-3 เดือนดูตรงนั้นว่าขอไปดูงานว่าเขาเป็นยังไงทำงานวิจัยเป็นยังไงแล้วก็ดูงานด้านนโยบายด้วยเพราะว่ามองเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพเนี่ยถ้าเราได้ทำเนี่ย ออกนโยบายออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างขึ้นอันนี้ก็ได้ไปลองมาเหมือนกัน
0: แบบไปส่องดูก่อนว่าไอ้งานแบบนี้เราสนใจเปล่ายังไม่ต้องไปเต็มตัวก็ได้นะแต่ว่าไปลองดูก่อนไปดูว่าชีวิตพี่ที่ทำงานวิจัยเชิงนโยบายทำวิจัยที่แบบตีพิมพ์ในวงกว้างเขาเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไห
1: ม
0: ตอนนั้นไปทำไปลองไปส่องดูแล้วได้ฟีดแบ็กมากับตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็สุดท้ายก็ได้ลองทำเลยค่ะ
0: ลองทำเลย
1: ลองแบบ
0: สองปีเดียวไม่รู้ลองทำดูไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลองบางทีก็จะไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆมันอาจจะดูดีนะแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นพอทำจริงแล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ไปลองทำมาปีนึงค่ะไปลงเป็นเหมือนรีเสิร์ชแบบวิจัยทำเทเลเมดิซีนคือการแพทย์ทางไกลให้กับผู้สูงอายุแต่พอลองทำไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของแฟกเตอร์หรือปัจจัยอื่นๆเยอะที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราคือเราทำเต็มที่แล้วแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยกว่าจะได้ตีพิมพ์กว่าจะรวบรวมคนเสร็จกว่าจะพิมพ์กว่าจะได้เขาจะได้พับบิกออกไปเนี่ยมันเทคไทม
0: ์มันใช้ระยะเวลาเป็นงานค่อนข้างระยะยาวนิดนึงกว่าจะเห็นผลอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยจับต้องได้สำหรับเราอะไรอย่างนี้เนาะมันแบบยังไม่เห็นชัด
1: เราอยากแบบเหมือนอยากทำอะไรที่มันมีผลกระทบแล้วเห็นภาพเร็วขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมแบบเอ้ย 4-5 ปีเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะยังทันสมัยจนมันจะยังตอบโจทย์คนตรงนั้นอยู่หรือเปล่า
0: เข้าใจ
1: ตรงนั้นน่ะก็มีโจทย์ของตัวเองอยู่ว่าอยากจะดูแลคนป่วยให้ได้เยอะขึ้นแล้วมันก็มีโรคที่ทุกคนจะรู้จักในเชิงว่าเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันป้องกันก่อนได้เราก็เลยลองหยิบโจทย์ตรงนี้มาแล้วลองหาไอเดียธุรกิจทำตรงนั้นก็คือทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยค่ะว่าแบบไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วมีไอเดียของเราคือเราอยากจะแนะนำอาหารให้กับคนกลุ่มนี้เขาหาของกินยากแล้วเขาอยากจะได้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มทำสตาร์ทอัพของตัวเองไปพิตชิ่งไปขายไอเดียตรงนี้มาแล้วก็ได้ทุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลนะคะมาก่อตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองมากขึ้น
0: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าเป็น personalized food platform คือเราจะแนะนำอาหารให้กับผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลเพราะว่าเรามองว่าผู้ป่วยหรือคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานหรือคนที่กำลังจะเป็นนะคะก็คือมีค่าน้ำตาลผิดปกติเนี่ยถ้าเขาได้กินอาหารที่เหมาะกับเขาเนี่ยอร่อยด้วยนะแล้วเขาก็จะแฮปปี้ที่จะอยู่กับโรคนี้ได้หรือเขาจะหายได้เลยด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องกินยาด้วยซึ่งสิ่งตรงนี้ค่ะมันไม่ได้หายากมันแค่เอาความรู้ทางด้านการแพทย์มาจับรวมกับฟู้ดนะคะก็เลยเกิดไอเดียทำตรงนี้ขึ้นมาเราก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันเราก็เริ่มเห็นว่าแบบเทคโนโลยีอะค่ะมันสามารถที่ทำให้คนอะเข้าถึงทางด้านการแพทย์ได้มากขึ้น
0: เหมือนแบบเราก็แบบโลกเปิดขึ้นมานิดนึงว่าเอ้ยจริงๆเทคโนโลยีมันก็อาจจะมาต่อยอดกับเรื่องของการแพทย์ได้บ้างแล้วเราสานต่อตรงนั้นยังไง
1: ก็มีโอกาสที่ตอนนั้นช่วงโควิดเข้ามาTelemedicine เป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงที่แบบทำให้คนเนี่ยเข้าหาแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเป็นการพบทางแพทย์ทางไกล เราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ impact เหมือนกันแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้จากความรู้ทางด้านการแพทย์
0: ค่ะ
1: ก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่ตัวของ SCB10X
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขากำลังทำตรงนี้อยู่เหมือนกันก็คือเป็นการชิฟจากทำสตาร์ทอัพของตัวเองเนาะแล้วก็ไปทำตัวที่เป็นเหมือนพนักงานประจำเป็นองค์เทอร์พเนอร์อยู่ในนั้นเป็นผู้ประกอบการอยู่ในนั้นก่อร่างสร้างโปรเจกต์ที่เป็นเทเลเมดิซีนอยู่ในนั้น
0: ปิงน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ลองทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นเหมือนมืออาชีพที่ทำงานได้เงินเดือนด้วยเราช่วยแชร์ให้กับน้องๆฟังตรงนี้นึงได้ไหมว่าในมุมของเราที่ได้ลองทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเราเห็นความเหมือนหรือความต่างยังไง
1: จริงๆพอเราเป็นเหมือนผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะข้อดีของมันคือเรามี ownership 100% ownership เนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงก็คือเราจะได้ take risk เราจะได้การตัดสินใจที่พอเราตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดูแลตรงนี
0: ้
1: อันนี้ก็จะเป็นทั้งความสนุกความชาเลนจ์ความท้าทายของเราที่เป็นผู้ประกอบการ
0: เหมือนเราเป็นเจ้าของแต่เราก็จะแบบเสียวๆนิดนึง
1: เสียวๆ เพราะว่าเงินเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะหรือว่าลูกน้องหรือว่าที
0: ม
1: เราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วพอชิฟต์มาเป็นมนุษย์เงินเดือนมากขึ้นเนี่ยจริงๆมองว่าเราบริหารจัดการสโคปของงานได้มากขึ้นทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราชอบได้เพิ่มขึ้นคือเราชอบทำโปรดักต์อะเราชอบทำผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์กับคน
0: มีคนใช้
1: แล้วมันแฮปปี้ตรงเนี้ยเราได้ทำเต็มที่แล้วมันก็ยังมีโอเนอร์ชิพอยู่นะเพราะว่าเขาให้เราตัดสินใจให้เราทดลองทำให้เกียรติเราในการที่เราเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้แล้วเราได้ทดลองทำก็เลยมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันพอผลงานนี้มันออกมาเป็นของเราค่ะในมนุษย์เงินเดือนหรือแบบเป็นทำงานในองค์กรเนี่ยเราก็ภูมิใจกับมันนะเพราะว่าเรารักเราชอบ
0: สร้างมันขึ้นมา
1: เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกว่าแบบว่าเอ้ยต้องเป็นผู้ประกอบการต้องทำงานอยู่ในองค์กรความชอบของเราอยู่แบบไหนเนาะบางคนอาจจะชอบความเสี่ยงเยอะอาจจะแบบว่าลุยเองชอบจังเลยแบบเสียวๆนี่แหละจะมีตังค์ไหมเดือนหน้าบางคนอาจจะชอบก็ได้เนาะใช่ป่ะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราหาจุดพอดีได้คือเรายังทำงานมีรายได้เข้ามาเป็นประจำแต่ว่าคุยกับนายคุยกับองค์กรให้เรายังมีขอบเขตของงานที่เรายังสามารถจัดการได้เราก็อาจจะได้ความเป็นเจ้าของตรงนั้นมาบางส่วนในจุดที่ยังรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ทำได้ในระยะยาวที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละต้นเนี่ยเราพูดถึงมุมมองของปิ๊งเส้นทางของตัวเองการเปลี่ยนอาชีพพี่หมอปิ๊งพูดถึงการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งแบบโอ้โห9ปีเปลี่ยนมาทำวิจัยลองหลายอย่างมากเลยอ่ะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าลองมาตลอดทางอยากถามถึงคนรอบตัวบ้างคุณแม่คุณพ่อครอบครัวลูกสาวเป็นหมออยู่บอกว่าจะไม่เป็นหมอแล้วค่ะ9ปีเขาคิดยังไงแล้วเราจัดการกับความคาดหวังของคนรอบข้างยังไงบ้างค่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าตัวเองอะค่ะเป็นแพทย์คนเดียวในตระกูลด้วยก็จะได้รับ
0: ยิ่งกดดัน
1: นี่เรียกความกดดัน
0: ยิ่งกดดัน
1: สุดๆว่าโอเคจะไม่เป็นหมอแล้วนะคะต้องบอกว่ามันก็คือการคุยต้องค่อยๆคุยให้เขาเข้าใจแล้วเห็นภาพมากขึ้นเขายังไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะออกไปเป็นผู้ประกอบการแล้วจะทำอะไรบ้างแต่ว่าด้วยการคุยกันกับที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าโอเคเราขอลองโดยระยะเวลาแบบอาจจะ 1-2 ปีถ้ามันไม่เวิร์กจริงปิ๊งก็ยังกลับมาเป็นหมอได้นะชีวิตมันแบบไม่ได้ก้าวไปแล้วมันจะหายไปเลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือต้องคุย

0: บ้านว่าอาชีพที่เราทำมามันไม่ได้แบบโละทิ้งไปเลยแต่เราอยาก explore สิ่งใหม่ซึ่งเรามีเวลาเรา take time เราขอเวลาการตัดสินใจเขาก็เคารพการตัดสินใจในจุดนั้นของเรา
1: ซึ่งมันก็เริ่มต้นจากการสื่อสารก่อนเนาะเหมือนเล่าให้เขาฟังว่าแผนของเราเป็นยังไงกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะลองแบบไหนในขณะเดียวกันชอบมุมที่พี่หมอปิงแชร์ว่าเหมือนมันอาจจะดูเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเปลี่ยนอะแบบแล้วของเก่าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่หมอปิงเหมือนเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นโอกาสนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราจะกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆการออกไปผจญภัยตรงนี้อาจจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้เนาะถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าน้องๆที่ดูอยู่เขาแบบโหพี่คะต้องปรับต้องเรียนรู้เหนื่อยจังเลยค่ะพี่หมอปิงอาจจะเจอลองเป็นนักวิจัยเราไม่ชอบลองเป็นสตาร์ทอัพโอเนอร์แล้วอยากทำให้มันมีอิมแพคมากกว่านี้ไปดึงเทคโนโลยีเข้ามาพี่หมอปิงอาจจะรู้สึกโอเคประมาณนึงแต่สำหรับหลายๆคนลองแล้วลองอีกยังไม่ใช่สักทีเริ่มเหนื่
0: อ
1: ยเราคิดว่าน้องๆที่กำลังเหนื่อยที่จะค้นหาตัวเองเนี่ยเขาควรจะคิดยังไงดีคะ
0: ต้องบอกว่าตัวเองก็เคยเป
1: ็
0: นในสิ่งที่พี่เมย์พูดว่าแบบเริ่มเหนื่อยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือน achieve goal แล้วถึงจะแบบ success ถึงจะคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นคือเราต้อง happy แล้วอะค่ะแต่ว่าอยากให้มองว่าในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ทดลองทำได้เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันทำให้เราแบบได้ก้าวจากจุดเดิมบางทีละเล็กทีละน้อยได้เปลี่ยนตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จเล็กๆของเราในแต่ละวันซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วจริงๆก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ได้เพราะว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเอง
1: ค่ะเหมือนพอเราตั้งคำถามว่าแบบเราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันยังไม่เจอมันก็จะรู้สึกเครียดกดดันแล้วก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มตั้งโจทย์กับตัวเองว่าถ้าจริงๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันคือการได้เรียนรู้ซึ่งโจทย์ของพี่หมอปิ๊งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยแต่ละวันเราได้เรียนรู้อะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีภาพว่าสุดท้ายเราจะเป็นอะไรความสำเร็จเล็กๆคือการได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่อาจจะมีความสุขรู้สึกว่ามีการต่อยอดแล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังไม่แน่ใจว่าปลายทางสุดท้ายแล้วพี่หมอปิ๊งอาจจะไปทำอะไรใหม่ๆในอนาคตเจอธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจอาจจะเจอวงงานวิจัยที่แบบเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจแล้วรู้สึกจับต้องได้แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเส้นทางของการลองปรับแล้วก็ประเมินตัวเองสิ่งที่ชัดเจนตลอดทางของพี่หมอปิงเลยคืออยากจะสร้าง impact ให้กับคนในวงกว้างโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีซึ่งพี่เมย์รู้สึกว่าส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ตลอดทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วมันเป็นโจทย์ที่อยู่กับตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรามีหลักยึดอย่างน้อยว่าโจทย์ของเราคืออะไรแต่ว่าทางเลือกอาชีพจะเป็นอะไรเพื่อตอบโจทย์นั้นมันเป็นได้หลากหลายมากๆเลยค่ะน้องๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่หมอปิงมากๆเลยที่มาแสดงให้น้องๆเห็นว่าการทดลองการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็สปิริตจิตวิญญาณของการทดลองเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ออกแบบทางเลือกชีวิตมากขึ้นเป็นยังไงค่ะ

ถ้าเรามาย้อนดูเส้นทางชีวิตของพี่หมอปิงนะคะเราจะเห็นว่าพี่หมอปิงเริ่มต้นจากการเป็นแพทย์มืออาชีพนะคะหันมาสนใจงานวิจัยงานนโยบายเปลี่ยนมาทำงานธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเส้นทางที่มีการเรียนรู้ทดลองเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะเปลี่ยนสายอาชีพเพราะว่าความชอบของเราเปลี่ยนได้ในขณะเดียวกันประสบการณ์ของเราโลกที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้เราสนใจเห็นโอกาสในอาชีพแล้วก็ธุรกิจหรือว่าการทำงานกับองค์กรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีแนวคิดของนักออกแบบสวมวิญญาณของนักเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ทดลองแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วลองอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องหาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองด้วยว่าเรามาถูกทางตรงกับโจทย์ของเราหรือไม่แล้วก็หาโอกาสในการต่อยอดอาชีพที่อาจจะทำให้เราเห็นตัวเองรู้จักตัวเองชัดขึ้นค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในบทเรียนหน้าค่ะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පුතං ธัมมัง සංඛัง කුණුතරං උපච්ඡයං නමස්සාමි วันก่อนผู้ปกครองโรงเรียนทอสีคนหนึ่งถามธรรมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้งธรรมาบอกว่าถ้าใครบ่งร้ายพุทธศาสนาต้องการจะทำลายศาสนาก็คงเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีข้อเสียหายมากความเห็นของอาตมาก็เกิดจากการพิจารณาหลักพระวินัยซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลกไม่ยุ่งอยู่กับโลก แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่ในโลกถ้าหากว่าพระ เข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็พระก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลางเป็นที่ปรึกษาของคนทุกฝ่ายในสังคม วันนี้เทศน์ภาษานะ Okay, so I'm going to this is going to be two language days today. So the other day, one of the parents from Tosi School asked me what I thought about the suggestion or the proposal.That monks should have the right to vote in elections. And I said this would be a disaster for Buddhism and a disaster for the Sangha. Because we can see very clearly from the Vinaya, the Book of Discipline, that the monks.Or the monastics have left the world, and they should not be directly involved in such worldly matters. But also, very importantly, the Sangha plays the role of the the independent and impartial institution in the country.So that anyone who comes to the monastery, anyone can come to the monastery, whatever political party that they belong to, and feel this is their monastery. It's not the monastery of this political party or that political party. นอกจากนั้นแล้วถ้าพระมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะมีการหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่าแล้วพระท่านจะสามัคคีกันอย่างไรพระพุทธองค์ถือว่าความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย สิ่งไหนที่ทำให้พระสงฆ์แตกแยกก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาในความคิดเห็นในเรื่องการบ้านการเมืองก็ทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าในแต่ละวัดก็มีพระที่ บางอาจจะมีบางรูปชอบพรรค A บาง บางรูปชอบพรรค B อะไรเป็นต้นก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในวัดแล้วในวัดใน ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความมีคอร์รัปชันเข้ามาในสถาบันสงฆ์ไม่น้อยนั่นอาจจะกลายเป็นว่านักการเมืองมาแจกเงินหรือว่าถวายปัจจัยกับเจ้าวาดหรือกับวัดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสนับสนุนในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งต่อไป So apart from that, one of the most important principles of monastic life is harmony of the Sangha. And if monks became affiliated with particular political parties, then that would immediately cause division amongst the Sangha members. And also it has to be acknowledged that there is a fair amount of corruption within the monastic order, and we could easily foresee politicians making large donations to monasteries with strings attached that the monks in the monastery had to support that particular politician or his political party. ที่จริงแล้วในประเทศไทยในการที่พระสงฆ์ไม่ยุ่งอยู่กับการเมืองเป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ดีกว่าประเทศรอบๆที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันอย่างเช่นศรีลังกาพม่าเขมรลาวเวียดนามใต้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็คือเมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศศรีลังกาพม่ามาเลเซียก็ตกเป็นเมืองคืนของอังกฤษลาวเขมรเวียดนามของฝรั่งเศส นี่ในประเทศที่ทางตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นปกครองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ขาดไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามากมายในสงฆ์และเมื่อถึงเวลาที่จะไล่ฝรั่งออกไปด้วยนั้นก็เป็นธรรมดาว่าชาวบ้านก็จะขอให้พระเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำเพราะผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนมากอยู่ในสงฆ์อยู่ในสถาบันสงฆ์ด้านในประเทศศรีลังกาประเทศพม่าเห็นได้ชัดว่าพระจึงมีบทบาททางการเมืองเมื่อศรีลังกาพม่าเอกราชแล้วพระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์เดิมก็มีการยุ่งกับการเมืองตลอดมาแต่ในศรีลังกาก็ยังมีพระเป็นส.ส.ด้วยซ้ำIn fact, the principle of seclusion or separation from the political process on the part of the Sangha is one principle that has been maintained quite well in this country, and particularly when compared with other.Theravada countries in Southeast Asia. The main reason for this is that Thailand was the only country in this region that did not become a colony of Western powers. Sri Lanka, Burma, Malaysia were British colonies. Cambodia, Laos, Vietnam, French colonies. And in those other countries, then the strong relationship, supportive relationship between the crown, the royal family, and the monarchy and the Sangha was either completely destroyed or much weakened. And and in the efforts to drive out the colonial power, Britain in both cases, Sri Lanka, Burma, then the Sangha was looked upon as the providing the leaders in the society, because in those days the brightest and the best in the society would tend to go into the monkhood. And so the monks in those countries took on a political role. And after independence in the late 40s, then the monks were not to relinquish that role. It just became part of the Buddhist culture in those countries. And we can see the results of that to this day in Sri Lanka, where you have monks who are members of a political party in parliament and exerting political power, and sometimes for not such very good aims, in my view.
1: Then ta ha wa pra lao mei kuan cha yung gap gan ban gan meung weila sangkom ban puan sangkom mi pan ha la kon ma kho kham net nam pra phu pen phu nam sangkom thang dan sasana kuan cha tob yang rai la mai kuan cha เงียบไม่พูดเลยในความเห็นของอาตมาพระเรามีหน้าที่ที่จะต้องพูดในหลักกว้างๆหรือว่า values หรือคุณค่าทางพุทธหรือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเห็นสมควรเห็นสำคัญเห็นว่าควรจะรักษาไว้และควรจะพัฒนาให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเล่าถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ควรจะเล่าถึงตัวบุคคลแต่เล่าถึงหลักการนะยกตัวอย่าง พุทธศาสนาเนี่ยถือว่าหน้าที่ของรัฐบาลสมัยก่อนคือหน้าที่ของมหากษัตริย์ถูกกว่านี้หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ทุกคนในประเทศอยู่ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4ปัจจัย4คือพื้นฐานต่ำสุดของการอยู่อย่างสงบสุขในสังคมและการเจริญในธรรมปัจจัย4ก็คือทุกคนต้องมีที่อยู่ต้องมีอาหารพอกินเสื้อผ้าพอใช้ต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องมียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อไม่ให้ใครขาดปัจจัย4ในแต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นหลักอย่างเรียกว่าที่ฝากไว้กับคนที่ทำงานทางโลกนี่ก็คือหลักการทางพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสใช่ไหมเรามีโอกาสพัฒนาตนแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าขาดปัจจัย4เราก็ไม่สามารถจะพัฒนาตนได้คือพุทธเจ้าไม่เคย ละเลยในเรื่องของวัตถุถ้าไม่มีอาหารไม่มีอาหารพอกินไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหนี้เป็นสินยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีโอกาสรักษาโรคได้ทีนี้แล้วจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทางศีลสมาธิปัญญาอะไรคนก็ฟังไม่ได้เขายังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาในระดับนี้ได้So the question is, if monks are expected or should keep out of political debates and political matters, then how

0: How do they fulfill their function as advisors and leaders of society when people come and ask about this kind of questions, political questions? Should monks simply be quiet and say that's not a matter for monks, let's talk about meditation instead? Or do they have a role to play, or are there things that they can say? So my view is that monks can and indeed should speak about general principles of creating a good or a better kind of society. And there are certain principles that can be explained without reference to particular political parties or political party, particular party platforms. One of the key ideas is that we believe as Buddhists that being born as human beings is a wonderful opportunity. This is a sphere of in samsara which is suited to learning and to development. But there is a catch, that human beings can only really develop themselves in the Dhamma when they have a sense of security with regards to what we call the four requisites. So the four requisites are adequate food, adequate clothing, adequate housing, and adequate medical care. And we could perhaps even add, in these days, adequate education. But it's clear, I think, from the suttas that the Buddha taught that this was the duty of kings and governments, that they should look to create systems and structures in which everyone, without exception, in the society should have access to adequate food, clothing, housing, and medical care. So in that sense, if a government that gives importance to providing cheap and affordable health care to everyone in society, then in my view, that would be a political platform which would be in harmony with the Buddha's teachings. Obviously, the Buddha's
1: อย่างหนึ่งเรื่องศีลธรรมในสังคมในความซื่อสัตย์สุจริตการปรับคอร์รัปชันการสนับสนุนศีลธรรมในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราต้องให้ความสำคัญ ดังนั้นพระเราก็สามารถพูดได้ในหลักการไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วก็พยายามลดความ การให้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมเรื่องเศรษฐกิจมันก็ เราก็ต้องให้ความสำคัญแน่นอนคนต้องมีงานทำแต่ว่าในหลายกรณีมีการสร้างโรงงาน อย่างยกตัวอย่างที่ลดภาษีของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยฉันดูให้ดีว่า ชาวบ้านก็มีงานทำมากขึ้นแต่บางทีในเงื่อนไขนั้นมันมีการผ่อนคลายในเรื่อง

มาตรการความปลอดภัยในโรงงานทำให้คนงานทำงานในที่อันตรายมีอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าบางทีก็เรื่องมาตรการเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอากาศในที่ทำงานความปลอดภัยอย่างอื่น

ของคนงานดูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดูผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถ้าเราคิดเป็นตัวเลขอาจจะทำให้กำไรมหาศาลลดน้อยลงไปมากแล้วกำไรนั้นส่วนมากไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไปต่างประเทศแต่นั้น สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องการให้ความสำคัญกับคนสำคัญกับคนทุกคนถือว่าคนต้องมาก่อนสิ่งของความอยู่ดีในระยะยาวน่าจะสำคัญกว่าการได้กำไรในระยะสั้นอย่างนี้เป็นต้น So there are other general principles. Of course, the promotion of morality and social harmony and these kinds of basic virtues will it's the duty of monastics to be reminding people of these and of right speech and of in a political process and of not lying and demeaning others and using harsh and ugly speech about others and slandering others, these kinds of basic virtues, but also to to be making it clear that as Buddhists, although we recognize the need for a healthy economy and so on, that economy shouldn't be one that's based upon short-term financial gains or growth in GDP at the long-term cost to physical, mental health of the people who are working in factories and working to provide that kind of increased wealth, and also shouldn't be dependent on long-term degradation of the environment. So there's a few kind of basic principles of putting people at the center of the equation rather than people in as producers of wealth or as consumers, but people who are companions in old age, sick birth, old age, sickness and death, and who every one of us does not want to suffer but wants to be happy. And เราก็ให้คนอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นเพื่อนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกลียดทุกข์รักสุขด้วยกันอีกอย่างหนึ่งในถ้าพูดถึงหลักพุทธตอนนี้เรามีแขกมาในเมืองไทยจำนวนมากอาตมาไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวแต่หมายถึงชาวลาวชาวพม่าชาวเขมรที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยอันนี้ชาวพุทธเราในหนึ่งพอเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วสองพอเขาเป็นผู้นับถือศาสนาเดียวกับเราแล้วก็ยิ่งจะให้เกียรติกับเป็นเพื่อนเราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ ในเมืองไทยนี่อาตมาก็ฟังหลายเรื่องที่คนไทยเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติที่มาทำงานกันดันอย่าให้ถือว่าเขาเป็นมนุษย์ชั้นที่สองเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนคนไทยสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ก็ไปหาทำงานในตะวันออกกลางแล้วก็หวังว่าไปต่างประเทศไปหางานที่ไหนคนที่นั่นก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบก็เหมือนว่าตอนนี้เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีคนที่จนกว่าเรามาทำงานเราก็ต้องเมตตาเขาให้

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อ

0: เงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อคุณสองครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อ

ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำ

ที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออม
ให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษาได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเค้าเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เค้าอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โท ทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆ

อิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้ง

ธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

ญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มี

พุทธวารันตวรตาธิอาภิยุตโตพระพุทธเจ้า

กรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน

ด้วยเสียงกล่าวพุทธัสสะหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

สเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธ

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยคะวะเสนะไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

ทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติกทานังวันธามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตัดสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรัง

จวัตรเชนวัตรไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

กายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

สำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะ

นั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ

เป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันธามหังตะมริยานะขนังสุสุดทางข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัพ

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสร้าง

เอาผู้ว่ายอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน

ีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นั้นท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะโดยในวันนี้ท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเพราะท่านโลกนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นต่อไปนะท่านโลกอะไรท่านท่านโรคเลือดเกี่ยวกับยุงลายต้องปริบาลที่โรงพยาบาลไหนท่านโรงพยาบาลอะไรที่รักษาดาราที่ตายไปฮะรักษาเก่งแล้วทำไมตายไม่ใช่มันเข้ามาช้าไปแล้วเชื่ออะไรนะปอทฤษฎีหมอที่โรงพยาบาลนี้ต้องเก่งที่สุดเพราะอะไรท่านเพราะรับมรณฑการฉุกเฉินและรักษายื้อชีวิตแล้วมีการวิจัยถ้าหมอวิจัยได้นะจะเป็นผลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดถ้าเข้ามาก่อนไปเอาว่ารอดถ้าต่อไปอาตมาบอกทีแรกเลยเขาบอกโอ้ท่านจะรักษาหายหายไม่หายไม่รู้แต่ยื้อมาได้2เดือนเนี่ยถ้าเขาทำงานวิจัยนะท่านโรงพยาบาลนี้ต้องเก่งเรื่องโรคเลือดเกี่ยวกับอะไรท่านยุงลายใช่ไหมท่านเกี่ยวกับยุงลายแล้วจะมีผลทางวิชาการซึ่งบอกตั้งแต่2 3วันแรกแล้วคนก็ไม่ฟังพอจบพอปอตายใช่ไหมท่านเขาบอกปอมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลเพราะทำให้เขาได้ต่อสู้กับโรคนี้ให้มีผลงานทางวิจัยและจะกลายเป็นตำราต่อยอดอีกนิดเดียวหาวิธีการรักษาอีกนิดเดียวจะเป็นสูตรสำเร็จของละโรคและยุงลายโรคไข้เลือดออกเพราะมันพุนหมดแล้วข้างในมันน้ำมันซึมเลือดมันซึมหมดแล้วใช่ไหมท่านสู้ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาของเราเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องผ่าตัดถ้าหัวขาดมาเราต่อให้ได้แต่ไม่ฟื้นใช่ป่ะมีเอามีดฟันสมองมาเนี่ยยังกับผ่าแตงโมเนี่ยนะเราสามารถเย็บสมองติดได้รูปร่างสวยงามแบบเดิมแต่ไม่ฟื้นอะไรไหมท่านเก่งเรื่องอะไรเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรให้มันเป็นที่ลือระดับโลกเอาอย่างเดียวนี่มันเกิดไปหมดเกิดไปหมดมันต้องดูด้วยท่านถ้ามันเกิดไปหมดเสร็จอาตมาเป็นพระมันก็เอาเก่งอะไรสักอย่างบริหารเป็นเลขาวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราเก่งเห็นแต่วัตถุขึ้นมาใช่ไหมท่านถ้าคนไม่เข้าวัดเข้าวัดก็ไม่ถามว่าวัดนี้สะอาดดีวัดนี้สวยดีใช่ไหมท่านสะอาดไหมสะอาดไหมวัดเราสะอาดใช่ไหมพระประธานก็สวยงามใช่ไหมท่านดีเขาไม่เคยถามว่าใครบูรณะใครดูแลไม่มีใครถามนักเทศผมเป็นเลขาภาคเป็นไอ้นู่นนี่ก็เป็นจำเป็นต้องเทศเทศยังไงอ่ะท่านเขาก็เทศกันมาหมดแล้วเทศยังไงให้มีความเป็นให้เทศแล้วมันติดหูคนมันก็ต้องมีวิธีการเทศแล้วการบ้านที่เป็นการเทศเนี่ยนี่การบ้านยากไหมท่านเอาพระมาพูดเรื่องโรงพยาบาลยากไหมถ้าองค์เขาพูดแบบนี้ไหมท่านเขาไม่ได้พูดแบบนี้มันทำการบ้านตั้งแต่ได้การบ้านนี้ไปเนี่ยฉันค้นแทบตายนะดีไปเจอเอกสารเก่านะท่านนะเพิ่งเจอเมื่อคืนนี่มันอยู่ที่ไหนวะผีบางกระดูกผูกผีบางกระดูกผูกภาวนาอยู่งั้นนะท่านภาวนาผีบางกระดูกผูกของหายต้องภาวนาผีบางกระดูกผูกแล้วผีมันจะให้เราเจอถ้ามันไม่หายนะท่านนะให้เราเจอเพราะมันกลัวกระดูกผูกเราแช่งมันเจอเนี่ยท่านดูสันมันเนี่ยเหลืองเชียวมันเป็นการบ้านที่ยากท่านแต่เราต้องบรรยายให้ได้ให้รู้ว่าจะเป็นเอกอะไรนะหนึ่งเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรสองสามารถเวชกรรมความเก่งกาจในการรักษาบุคคลสำคัญสำคัญด้วยขอสักเคสรักษาคนธรรมดาไม่ดังใช่ไหมท่านดังไหมขอเถอะอีกเคสเนี่ยกรณีเนี่ยขอข้าราชการนี่เถอะถามทำไมดาราเนี่ยมันหนักหนาขอข้าราชการนี้เขาก็เก่งเก่งเฉพาะทางใช่ไหมท่านใช่ไหมเฉพาะทางไหมฮะถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดเราได้ที่ใครท่านเสริมความงามยันฮีและวุฒิศักดิ์คลินิกแต่ระดับเล็กระดับใหญ่ต่างกันใช่ไหมท่านแล้วถามว่าสามารถวิจัยกับด้านนั้นแล้วเขาได้กำไรไหมท่านได้กำไรเพราะคนดังไปไม่ได้กำไรเอากรณีเคสดังๆสักเคสหนึ่งความดังมันไม่ใช่มาทีเดียวนะท่านนะที่จะบ่งบอกถึงสามารถวิชากรรมของเรามันต้องมีกรณีนักพระนักเทศเนี่ยอยู่ดีๆมันจะดังไหมท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านการที่เราประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นอาตมาเห็นว่าเรื่องพรหมวิหารธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นพระองค์สมเด็จบึงเทศไทยตายห่า
เออก็ขี้เกียจค้นใช่ไหมใครจะด่าบ้างก็ช่างมันแต่มีเหตุผลในการพูดและพูดไปแล้วนะฮะวันที่เขาวินิจฉัยว่าผิดคือวันที่ฉันคิดว่าจะต้องถูกนะ

สถานการณ์นั้นและในอนาคตพูดอะไรไม่เคยผิดท่านมันไม่รู้จักเรามันกับเราอายุไม่ต่างกันหรอกเขาก็เราไม่ต่างกันมันนึกว่าเราเป็นพระไม่มีความสามารถหรอท่านไม่มีความสามารถฉันจะอยู่ได้ยังไงสามารถเวชกรรมมันต้องเก่งสักอย่างนึงนี่อาตมาให้ความคิดนะท่านทั้งหลายมีอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะไปที่นั่นเถอะถ้าเรื่องนี้ไปที่นู่นเถอะให้เขาชี้ว่าไปที่นู่นและให้ไปเจอคนนั้นเหมือนในขณะนี้พระท่านถ้าใครเป็นรักษาโรคมะเร็งนะเป็นมะเร็งอาตมาบอกไปโรงพยาบาลมาก่อนไปแล้วท่านมีหมอรักษาไหมเอายาฉันไปกินก่อนแต่ถ้ากินแล้วนะฮะสองหม้อสามหม้อไม่ดีขึ้นนะไปที่นู่นวังมะนาวไปที่วังมะนาวแล้วไม่ต้องขึ้นสะพานที่ไปเพชรบุรีนะไปสำนักพ่อปู่เขี้ยวเพชรเขาเป็นคารวาสแล้วเขาจะบรรยายให้ฟังก่อนแล้วก็เอาผลการตรวจไปด้วยมะเร็งแล้วเขาจะนั่งทางนายให้สองสามนาทีแล้วเขาจะจ่ายยาโบราณมาให้ไอ้ที่ว่าเป็นซากศพตั้งตายแง่ๆนะรอดมาสามสี่เดือนเป็นปีก็มีท่านบางทีเป็นโรคอะไรมะเร็งในเลือดทั้งตัวท่านพระองค์หนึ่งอะมาไหว้อาตมาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดทั้งตัวนะท่านนะหายมา3ปีแล้วยังเดินปลอๆอยู่เลยท่านคือพอนึกถึงไปที่นั่นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ว่าสามารถเวชกรรมเอาเด่นสักเรื่องนึงนะไปบอกท่านอธิการบดีนะนี่อธิการบดีหรือคณบดีท่านลองไปบอกได้ไหมท่านผู้ช่วยบอกได้ไหมเอาเทปไปให้เขาดูหาอะไรมันเด่นสักอย่างนึงสิบางคนเขาบอกว่าวิกฤตของเขาเป็นโอกาสของเราเสมอถูกไหมท่านมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่เราไปเกี่ยงท่านเราเป็นท่านสามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ท่านก้าวนำไหมท่านจะซื้อเครื่องมือแต่ละทีเป็นไงท่านก้าวนำไหมสมัยก่อนอาตมาเป็นพระหนุ่มๆเลยท่านถ่ายเอ็กซเรย์ต้องไปโรงพยาบาลเดชาถูกไหมฮะสมัยก่อนนะไอ้ที่เขาเข้าอุโมงค์ใช่ไหมท่านโรงพยาบาลเดชาจะมีเป็นโรงพยาบาลแรกเขาเรียกเวชบริพันธ์เพราะฉะนั้นในขณะนี้เขาเรียกฝีมือมีแต่เวชบริพันธ์เขาเรียกเครื่องมือฝีมือดีถ้าไม่มีเครื่องมือจบเพราะฝีมือนั้นเวลาเรียนมันจะเครื่องมือและเครื่องมือมีวัฒนาการเสมอนะท่านจะต้องนะเวชบริพันธ์ถ้าหาโดยงบราชการไม่ได้ท่านต้องหาโดยงบของคนใจบุญถึงได้บอกว่ารักษาคนดังสักคนเศรษฐีสัก10คน20คนจดชื่อว่าถ้ารอดมาหลายนะท่านได้เงินเยอะแล้วจัดห้องพิเศษเอาไว้นี่เป็นของเศรษฐีที่บริจาคทางนั้นและลุงท่าแพทย์ที่นี่ไม่มีขอยืมมาได้ไหมท่านต้องเอาเงินส่วนต่างรัฐบาลส่วนกำไรรัฐบาลไปจ้างแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาที่นี่ในเมื่อเอกชนนะฮะจ้างแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลไปทำงานได้ไซไลน์ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลจัดจ้างแพทย์เอกชนมาทำงานไซไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นอาตมาบริหารนะจริงๆอ่ะเวชบริพันธ์เพียบรับรองได้ท่านเครื่องมือเนี่ยมันเพียบภาพไปหมดเข้าตั้งแต่เข้าประตูมานะพอเข้าประตูมาปุ๊บถูกเอ็กซเรย์หมดทุกคนแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์ถูกเอ็กซเรย์มาหมดแล้วผ่านประตูนี้มานะท่านถ้าเป็นคนไข้นะแผลหมดแล้วผลออกมาแล้วท่านหมอดูหมอนั่งดูอยู่เอาฟิล์มนี้ไปให้หมอคนนั้นเห็นปั๊บก็รู้แล้วท่านให้ปากต่อปากก็แขวนเว็บไซต์สิครับไม่ได้โฆษณาแขวนเว็บไซต์เนี่ยนะฮะตระกูลนี้มารักษาด้วยโรคนี้โรคนี้บัดนี้ออกแล้วทางโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยแล้วเราก็ภูมิใจที่ได้รักษาท่านมันต้องดูเว็บไซต์แล้วเวชภัณฑ์มันจะเวชบริการเวชบริพันธ์มันจะตามมาอาตมาเหมือนกันนะบัดโยมขายเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมใช่เอาที่ดูดเสมหะมานะขอซื้อ4-5อันครับมาจะไปให้โรงพยาบาลบ้านเกิดธรรมาอำเภอเสนาไม่ต้องเราท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมบริจาคงั้นเฮ้ยเครื่องดูดเสมหะก็ดีนะไอ้เครื่องเป่าออกซิเจนมีไหมมีถ้าไหร่แล้วก็80,000กว่าบาทท่านสงสารมันนะเวลาคนไข้มาไม่ได้เข้าห้องใช่ไหมฮะต้องออกซิเจนฉุกเฉินมาข้างหน้าห้องงั้นแกไม่เอางั้นค่าซื้อเครื่องหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเศรษฐีที่มันเคยซื้อไปมาเป็นเจ้าภาพให้ท่านดีกว่าแล้วก็เอาไปเข้าห้องเอาโทรทัศน์ไปถ่ายอนุโมทนาคนอื่นเห็นก็เอาของดีๆเข้าโรงพยาบาลบ้านเกิดเราบ้างคนจะได้ตายน้อยลงใช่ไหม

ฉันตายนะก็มีอุปกรณ์การแพทย์บริจาคโรงพยาบาลไปให้เขามีเวชและท่านเวชบริพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นท่านตั้งแต่ก้าวนำเวชบริพันธ์ถ้าเวชบริพันธ์ไม่ดีเขาบอกเขาไม่ปุ๊บนะเขาบอกอย่าเข้าโรงพยาบาลนี้เลยถามไงโอ้โหถังออกซิเจนเนี่ยแม่งสนิมแดกถังเขียวสนิมแดกเกิดไปหมดนะฮะกูจับแล้วเนี่ยกูจะเป็นอะไรฮะอะไรนะบัตยักษ์เลยฮะอย่าเข้าไปเลยฮะใครก็จะไปเข้าอ่ะท่านแต่ของพอดีทางงบประมาณรัฐบาลไม่ได้มันต้องหาเศรษฐีใจบุญหรือประกาศทางเว็บไซต์ว่าเราไม่ได้โฆษณาประกาศว่าต้องการอันนั้นนี้ไปจัดรายการโทรทัศน์นะไม่มีทางแล้วท่านแล้วเราก็มาต้อนรับแล้วก็เราลงเว็บไซต์อนุโมทนาเขามอบเกียรติบัตรไปมันต้องหาท่านนี่เขาเรียกว่าฝีมือบวกอะไรท่านเครื่องมือประการต่อมายึดมั่นเวชบริการท่านต้องยึดมั่นเวชบริการเวชบริการของเราคืออะไรท่านปฐมพยาบาลของฉันไหมท่านงานบริการมันละ the customer is god ใครจะแปล the customer is always right ผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาเขียนว่าผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาแต่แปลมันสวยๆหน่อย the customer is always right ใช่ไหมผู้ที่มาใช้บริการเราคือผู้ที่ถูกต้องเสมอ always right อย่าไปดุด่าว่ากล่าวอย่าไปตำหนิอย่าไปตวาดอย่าไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีกล้องพอเขาเอาเข้ามาใช่ไหมเราตวาดโดนไหมท่านแล้วโดนแล้วมันส่งไลน์เลยใช่ไหมท่านส่งไลน์ทันทีออกโทรทัศน์ได้เดี๋ยวนั้นพอภาคข่าวเนี่ยท่านเจ๊งแล้วนะโรงพยาบาลนี้เจ๊งแล้วยาเชื้อท่าน always right ท่านต้องมีปฐมพยาบาลทุกคนว่าตามวิชาปฐมพยาบาลของเราเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มไปเขียนเป็นคำขวัญเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานและคือไว้ตรงกลางมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเป็นปฐมพยาบาลไหมท่านเอาไหมมีลูกยัง1 2 3คนที่3มีลูกยังกี่คน3คนถ้าลูกตัวเล็กๆล้มแล้วหัวเข่าแตกมาทำไงก่อนฮะเข่าแตกมาแม่โอ้เข่าเลือดทำไงฮะอะไรนะมือเอื้อมมั้ยจับที่ไหนที่แผลปากอ้ามั้ยอ้าทำอะไรปลอบใจแล้วอะไรปลอบแล้วอะไรท่านสองปอปลอบกับเป่าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวโอมเพียงไอ้ที่เจ็บไหมลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีนะโอมเพียงเริ่มเป็นฝอยแล้วเสียงร้องสงบยังแล้วหน้าตาเป็นไงเถอะนิดเดียวลูกตั้งยิ้มใช่ไหมท่านถ้าบอกอะไรกันลูกมันจะตกใจไหมท่านตกใจไปทำอะไรมาอีกเนี่ยก็กูบอกมึงแล้วว่าอย่าซนเดี๋ยวมันตบหัวหลุดเด็กมันจะหายไหมท่านฮะไม่หายเริ่มซายยังไม่เป็นไรลูกเงียบซะนะเงียบเงียบซะเดี๋ยวจะพาไปกินขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปอีกทีเปล่าไหมหายไหมท่านก็เอามาจากพวกท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละเนี่ยเนี่ยที่จะเอามาเนี่ยสูตรเนี่ยเอามาจากที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตอนที่ท่านเป็นลูกพ่อแม่ทำอย่างนี้ไหมก็ไอ้มือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเพราะฉะนั้นในทุกอาชีพสาขาเนี่ยท่านมือเอื้อมยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วปากอ้าเป็นไรคะโอ้คุณไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจถ้าคุณเงียบเสียงลงแล้วก็ค่อยๆออกไปสักนิดนึงนะให้ออกซิเจนมันเข้าหน่อยนะที่เขาบอกว่าคนที่เป็นลมหรือเป็นไข้เนี่ยไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ๆกันเยอะนะคะเพราะ1ออกซิเจนไม่เข้าถูกไหมฮะ2คนหายใจแผ่วลง3เราพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ไปใส่จมูกเขาเท่ากับฆาตกรรมเขาโดยไม่

รู้ตัวถูกไหมฮะนี่ความรู้ของฉันถูกไหมฮะไอ้ที่หายใจออกแล้วไปลมดูนะไอ้นี่เป็นลมนะท่านไปมองดูนะออกซิเจนไม่เข้าไอ้คนนั้นหายใจน้อยลงนะแล้วยังพ่นละสารพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใส่เขาเขาจะได้ตายไงเพราะนั้นบอกเขาเออกรุณาหน่อยนะคะกรุณาออกไปหน่อยให้คนไข้ได้หายใจหน่อยนะคะให้มีอากาศโปร่งแล้วพวกนี้คดีไปนะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดำเนินการโดยด่วนนะคะเขาเงียบลงไหมท่านคนไข้สบายใจขึ้นไหมคนที่มาใช้บริการสบายใจขึ้นไหมจะนี่ออกไม่ใช่หน้าที่อย่าเสือกได้ไหมเรามาให้ใจรถคนไข้เนี่ยก็ตายหาไปใช่ทำไงแล้วคุณเป็นโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้หายใจรถคนไข้เนี่ยเฮ้ยแล้วหุบปากซะบ้างมันจะไปกันรอดไหมท่านไม่รอดมันก็ต้องค่อยๆมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนี่คือการปฐมพยาบาลของเราที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งคนเฝ้าประตูเพราะฉะนั้นต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มแต่ถ้าเรานะต้องการใส่ยาพิษเขาก็อีก3ขนาดคือมือง่อยปากห้อยหน้ายักมือง่อยคือไม่หยิบไม่จับไม่ชี้แจงไม่ชี้แนะไม่ชี้นำไม่ชี้ชวนไอ้มือเอื้อมเนี่ยอาจจะชี้แจงก็ได้ใช่ไหมท่านอาจจะจับตัวก็ได้ชี้แจงถ้าเขาถามชี้แจงอย่างงั้นชี้แนะเดี๋ยวจะต้องไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณต้องจดนะคะคุณพยายามจำให้แม่นหน่อยนะคะถ้าคุณจำไม่แม่นคุณโทรศัพท์มาบันทึกนะแล้วคุณบันทึกอาการตรงนี้ไว้ด้วยว่าคุณมาส่งโดยสภาพอย่างนี้แล้วโทรศัพท์มือถือหัดมีติดบันทึกอาการทีแรกไว้ด้วยว่ามันมาสภาพนี้เผื่อมันทรยศเราไงท่านลืมแล้วว่าไอเดียนี้มันโหดเสนะคนใช้บริการเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนักนะมันจ้องแต่เอาเราอะคือถ้ามาคลอดลูกเด็กกูต้องรอดถ้าลูกกูไม่รอดหมอต้องติดคุกแล้วอยากจะทำคลอดไหมคือคนเข้าโรงพยาบาลนะถ้าผ่าต้องรอดมันต้องรอดทุกคนไหมท่านไม่ต้องทุกคนก็เพราะระดับความดันระดับหัวใจโรคเบาหวานทุกอย่างมันติดตัวมาและโรคที่เป็นโดยเฉพาะแล้วต้องมองยาสลบใช่ไหมท่านและกะระยะเวลาและการให้ยามันไม่รู้การรักษาคนคนหนึ่งมันยุ่งไหมท่านแล้วหายไปแล้วจะไปทำอะไรเคยถามไหมว่าที่เราระดมหมอทุกอย่างมาเนี่ยนะต้องมีความรู้ครบไหมท่านเลือดก็ต้องดูใช่ไหมท่านบางทีเข้ามาแล้วไอ้หาเสือกผ่าตัดไม่ได้แต่เสือกเป็นอุบัติเหตุมาทำไงท่านยุ่งตายโหงท่านเป็นหมอยุ่งออกครับท่านทำอาชีพอื่นกินเถอะท่านก็ไม่ใช่เราใช่ไหมท่านเพราะถ้าชี้แจงชี้แนะชี้นำนะชี้นำเดี๋ยวไปพบคนนู้นนะคะคุณอย่าลืมนะคะแล้วกรุณาจดด้วยหมอชื่อนั้นชื่อนี้ห้องที่เท่านั้นเท่านี้นั่นแหละชี้ชวนแล้วมารักษาใหม่นะคะกรุณาดูนะจดวันเดือนวันที่นับพยาบาลและอย่าให้บัตรที่นัดหายนะคะแล้วมีอะไรสงสัยนี่เบอร์โทรศัพท์นี้เราสามารถบริการได้24ชั่วโมงคนโทรมาได้24ชั่วโมงแต่คนที่เรารับมีไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะเขาต้องหลับต้องนอนกันใช่ไหมให้เราเข้าใจกันบ้างว่าจริงๆแล้วมะถ้ามึงห้อยปากห้อยหน้ายักถามมาอีกแล้วยายคนนี้มาอีกแล้วอีตาคนนี้มาอีกแล้วโอ้ยมาแล้วก็วุ่นวายเบื่อแล้วไม่ทำอะไรทำเงี้ยนั่งเงี้ยคุณพี่บายคะว่าไงอะทำเงี้ยว่าไงอะคืองี้ครับแล้วไปไงอะมันหน้าฆ่าทิ้งไหมท่านท่านเจ้าหน้าที่ไปกินข้าวทิ้งไหมแล้วบางทีไม่มองหน้านะเขียนกูจะลายของกูอ่ะกูจะทำอะไรกันไม่มองหน้าคนที่มาถามเลยก็ละซะหน่อยหนึ่งก็มองหน้าเขาซะหน่อยแล้วก็รีบๆพูดให้จบถึงคุณไปทำงานของคุณไม่พูดกับเขาก็ต้องแช่อยู่งั้นแหละทำให้มันจบไปทำทุกอย่างมันเสร็จนะอาตมาขอร้องท่านอย่าไปแช่ไว้เพราะนั้นบริการกลางคือมืออะไรท่าน1 2 3แล้วเริ่มยังเริ่มตอนนี้ยังเริ่มตอนนี้แล้วยังแล้วบริการมีกี่แบบได้สายของการบริการท่านบริการมีกี่แบบ2แบบ1 service how do you spell serviceThat's right. Okay. เพราะฉันสะกดไม่เป็น 2 serve

How do you spell serve? เหมือนกันไหมท่านเหมือนกันไหมระหว่าง service กับ serve same หรือ difference ไม่ same ไม่มี same ท่านมันต่างกันเลย service แปลว่าบริการกับที่คือเขามาหา serve บริการถึงที่งานบางอย่างบริการกะที่คือเขามาหาเรามือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มงานบางอย่างต้องไปรับไหมท่านต้องไปส่งไหมบางอย่างบุคคลรับไปส่งนะต้องไปบันทึกต้องไปเก็บระเบียบมาอะไรมาสารพัดบริการถึงที่ต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเอา3อย่างนี้ติดตัวไปก่อนอุปกรณ์ทีหลังถามว่าวันนี้เทศวันนี้service หรือ serve service หรือ serve serve มา serve คุณถ้าคุณไปที่วัด service พระ service แต่ฉันมาที่นี่ฉัน serve คุณแต่คุณต้อง service พระด้วยน้ำซึ่งเอาวางไว้หัวมุม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญท่านนะแล้วก็ต้องเวชบริการชำนาญเวชโอสถต้องเก่งเรื่องยาต้องแม่นห้องใจยูกใจยาต้องแม่นในเวชโอสถนะขยันจดเวชระเบียนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมท่านเวชระเบียนที่สำคัญที่สุดเพราะประวัติคนไข้นะแล้วก็ DNA ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะคนไข้มาทุกคนเนี่ยต้องบันทึก DNA ต้องจด DNA ไว้ด้วยเพราะนะ DNA สำคัญไหมต่างประเทศเขาเริ่มจากหมอฟันใช่ไหมลูกDNA เขาจะจับหมอฟันใช่ไหมเดิมทีเดียว ทำไมเราไม่เก็บ DNA ไว้ DNA ได้มาจากไหนได้มาจากตรงไหนกับพุ้งแก้มได้ไหมพุ้งปากได้ไหมท่านไม่รู้ได้มาจากไหนก็ตามนี่คือ DNA ที่จะต้องจดบันทึกเอาไว้เพราะจะบันทึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมท่าน DNA จะปรากฏส่วนผลของเลือดเวชระเบียนนั้นก็การผลการรักษารักษาแล้วก็ขยันจดไปเถอะท่านแล้วก็ควรจะให้เขารู้ด้วยพอเขากลับบ้านก็เอาให้เขาติดตัวไปด้วยเวชระเบียนนะท่านผลทางการแพทย์ให้เขาไปด้วยเผื่อเขาฉุกเฉินมาไม่ทันที่นี่ไปเข้าที่นู่นไปใครเอาจดหมายเราไปแล้วเนี่ยท่านกรุณานะคะเอาผลจากการตรวจรักษาไปด้วยคุณต้องจ่ายค่าแล้วค่าถ่ายเอกสารค่าทำนะแฟ้มเวชระเบียนของเราซึ่งเราจะต้องให้คุณไปด้วยถามทำไมต้องให้ของเรามีที่เก็บไว้แล้วค่ะเผื่อว่าไฟไหม้โรงพยาบาลหายไหมเผื่อไฟไหม้แต่ไม่ไหม้หรอกท่านถ้ากลัวไฟไหม้นะก็สวดคาถาพญานกคุ้มไว้สุขธรรมพยานนกคุ้มไปเปิดนวลสุสมนต์เท่านั้นเพราะนั้นต้องชำนาญเวชระเบียนแล้วเอาไปแล้วไปดูถ้าคุณฉุกเฉินนะฮะให้หมอไปเลยไม่ต้องมาติดต่ออีกทีเรายุ่งยากไหมท่านยุ่งยากไหมถ้าเขาอยู่ที่นู่นแล้วหมอขอผลทางการตรวจทางการรักษาผมจำเป็นจะต้องเข้าที่นี่เลยหมอที่นู่นติดต่อมาส่งยากไหมท่านถ้าส่งคอมพิวเตอร์ก็ต้องมานั่งทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมท่านคุณเอาไปชุดนึงไปแต่คุณต้องจ่ายถ้าจะเอาคุณต้องจ่ายค่าทำเวชระเบียนหรือผลการรักษามาให้เราคิดค่าเอกสารไปสิท่านแล้วก็ตั้งห้องทำเรื่องนี้สักห้องหนึ่งเก็บตังค์จากเจ้าหน้าที่ไปแล้วเก็บตังค์ถ่ายเอกสารอย่างเดียวทำแฟ้มอย่างเดียวแล้วเก็บตังค์มาอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนมึงมันต้องจ้างเป็นข้าราชการอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการเป็นค่าเอกสารคำนวณให้ดูให้ได้กำไรสามารถไปฉลาเบียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวขยันจะไปฉลาเบียนเรียนเวทมนต์คาถารู้จักเวทมนต์คาถาไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรสวดบทอะไรท่านฮะโพชฌงค์โพชฌงค์มีกี่บทโพชฌงค์ใหญ่มี3บทมหากัสสปะมหาโมมะจุนคุณต้องสวดอันนั้นนะแล้วสวดแล้วนะถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือถ้าเขาจะจัดพิธีเขาบอกว่าอยากจะหาพระมาสวดโพชฌงค์ก็พระวัดอะไรล่ะใกล้ๆนี่วัดอะไรวัดราชาก็บอกพ่อนี่มันไปสวดโพชฌงค์เต็มบทเลยนะคะก็ไปติดต่อชื่อคุณธรรมปาโมกท่านจะเก่งเรื่องนี้ชื่อเดิมชื่อเดียวกันชื่อสุนทรแล้วก็บอกเจ้าภาพบอกอย่างนี้นะบูชาอย่างละ7นะคะธูป7แหนบหรือ7กล่องนะเทียน7คู่ดีๆเอาไปตั้งหน้าพระได้ดอกไม้7ช่อไม่ต้อง7สี7ช่อก็ได้7สีก็ได้ใส่พานมาแล้วถ้าเรารู้นะแล้วก็พระมาก็ถึงมาแล้วก็อธิษฐานสักก่อนนะคะเดี๋ยวพระมานะคะจะได้ถวายพระไปจุดที่วัด
พุทธังตังนโม3จบนะคะว่าตามดิฉันพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตตังให้เขาว่าตามไปให้เขาถวายชีวิตต่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วเสร็จแล้วพระมาสวดพระมาสวดแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเขากินน้ำได้ก็เตรียมแก้วไว้เสร็จแล้วกินน้ำ3อึกน้ำมนต์3อึกน้ำมนต์โพชฌงค์ให้พระเตรียมขันขันมาน้ำมนต์โพชฌงค์กินแล้วปะโถท่านถ้าเจ็บไข้ต้องโพชฌงค์ถ้าผีมันเยอะล่ะหมอโอ้โหประชุมพยาบาลนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวคนหนุ่มผ้าแดงมาคนตัวดำมารบกวนนะนอนอยู่ก็กระตุกผ้าอ้าวโอ้ผีเยอะอย่างนี้เดี๋ยวฉันจัดการให้คุณเข้าไปตามนะคุณก็เอาที่ห้องนะแล้วก็ไปสวดแล้วตั้งนโม3จบก็วิปัสสิสนมัตุจักกุมันตัสสสิริมันโตสิกิสปินมันโตสัพพุทธนุขเปนุเวสัพพุสนมัตุนะหัตตะกัสสัตปัสสิโนนมัตุกกุสันทสมารเสนปะมัติคุณสวดอะไรบทอาตานาติยปริติไล่มันไปบ้างผีอ่ะผีโรงพยาบาลมันเยอะมั้ยท่านเยอะมั้ยเยอะบางทีมันรบกวนแล้วยิ่งคนไข้เป็นอะไรเป็นมูกเป็นเลือดมันจะกัดกินท่านนะไอ้ผีเปรตสัมภเวสีมันจะกัดกินถ้ามันยังกวนไม่หายนะเจ็บปวดเกี่ยวกับมูกหนอนยังเจ็บปวดอยู่รักษานู่นคุณเอานี่จัดอาหารชุดหนึ่งถ้าเป็นห้องพิเศษคุณวางไว้ที่ทอริสมันมีหน้าต่างใช่มั้ยท่านโพเพกวางแล้วเอาทูบปักไว้ใครจะกินเลือดกินเนื้อใครจะกินอาหารมันนี่อยากมากินเลือดกินเนื้อคนไข้นะมันก็ไปแล้วท่านทำกินทุกวันมันจะหายเร็วขึ้นคุณต้องเรียนมาสิท่านเอาเท่านี้แพทย์พยาบาลเท่านี้แหละแล้วเวลาพ่อแม่คุณเจ็บลูกคุณเจ็บคุณก็สวดให้แล้วสวดก็ไม่ต้องไปสวดได้ปะเปล่าสวดการหนังสืออาตมาเป็นพระยังต้องการหนังสือเลยท่านทำไมต้องการหนังสือกลัวผิดทำไมจึงไม่ท่องให้ได้ถ้าท่องได้แล้วใจเลื่อนลอยใครท่องอิติปิโสแล้วใจอยู่กับตัวบ้างท่านอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมากูได้อะสัมพุทโธวิชชาจรณสัมถ้าขึ้นเอวเมสุตังเปิดเอกังสมยังภะคะวาสาวาทิยังวิหะคะเนสมาบัติฌานสมาบัติเกิดแล้วท่านการเพ่งตัวหนังสือนั้นเป็นการควบคุมจิตจุดประสงค์มีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าผิดนะไอ้สามบทนี้อาตมาไม่ท่องให้จำมันจะไปยากอะไรท่านบทใหญ่กว่านี้ยังจำได้แต่บทสามบทนี้ไม่จำต้องเอาหนังสือไปดูกลัวจิตมันพลาดแล้วได้ผลมาทุกคนท่านได้ผลมาทุกคนถ้าถึงมือฉันนั้นท่านนะถ้าจะอีก5วันตายคุณอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งไม่เชื่อคุณลองเป็นโรคมะเร็งดูแล้วฉันจะจัดการให้ไม่เชื่อลองดูได้เอาใครจะลองสักคนหนึ่งอ่ะฉันรับประกันได้เลยท่านเอาจริงๆท่านไม่ใช่เพราะเราขลังไม่ใช่ว่าท่านนะมนเนี่ยไม่ใช่เพราะเราขลังนะท่านนะมันขลังอยู่ในมนของมันอยู่แล้วที่อยู่ในหนังสือเจตตำนานน่ะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ขลังท่านแต่ตั้งแต่ชุมนุมเทวดาไปนะท่านนะจนถึงสิริทิติท่านไปเปิดอย่างเงี้ยชุมนุมเทวดาไปจนถึงมงคลจักรวาลใหญ่นั่นคือขังทุกบทท่านต้องศึกษาให้ดีและใครสวดก็ขังท่านมนก็เหมือนแบงค์เหมือนเงินนี่แหละท่านเหมือนเงินเนี่ยคนชั่วเอาไปใช้ให้เงินไปพันคนชั่วไปใช้ซื้อของได้พันหนึ่งไหมได้ไหมคนเดียวไปใช้ซื้อได้พันหนึ่งไหมมนเหมือนกันมนเหมือนปืนท่านปืนเนี่ยตำรวจเอาไปใช้ยิงคนถูกแล้วตายไหมถ้ายิงคนคงต้องตายใช่ไหมท่านคนชั่วยิงตายไหมตายมนก็เหมือนกันส่วนที่ขอให้ท่านมีละศรัทธาพอศรัทธาในมนแล้วว่ามีจริงเป็นจริงถ้ามีไม่จริงนะท่านจำไว้นะถ้าไม่จริงเพราะตายไปดกตั้งโต้หนึ่งทำไมมีแค่นี้ล่ะท่านโต้หนึ่งนะทำไมเขาคัดมาแค่9บทไม่ประมาณ9บทเขาเรียกราชมหาราชปริศเพราะมันขังอยู่แล้วท่านเพราะท่านจงสวดเถอะท่านธรรมะสวดมนต์ธรรมะชาธรรมะเย็นไม่ได้ขังเพราะเป็นบทอะไรบูชาและเป็นบทอะไรกรรมฐานนอกนั้นขังทุกบทถ้าไม่ขังฉันจะสวดทำไมล่ะท่านแล้วที่ท่านรอดมาเนี่ยรอดมาเพราะอะไรหมอเก่งเวชโอสถเก่งเวชระเบียนเก่งเวชภัณฑ์ดีเวชบริการดีหรือว่าเวทมนต์คาถาด้วยเคยสวดมนต์ให้ลูกไหมมีลูกยังคุณคนข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีลูกทำไมไม่มีอ่ะไม่ได้แต่งงาน
โบราณเขาถามถ้าใครไม่ได้แต่งงานแล้วก็หน้าตาดีนะเขาจะบอกนี่เราอยู่หาพระแสงอะไรล่ะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่ว่าที่คุณรอดมาเนี่ยเคยถามแม่ไหมที่บ้านมีพระไหมคะออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อแม่ไหว้พระเราไม่ต้องเป็นเด็กๆอ่ะก็มนต์รักษาคุณเท่านั้นแหละคุณโตมาเวลาตั้งท้องคุณก็สวดมนต์ให้ลูกคุณที่อยู่ท้องใช่ไหมไอ้ผัวก็สวดเมียก็สวดตั้งแต่ท้องมาเนี่ยสวดมนต์เก่งทุกคนท่านไหว้พระเก่งทุกคนถ้าเมียมีท้องนะใครไม่ไหว้พระลูกคนนั้นเกิดมาจะแย่แสดงพ่อมันเลวเกิดมาก็ไหว้พระมนต์รักษาเราทางนั้นขึ้นบ้านบ่มบ้านหมายถ้าให้พระไปเจิมไหมเจิมก็มนต์รักษาอีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องนะต้องเราต้องเรียนเวทมนต์เพราะฉะนั้นในความเชี่ยวชาญนะเรียนเวทมนต์คาถาจึงมีความสำคัญถามว่าอาตมาเรียนไหมก็เรียนมนต์แรกๆที่เรียนคือมนต์มหาเสน่ห์ที่เป็นเด็กๆจะอะไรหนึ่งกลัวผีหนึ่งอยากจะหาตังค์เจอเอาง่ายๆถ้าตังค์ล่วงการสะพานนะใครงมไม่เจอฉันงมเจอโดดน้ำไปในการสะพานนะท่านถ้าตังค์ล่วงนะฮะน้ำก็ลึกสักประมาณครึ่งๆนะท่านเนี่ยถ้าคลองถ้าหน้าน้ำงมไม่ได้ท่านหายใจไม่พอถ้าครึ่งๆหนึ่งของเสานะฮะถ้าท่านงมต้องได้เพราะหลวงปู่ก็ถามว่าผีบังกระดูกผุแล้วเราคำนวณสองเรื่องหนึ่งถามว่าเหรียญอะไรรั่วตรงไหนและจะคำนวณระยะเวลาน้ำเดี๋ยวที่มันไหลใช่ไหมมันแรงไม่แรงมันต้องมีนั่นแล้วเหรียญมันหนาเท่าไหร่เหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญ20สตางค์สมัยก่อนใช่ไหมดำๆนะหนาเปื้อนใช่ไหมร่วงจุ๋มไปไม่เกินคืบมันจะแฉบไม่เกินคืบวนมาอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญสมัยนี้นะมันบางใช่ไหมท่านมันพลิกพิ้วแล้วกำลังน้ำที่มันหมุนแต่คาถาเจอทุกทีกรรมมาได้ทุกทีท่านได้ตังทุกทีอ่ะบางทีได้ตังแล้วกูไม่อยากคืนมึงอ่ะกูเสียบไปที่ล่องเสาใต้น้ำหาไม่เจอมึงกลับไปแล้วกูเอาไอ้ห่าถึงคืนกูมาให้มึงกูก็ไม่ได้ตังมันต้องคิดเยอะๆการเอาตัวรอดของคนจนท่านเวทมนต์มนต์บทที่2คือผีคือผีมันเยอะมากทั้งวัดสมัยก่อนผีมันเยอะเพราะอะไรผีมันจึงเยอะรู้มั้ยท่านเพราะ1สถานที่ทําบุญกับพระมันน้อย2คนสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือคนจะกรวดน้ําได้ไม่มากท่านผีมันจึงเยอะแล้วใครเป็นศาลาบ้านอาตมาเนี่ยวัดชัยภูมิในสมัยก่อนนะถ้าเด็กไปเล่นศาลามันเล็กกว่านี้เรียกว่าเด็กตัวเล็กแอบได้เล่นซ่อนแอบได้ท่านถ้าไปเล่นนะหกโมงครึ่งมึงยังไม่เลิกนะต้องหายไปคนหนึ่งและหาให้ตายก็ไม่เจอพระเจ้าหาไม่เจอแล้วท่านนู่นอ่ะเช้าเนี่ยพอพระที่ส่องจะเจอมันนั่งกอดเสาอยู่ตรงนั้นแหละว่าๆมันก็ท่านที่ประชาก็จะได้เห็นนะใครผ่านเรือผ่านประชานะท่านนะและไอ้ประชาเนี่ยใกล้ๆประชาผีมันเยอะในศพมันเยอะน้ำจะใสปรามจะเยอะใครมาหาปลาใกล้ๆประชานะจะต้องเจอผีพายเรือท่านมันแข่งกันเลยนะไอ้ที่ไม่แข็งก็ไปโหนต้นไม้ดีดพึ่งโดดต้มแล้วเราไม่กลัวแล้วท่านผีมีจริงไหมท่านผีมีผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันมีหกแบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนนะผีสิงจะดุกว่าผีอ่างทองแต่จะแพ้ผีชัยนาทเพราะฉะนั้นถึงที่หลังใช่ไหมถ้าผีนครสวรรค์นะขายโมจิเอาผีสิงมาที่ก็แล้วผีเข้าถูกไหมฮะผีหลอกนี่ๆๆผีหลอกผีลวงคือผีบังหรือลวงไปฆ่าทิ้งซะลงน้ำลงท่าบังผีทวงบุญคุณผีทวงบุญกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันเยอะแล้วต้องมีคาถาไล่ผีถ้าไม่มีคาถาต้องมีของขลังหนึ่งที่โคบประชาปลูกใบหนาดไว้เวลากูจะไปไหนนะกูต้องไปเด็ดใบหนาดที่โคบประชาเดินควัดไปไม่น่ายังหนีอ่ะแล้วใบหนาดมันหอมนะท่านมันหอมเด็ดไปแล้วมันหอมกินกับปลาร้าสับได้อร่อยมันรสจะซ่าๆหน่อยใบมันจะผิดสีม่วงๆรู้จักใบหนาดไหมถ้านะใบหนาดมันเหี่ยวเลี้ยงต้นให้มันแก่ท่านพอแก่แล้วตัดแล้วเอาเหล็กไขควงไปทะลวงท่านนะทะลวงเสร็จแล้วห้อยเอวให้หลวงปู่ลงคาถาให้ขาเนี้ยมึงเดินสบายเพราะอะไรใบหนาดด้วยและยังมีคาถาหลวงปู่อีกด้วยคาถาที่2คือวิปัสสิตวิปัสสิตคาถาที่3ก็คืออะไรท่านเสน่ห์ที่ใช้ผู้หญิงรักเริ่มโตแล้ว
จะต้องสีสีผึ้งแล้วสีผึ้งต้องเอาสีผึ้งที่ละที่เขาเอาจากเทียนขี้ผึ้งเนี่ยท่านที่เขากรองจากขี้ผึ้งแท้ๆเนี่ยท่านนะแล้วเวลาศพตายเนี่ยเขาควรจะเห็นความอุจจาระของหน้าศพมาเขาก็เอาสีผึ้งเนี่ยทำเป็นหน้ากาก the mask ไม่ใช่ the mask ไหมฉันแล้วชอบดูดูสิบครั้งละ the mask ไอ้หน้าเหลืองนั่นน่ะพอใส่หน้ากากหมุนตัวปรี๊ดไอ้หน้าเขียวใช่ไหมเออต้องเอาสีผึ้งนะครับพบเผาจะเผาศพต้องเอาสีผึ้งมาแล้วเอามากวนผสมน้ำมันอะไรตะกี้เนี่ยน้ำมันอะไรมะพร้าวผสมน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงตามากจะเสกคาถาให้ตั้งตรงตามากนะแล้วก็ใส่นั่นไปหาตลับมาเรียกอับอับคือตลับพกไปหลวงตาขอคาถาด้วยหลวงตาก็ให้คาถามาแต่ฉันไม่บอกแล้วสีพระจะจีบสาวก็เวลาจะลงสลาใช่ไหมสาวเยอะเนี่ยเป็นเนนจะลงสลาก็ใช้นิ้วนางแล้วนะแล้วก็ค่อยๆสบตาแวบเนี่ยมันใจหายวาบทั้งคู่ทั้งแล้วมันก็จะต้องมานั่งต่อหน้าเรานี่คาถาที่สามนั่นแล้วก็พอเราเรียนรู้ใช่ไหมท่านคาถาเรื่องยาพอยาลงหม้อหลวงปู่บอกอ้าวสวดโพชฌงค์แล้วสวดสกตวาต่อด้วยทุกขปาตาก็อ่านหนังสือมาให้เราเปิดเพราะเราป.2 ป.3 แล้วอ่านหนังสือออกแล้วเนี่ยหลวงปู่ขี้เกียจสวดแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ทำเฉลวใช่ไหมท่านรู้จักเฉลวไหมรู้จักไหมฮะเอาไม้ไผ่มาเงี้ยทำเป็นตอกใช่ไหมท่านสองอันคู่กันแล้วก็ทำเงี้ยดัดเงี้ย5แฉกเป็นอยู่โรงพยาบาลไม่รู้จักเฉลวท่านไปดูที่เฉลวคืออะไรแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นของหมอโบราณพระเจ้าเขาเรียกพระเจ้า5พระองค์แล้วเนี่ยเขาจะปักบนที่หม้อยาต้มไปด้วยนะฮะเฉลวปักเดือดแล้วหายเร็วท่านแปลกเขาเรียกขัน5ไม่ใช่พระเจ้าบอก5ที่ทำเป็น5จักเนี่ยท่านแล้วเดี๋ยวนี้นะสัญลักษณ์เฉลวไม่ค่อยมียังมีอยู่ที่ร้านหมอหวานอยู่ร้านแล้วหมอหวานเป็นร้านขายยาหอมที่ดีที่สุดนะยาหอมเม็ดท่านนี้ท่านหมอหวานไปซื้อมา 4,000 4,000 ได้มากี่เม็ดกันไม่รู้ท่านเหมือนยาปลุกวิญญาณแบบของหนังจีนนะท่านตั้งแต่สมัยร.5เม็ดท่านนี้ท่าน4,000ได้มา2ขวดเล็กๆนิดเดียวท่านแต่อมไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นเฟรชแล้วเมื่ออารมณ์เราดรายแล้วก็จะยาหอมกระตุ้นภายในใช่ไหมท่านเพราะมันจะมีความหอมภายในเครื่องเทศเมืองของเมืองไทยและดีที่สุดของประเทศแพงแต่เม็ดเดียวท่านก็อมไปเถอะท่านไม่ใช่ยาอมวัดโพยาอมท่าพระจันทร์ท่าเตียนอมบรรยากาศปากเฟ้อฟ้าหมดท่านทำอะไรมันทำให้มันมีคุณภาพหน่อยของเข้าร่างกายเพราะนั้นคาถาอาคมท่านต้องเรียนไม่เรียนถึงเวลาท่านเองท่านก็ไม่ได้ท่านเมื่อเวลาจะมาจะแจกยาใครเนี่ยไหนๆแล้วจะกินยาตัวเองกันถ้าหมอจ่ายยามาแล้วนะก็เป็นโรคตับตับมันฝ่อเนี่ยไม่ได้กินข้าวแบบเนี้ยเช้าก็ไม่ฉันข้าวบางวันบรรยายก็ไม่ได้ฉันนะฉันแต่วิตามินตับมันก็ฝ่อคุณภาพมันเสื่อมเพราะตับทรุดพอหมอจ่ายยามาให้ท่านก่อนจะกินยาไหนๆหมอจ่ายมาก็สวดโพชฌงค์ซะให้หมดไหนๆเรากินแล้วท่านก็เอาเวทมนต์คาถาเข้าไปใส่ไม่งั้นไม่ฟื้นแล้วท่านนักต่างเรียนไอ้สิ่งเหล่านี้ที่บอกท่านเหล่านี้นะฮะก็คือสิ่งที่บอกต่อพวกเราสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายเอกสารแล้วคืนนะต่อไปแล้วก็ประดมขึ้นแล้วปฏิญาณในที่นี้ก็จะมีนะฮะในที่นี้ก็จะมีบ่งบอกถึงนะการบริหารตนและบุคคลในองค์กรนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะการที่เป็นแพทย์พยาบาลที่ดีต้องมีหลักปฏิบัตินะคนละ5ประการ1แพทย์พยาบาลที่ดี5ข้อทำอาชีพด้วยใจรักรู้จักจัดยาตามบันทึกอาการยาให้รับประทานของแสลงยาแสดงอาการเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่อาตมาเอามาผูกเป็นคำคล้องให้ท่องให้ได้แล้วจากนั้นแล้วนะคนไข้ที่ดีท่านก็ต้องเขียนติดไว้นะในห้องเนี่ยห้องคนไข้เนี่ยทำเป็นป้ายติดเอาไว้ด้วยว่าคุณเป็นคนไข้ที่ดีหรือเปล่าคนไข้ที่ดีก็มีหลักปฏิบัติ5ประการแล้วในนะคนเฝ้าไข้ที่ดีคุณมีหลักของการเฝ้าไข้หรือเปล่าแต่คนเฝ้าไข้ที่ดีในพระเจ้าตรัสไว้5อาตมาเติมให้1เป็น6ในนี้จะมีบอกหมดไม่ใช่ว่าเราทำงานไปโดยไม่ต้องบอกคุณไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเหรอคนไข้ที่ดีเป็นคนไข้ยังไงคนเฝ้าไข้ที่ดีท่านเคยรู้สึกว่าคนเฝ้าไข้เลวไหม
คยเบิกคนเฝ้าไข้ไหม

แล้วเขารู้ตัวไหมท่านบอกเขาได้ไหมไม่ได้ท่านก็ได้แต่บ่นบอกก็ไม่ได้บ่นก็บ่นก็เอาไอ้นี่มาติดสักทีเดียวสิไปใส่เว็บไซต์ซะนะแล้วบอกว่านะข้อมูลในการบรรยายนี้นะฮะหลักการแพทย์นี้นะฮะพระราชบัญญัติอนุญาตให้ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้นำไปบรรยายได้นำไปติดตามโรงพยาบาลได้นำไปพิมพ์หนังสือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขอฉันไม่คิดค่าคิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะลิขสิทธิ์ฉันเอาเฉพาะตรงเนี้ยวันเนี้ยเอาทีเดียวแล้วจบท่านเพราะฉะนั้นเราก็สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วอะไรนะท่านอาขยานแล้วคราวเนี้ยอาขยานคราวนี้ท่านตะวะอาขยานท่านตะแคงขยานติดไว้ด้วยนะเพื่อทุกคนที่ทำงานโรงพยาบาลนี้จะต้องรู้ร่วมกันและจะต้องได้ร่วมกันแล้วจากวันนี้ไป3เดือนนะท่านผู้ช่วยจากวันนี้ไป3เดือนบุคคลนี้ลงชื่อไว้ยังท่านมาประชุมใหม่แล้วเข้าประชุมแล้วให้เขาท่องถ้าใครท่องไม่ได้ตัดเงินเดือนแสดงว่าข้อปฏิบัติยังท่องไม่ได้เลยเป็นชาวพุทธท่องศีล5ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ดีได้มั้ยท่านได้มั้ยไม่ได้ท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันมีหลักปฏิบัติอ่ะทุกคนท่องดังๆ ตั้งหน้าเชิดอาขยานของผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นแพทย์พยาบาลให้มันจริงใจหน่อยปฏิญาณมันจริงใจหน่อยทำอะไรมันให้มันสดชื่นจริงใจหน่อยจะเป็นแบบเพลงคนดีไม่มีวันตายทำไมมันจะตายอยู่แล้วนั่นนะเสียงมันนั่นนะฮะใช่ไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือมันชัดๆเลยเป็นฉันยังดังกว่าพวกคุณเลยฉันยังจริงใจกว่าเลยไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือทำงานอนามัยทุ่มเทกายและใจในหน้าที่ที่เราทำอย่ารออย่าท้อถอยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างำรู้จักเหงาหงอยไหมเอาเรื่องส่วนตัวมาเอาเรื่องส่วนงานมาฮู้ยนี่เขาเรียกเหงาหงอยหน้างามมันหน้าอย่างเงี้ยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างามดวงตาต้องเห็นธรรมรู้จักเห็นธรรมไหมดวงตาต้องเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคืออะไรทอสละอัมเห็นแล้วมันบกพร่องหรือมันอะไรอยู่ข้างหน้าต้องทำไม่ใช่บรรลุเป็นโสดาบันนี่มันเลอะไหมท่านเลอะไหมแล้วก็เก็บซะสิครับไม่ต้องไปรอใครมาเก็บเดินเลี่ยงมันกระดาษแผ่นเดียวนะมันกระดาษแผ่นเดียวมันหน้าที่ของใครท่านหน้าที่ของใครหน้าที่ของคนกวาดใช่ไหมท่านกูเป็นหมอกูก็เดินเลี่ยงพยาบาลมาก็เดินเลี่ยงคนไข้ก็เดินเลี่ยงก็เองหาเก็บซะก็จบไปไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมท่านคิดระยะทางเดินอ้อมกันแต่ละคนละคนเนี่ยสองสามร้อยคนเนี่ยมันเสียเวลาไหมท่านมันตัดสินใจเห็นคำก็จบไปดวงตาต้องเห็นธรรมเพื่อคูณค้ำชีวิตคนทำแบบพอทอคือทำทันทีผมก็ทอครับท่านเจ้าคุณเป็นไงท้อทุกทีไอ้นั่นก็เอาบ้างผมก็ทอครับถามท่านว่าท่วงทุกทีบอกงั้นแก้ไม่ยากแก้ด้วยทอสอทออะไรครับทีแม่งสักทีทำแบบทอจะเกิดก่อสิทธิผลผลงานบันดาลดลให้คนไข้ได้อยู่ดีปิดทองข้างหลังพระใจเราจะเป็นสุขีดวงใจไร้ราคีดังคนไข้ไร้โรคาได้บุญได้กุศลบันดาลผลถึงชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสุขารมจึงควรที่มวลมิตร

0: ปรับดวงจิตให้สุขสมยึดธรรมอารมณ์นั่นคือพรหมวิหารธรรมธรรมนี้มีค่าแท้เป็นการแผ่สุขเลิศล้ำได้สร้างวีรกรรมต่อชาวโลกหมดโศกเอ่ยจบศีรษะว่าเราจะทำตามนี้ก็ขออนุโมทนาต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้ถามคุณณวมินทราธิราชแห่งวชิรพยาบาลใช่ไหมฮะสังกัดกรุงเทพมหานครที่ท่านมาสัมมนากันอนุโมทนาต่อโทรทัศน์ช่อง11 NBT ที่ได้มาถ่ายทำเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักวงการแพทย์พยาบาลและบุคลากรดีขึ้นว่าเขาปฏิบัติงานกันเหนื่อยอย่างไรและท่านควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเมื่อเขาเสียสละท่านควรจะช่วยเหลือโรงพยาบาลและการแพทย์อย่างไรไปทำบุญทำกุศลตามป่าเขาลำนาภัยมันก็ได้บุญแต่ทำบุญกับชีวิตคนมันได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโมทนาว่าใครที่ทำบุญกับโรงพยาบาลอาตมาอนุโมทนาทุกคนอนุโมทนาต่อท่านที่ชมรายการที่พยายามปรับปรุงตัวและก็ทำให้ตนเองเป็นคนไข้ที่ดีหรือสั่งสอนขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโดยทุนนาการทุกท่านเถิดขออำนวยพร
1: คุณผู้ชมคะความสามัคคีคือพลังของหมู่คณะแม้ว่าต่างคนจะต่างที่มาต่างวิถีชีวิตต่างจิตใจแต่เมื่อมีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันได้จะก่อเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรางกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไป

์และยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้น

0: หุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆ นะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆ ก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุน

ได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำแรกสมาร์ทโฟนเครื่องแรกทุกอย่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในชั่วข้ามคืนมีการทดลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้ผิดพลาดในทุกอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นทุกวันนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเราเองจะสมบูรณ์แบบได้ก็อาจจะต้องผ่านการทดลองแล้วก็ทดลองเช่นเดียวกันค่ะในบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking ก็คือการทดลองนั่นเองนะคะเราจะมีแขกรับเชิญที่ลองงานมาหลายอาชีพมาเล่าให้น้องๆแล้วก็สะท้อนคิดให้ทุกคนเห็นว่าการทดลองนั้นมีความสำคัญอย่างไรค่ะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับแขกรับเชิญนะคะพี่หมอปิ๊งทักษอรสุริยการเป็นคุณหมอที่ผันตัวมาทำงานหลายอาชีพเริ่มจากการเป็นแพทย์ผันตัวมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเส้นทางการทดลองของพี่หมอปิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับพี่หมอปิงทักษอรสุริยการนะคะพี่หมอปิงเป็นคุณหมอที่อยากจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการลองทุกสิ่งนะคะลองทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้รู้จักตัวเองผ่านการทดลองพี่หมอปิงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะ
0: อยากจะให้พี่หมอปิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเส้นทางชีวิตอาชีพของเราเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะ
1: จะบอกว่าทำมาหลายอย่างมากเลยค่ะอาจจะเล่าให้ฟังว่า เริ่มแรกก็เป็นหมอเนี่ยแหละค่ะเป็นแพทย์ตรวจโรคนะคะแล้วก็เป็นแพทย์ดมยานะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยก็มาทำงานเกี่ยวกับด้านวิจัยก็คือเป็นหมอด้านวิจัยทางด้านtelemedicine ก็คือการแพทย์ทางไกลอยู่ที่ศรีราชจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะสร้างผลกระทบมากขึ้นแล้วก็อยากให้มันเห็นเร็วขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจทำประกอบธุรกิจของตัวเองทำสตาร์ทอัพเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้ป่วยทางด้านเบาหวานความดันไขมันแนะนำอาหารที่เหมาะกับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็มีการจดแคลอรี่แบบง่ายๆให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมากับเพื่อนๆกับทีมทำเสร็จปุ๊บสักพักช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดก็เลยพักตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เห็นเทรนด์เรื่องของการแพทย์ทางไกลมันมามากขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานที่บริษัทลูกของ SCB10X นะคะชื่อ SkinX ทำเป็นแอปพลิเคชันพบแพทย์ออนไลน์ที่เป็นแพทย์ทางด้านผิวหนังแล้วก็สามารถที่จะซื้อยาหรือว่าดูหัตถการดูดิวพวกดิวความงามในแอปได้เลยก็สั่งซื้อจากแอปได้เลยประมาณนี้ค่ะ
0: ลองมาหลายอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวอยากจะชวนย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนว่าตอนเป็นแพทย์เป็นยังไงแล้วสุดท้ายไหลไปอาชีพต่างๆได้ยังไงบ้างนะขอเริ่มต้นจากตอนเป็นแพทย์ก่อนว่าตอนนั้นชีวิตเราเป็นยังไงคะ
1: ก็ปิ๊งนะคะเรียนจบแพทย์ที่ศิริราชนะคะตอนนั้นก็คือเรียนแพทย์เนี่ยเรียน6ปีแล้วเราก็ไปใช้ทุนอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นแพทย์ใช้ทุนวิสัญญีก็คือเป็นแพทย์ดมยาคือปี1เนี่ยที่เรียนที่ใช้ทุนที่โรงพยาบาลก็จะวนทุกวอร์ดไม่ว่าจะเป็นวอร์ดฉุกเฉินหรือวอร์ดอายุรกรร
0: ม
1: หรือวอร์ดโรคกระดูกเนี่ยคือเราวนทุกวอร์ด1ปีแล้วปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มทำงานจริงจังก็คือเข้าอยู่ในห้องผ่าตัดก็จะดูแลเคสดมยาสลบนะคะหลักๆก็จะวนเวียนอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นหลักเลยค่ะ
0: คุณหมอปิงเรียน6ปีแล้วก็ลองวนเวียนโรเททอยู่ในวอร์ดอีก 2-3 ปี9ปีเลยซึ่งเป็นเวลาที่นานมากเนาะจุดเปลี่ยนตรงนั้นแล้วตัดสินใจมามองหาอาชีพทางเลือกใหม่มันยากเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราคิดยังไงแล้วทำยังไง
1: คือเหมือนพอเราได้ออกมาทำงานจริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าในทุกๆวันที่เราดูแลคนไข้ไปอ่ะปิงคนหนึ่งเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยดูแลได้เต็มที่ก็อาจจะประมาณ100เคสนะคะต่อวันแล้วเขาก็ยังกลับมาอีกในเรื่องเดิมๆเราก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราจะต้องดูแลเคสหรือทำยังไงให้ คนเข้ามาโรงพยาบาลน้อยลงหรือว่าทำยังไงให้เราดูแลเคสได้มากขึ้นโดยกำลังของเราที่แบบเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะก็เลยตั้งคำถามแล้วก็ถ้าเราจะวนเวียนอย่างเงี้ยต่อไปด้วยจนอายุเกษียณเนี่ยเราจะช่วยคนอื่นได้มากแค่ไหนหรือว่าเราจะแฮปปี้อยู่ไห
0: ม
1: มันเกิดการตั้งคำถามนี้ไปตลอดก็เลยแบบมันมีทางอื่นไห
0: ม
1: ที่เราแบบจะทำได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
0: สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันมาตลอดวิชานี้เลยก็คือเรื่องของการเหมือนกับกดปุ่มสต็อปแล้วก็สะท้อนคิดแล้วก็แบบหันมามองตัวเองนิดนึงมีสิ่งนึงที่เราพูดกันในบทก่อนหน้านี้ว่าบางทีเราต้องมองว่าจุดแข็งหรือจุดอ่อนเห็นโอกาสอะไรในการพัฒนาตัวเองบ้างเนาะเราเรียกส่วนนี้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าคริปโตไนท์ของตัวเองนะคะอยากจะชวนพี่หมอปิงลองสะท้อนคิดนิดนึงว่าณจุดนั้นอะเราเห็นอะไรว่าแบบเฮ้ยฉันน่าจะไปต่อทางนี้ได้เป็นความชอบที่เราตื่นเต้นอยากทำในมุมนึงคือเราเห็นจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือในมุมนึงอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อยอดณช่วงเวลานั้นเนาะ
1: ตอนนั้นน่าเริ่มคิดว่าถ้าเราไม่เป็นหมอเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็มามองตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามีจุดแข็งอะไรอย่างจุดแข็งที่มองเนี่ยคือในการเรียนหมอมันสอนว่าเรารับความกดดันได้ดีเราเมเนจเรื่องของการอยู่ในภาวะที่กดดันภาวะเร่งรีบได้แล้วเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีรวมถึงว่าอดทนเพราะว่าต้องอยู่เวรหรือว่าอยู
0: ่
1: มีความถึกแล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าหมอเนี่ยต้องย่อยเนื้อหาเยอะก็เลยคิดว่า3อันนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของด้านการแพทย์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งแต่จุดที่มองว่ายังขาดก็คือในเรื่องของความรู้กว้างในเรื่องทั่วไปอื่นๆเช่นเรื่องของการประกอบการเรื่องการเงินเรื่องการทำธุรกิจอันนี้ไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าต้องกระโดดไปสาขาอื่นต้องไปดูสาขาอื่นหรือรูปแบบอื่นเนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้แบบดีหรือเปล่า
0: พี่หมอปิงได้ลองสะท้อนคิดให้เราฟังนะคะว่าในช่วงที่ไม่แน่ใจว่าอยากจะเป็นคุณหมอต่อหรือเปล่าเนี่ยได้ลองนึกถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองเดี๋ยวเราลองไปดูที่บอร์ดกันนะคะเจาะลึกว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเป็นยังไงกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์คริปโตไนท์กับพี่หมอปิงกันนะคะอยากให้พี่หมอปิงลองแลกเปลี่ยนกับเรานิดนึงว่านะตอนนั้นอะไรที่เรามองว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราบ้าง
1: โอเคค่ะ
0: เขียนแปะได้เลยค่ะ
1: คือคิดว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการแพทย์ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้เป็นแบบความรู้เชิงเทคนิคสิ่งที่เรียนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราได้เนาะเราอาจจะใช้ความรู้นี้ต่อยอดทำอะไรได้หรือเปล่านะก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่นะคะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียนรู้ได้เร็วอะค่ะ
0: อืม
1: เพราะว่าแบบเรียนแพทย์มา6ปีอะไรเงี้ยการประมวลความรู้อะไรพวกนี้ก็
0: ต้องใช้ไหวพริบอะไรอย่างงี้ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะต้องใช้การย่อยที่ดี แล้วก็คิดว่าจะเป็นพวกแบบรับความกดดันได้อะค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลามันมีเหตุฉุกเฉิน
0: มีความเครียดอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมแบบว่าทุกวันเราอาจจะต้องมีชีวิตคนที่ต้องดูแลม
1: ี
0: สุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนที่รับความกดดันได้หลากหลายนะคะ
1: แล้วก็แบบอยากสร้าง impact ค่ะจริงๆก็คืออยากทำให้มันเกิดการดูแลรักษาในวงกว้างได้มากขึ้น
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
0: ในมุมของการอยากสร้าง impact ก็คือแบบอยากที่จะไปไกลกว่าคนที่เราดูแค่ไม่กี่คนอยากให้เข้าถึงคนมากขึ้นเนา
1: ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าแบบเฮ้ยอาจจะเป็นจุดที่เราเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงทักษะเชิงกรอบความคิดเนาะการเรียนรู้ได้เร็วรับความกดดันได้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้กับตัวเองหรือสังคมเนาะไม่ได้อยากให้อยู่ที่ตัวเองหรืออยู่คนไม่กี่คนแต่อยากกระจาย impact ให้สู่สังคมเปลี่ยนสังคมในวงที่กว้างขึ้นเนาะคริปโตไนท์ของตัวเองในตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
1: คือจุดที่แบบอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขก็คือการได้แบบทำงานซ้ำๆ
0: แบบว่าวนเวียนทุกวันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่มั้ย
1: ทำงานแบบรูทีนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตรวจคนไข้วนไปทุกๆวันเราจะเบื่อ
0: มีอะไรอีกมั้ยคะที่เรารู้สึกว่าเป็นมุมที่อาจจะพัฒนาได้ต่อยอดได้อยากที่จะเรียนรู้เพิ่ม
1: คือจริงๆมองว่าเรายังขาดทักษะของการประกอบธุรกิจอะค่ะหรือสร้างธุรกิจซึ่งมันมีเยอะในเรื่องของแบบในเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินในเรื่องของการรับคนเข้ามาการดูแลคนแบบดูแลทีมเยอะเลยอะค่ะในเรื่องของโอเปอเรชั่น ในเรื่องการทำงาน
0: การ
1: จัดการหลังบ้านอันนี้ก็รู้สึกว่ายังอ่อนตรงนี้อยู่อยากพัฒนาเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือมองเรื่องของการเจรจาต่อรองเพราะว่าปกติอะค่ะทำหมอเนี่ยเราจะให้ข้อมูลคนไข้ให้คำแนะนำคนไข้เป็นหลักคือเราจะเป็นให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเป็นหลักแล้วก็ให้อะไรที่เป็นความจริงแล้วให้เขาตัดสินใจเราไม่ได้มีการเจรจาต่อรองหรือไก่เกลี่ยหรือใช้ข้อมูลเพื่อแบบเจรจาทางด้านธุรกิจเยอะก็คิดว่าตรงเนี้ยยังขาดอยู่
0: อันนี้ก็เป็นมุมที่เรามองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานเนาะที่แบบว่าอาจจะซ้ำๆจำเจมันทำอะไรกับตรงนี้ได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็คือถ้าสองทักษะนี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเชิงธุรกิจหรือทักษะการเจรจาต่อรองนะคะเรามองว่าเป็นสิ่งที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เราอาจจะรู้สึกได้ทักษะใหม่ๆมากขึ้นจากงานที่ทำอยู่สองอันนี้เราจะพัฒนาต่อยอดได้ยังไงการทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีโอกาสนะถ้าเราพยายามจะคิดหาทางเลือกจากสิ่งที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่มันเป็นช่องว่างสิ่งที่มันอาจจะเป็นจุดที่ยังพัฒนาได้เราจะสร้างโอกาสในการพัฒนาสิ่งนั้นในทางเลือกอาชีพต่อไปได้ยังไงค่ะ

0: จากแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเมื่อสักครู่นะคะน้องๆก็อาจจะเห็นว่าเราเริ่มเห็นคำถามที่พี่หมอปิงอาจจะเริ่มตั้งกับตัวเองในมุมของสายอาชีพที่อาจจะทำต่อไปตอนนั้นพี่หมอปิงสะท้อนคิดเห็นมุมที่อาจจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดที่พัฒนาได้ของตัวเองแล้วเราถามยังไงกับตัวเองต่อเพื่อที่จะหาอาชีพที่เราสนใจต่อไปค่ะ
1: ตอนนั้นก็เริ่มคิดนะคะว่าเราจะทำยังไงดีที่จะเอาความรู้ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มาทำให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบในวงกว้างโดยที่เราเองก็มีความสุขด้วยได้ยังไง
0: เกิดจากการตั้งคำถาม how might we เราจะจุดๆได้อย่างไรเนาะเราจะเอาทักษะความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยไปต่อยอดทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างสร้าง impact เปลี่ยนสังคมได้ยังไงบ้างคำถามนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนั้นเราลองอะไรบ้างคะ
1: คือต้องบอกพี่เมย์ว่าปิ๊งลองหลายอย่างมากนะคะแล้วก็ค่อยๆลองไปด้วย
0: ค
1: ือตอนนั้นเนี่ยก็ลองไปคุยกับพี่ๆที่เขาทำงานวิจัยเพราะว่าอยากรู้ว่างานวิจัยเนี่ยพอเราทำตีพิมพ์ออกมาเราคิดว่ามันจะช่วยคนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เราลองไปดูก็คือไป observe ก็คือไปดูงานนะคะแบบ 2-3 เดือนดูตรงนั้นว่าขอไปดูงานว่าเขาเป็นยังไงทำงานวิจัยเป็นยังไงแล้วก็ดูงานด้านนโยบายด้วยเพราะว่ามองเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพเนี่ยถ้าเราได้ทำเนี่ย ออกนโยบายออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างขึ้นอันนี้ก็ได้ไปลองมาเหมือนกัน
0: แบบไปส่องดูก่อนว่าไอ้งานแบบนี้เราสนใจเปล่ายังไม่ต้องไปเต็มตัวก็ได้เนาะแต่ว่าไปลองดูก่อนไปดูว่าชีวิตพี่ที่ทำงานวิจัยเชิงนโยบายทำวิจัยที่แบบตีพิมพ์ในวงกว้างเขาเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไห
1: ม
0: ตอนนั้นไปทำไปลองไปส่องดูแล้วได้ฟีดแบ็กมากับตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็สุดท้ายก็ได้ลองทำเลยค่ะ
0: ลองทำเลย
1: ลองแบบ
0: สองปีเดียวไม่รู้ลองทำดูไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลองบางทีก็จะไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆมันอาจจะดูดีนะแต่ว่าพอทำจริงแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นพอทำจริงแล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ไปลองทำมาปีนึงค่ะไปลงเป็นเหมือนรีเสิร์ชแบบวิจัยทำเทเลเมดิซีนคือการแพทย์ทางไกลให้กับผู้สูงอายุแต่พอลองทำไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของแฟกเตอร์หรือปัจจัยอื่นๆเยอะที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราคือเราทำเต็มที่แล้วแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะช้าหน่
0: อ
1: ยกว่าจะได้ตีพิมพ์กว่าจะรวบรวมคนเสร็จกว่าจะพิมพ์กว่าจะได้เขาจะได้พับลิกออกไปเนี่ยมันเทคไทม
0: ์มันใช้ระยะเวลาเป็นงานค่อนข้างระยะยาวนิดนึงกว่าจะเห็นผลอาจจะรู้สึกว่าแบบจับต้องได้สำหรับเราอะไรอย่างนี้เนาะมันแบบยังไม่เห็นชัด
1: เราอยากแบบเหมือนอยากทำอะไรที่มันมีผลกระทบแล้วเห็นภาพเร็วขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมแบบสี่ห้าปีเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะยังทันสมัยจะมันจะยังตอบโจทย์คนตรงนั้นอยู่หรือเปล่า
0: เข้าใจ
1: ตรงนั้นน่ะก็มีโจทย์ของตัวเองอยู่ว่าอยากจะดูแลคนป่วยให้ได้เยอะขึ้นแล้วมันก็มีโรคที่ทุกคนจะรู้จักในเชิงว่าเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันป้องกันก่อนได้เราก็เลยลองหยิบโจทย์ตรงนี้มาแล้วลองหาไอเดียธุรกิจทำตรงนี้ก็คือทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยค่ะว่าแบบไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วมีไอเดียของเราคือเราอยากจะแนะนำอาหารให้กับคนกลุ่มนี้เขาหาของกินยากแล้วเขาอยากจะได้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มทำสตาร์ทอัพของตัวเองไปพิชชิ่งไปขายไอเดียตรงนี้มาแล้วก็ได้ทุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลเนี่ยค่ะมาก่อตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองมากขึ้น
0: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าเป็น personal life food platform คือเราอ่ะจะแนะนำอาหารให้กับผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลเพราะว่าเรามองว่าผู้ป่วยหรือคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานหรือคนที่กำลังจะเป็นนะคะก็คือมีค่าน้ำตาลผิดปกติเนี่ยถ้าเขาได้กินอาหารที่เหมาะกับเขาเนี่ยอร่อยด้วยนะแล้วเขาก็จะแฮปปี้ที่จะอยู่กับโรคนี้ได้หรือเขาจะหายได้เลยด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องกินยาด้วยซึ่งสิ่งตรงนี้ค่ะมันไม่ได้หายากมันแค่เอาความรู้ทางด้านการแพทย์มาจับรวมกับฟู้ดอะค่ะก็เลยเกิดไอเดียทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันเราก็เริ่มเห็นว่าแบบเทคโนโลยีอะค่ะมันสามารถที่ทำให้คนอะเข้าถึงทางด้านการแพทย์ได้มากขึ้น
0: เหมือนแบบเราก็แบบโลกเปิดขึ้นมานิดนึงว่าเอ้ยจริงๆเทคโนโลยีมันก็อาจจะมาต่อยอดกับเรื่องของการแพทย์ได้บ้างแล้วเราสานต่อตรงนั้นยังไง
1: ก็มีโอกาสที่ตอนนั้นช่วงโควิดเข้ามา telemed medicine เป็นเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งที่แบบทำให้คนเนี่ยเข้าหาแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปโรงพย
0: า
1: บาลเป็นการพบทางแพทย์ทางไกลเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็
0: อ
1: ิมแพคเหมือนกันแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้จากความรู้ทางด้านการแพทย์ของเราก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่ตัวของ SCB10X
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขากำลังทำตรงนี้อยู่เหมือนกันก็คือเป็นการชิฟจากทำสตาร์ทอัพของตัวเองเนาะแล้วก็ไปทำตัวที่เป็นเหมือนพนักงานประจำเป็นองค์เทอร์พเนอร์อยู่ในนั้นเป็นผู้ประกอบการอยู่ในนั้นก่อร่างสร้างโปรเจกต์ที่เป็นเทเลเมดิซีนอยู่ในนั้น
0: ปิงน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ลองทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นเหมือนมืออาชีพที่ทำงานได้เงินเดือนด้วยเราช่วยแชร์ให้กับน้องๆฟังตรงนี้นึงได้ไหมว่าในมุมของเราที่ได้ลองมาทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเราเห็นความเหมือนหรือความต่างยังไง
1: จริงๆพอเราเป็นเหมือนผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะข้อดีของมันคือเรามี ownership 100% ownership เนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงก็คือเราจะได้ take risk เราจะได้การตัดสินใจที่พอเราตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดูแลตรงนี
0: ้
1: อันนี้ก็จะเป็นทั้งความสนุกความชาเลนจ์ความท้าทายของเราที่เป็นผู้ประกอบการ
0: เหมือนเราเป็นเจ้าของแต่เราก็จะแบบเสียวๆนิดนึง
1: เสียวๆ เพราะว่าเงินเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะหรือว่าลูกน้องหรือว่าที
0: ม
1: เราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วพอชิฟต์มาเป็นมนุษย์เงินเดือนมากขึ้นเนี่ยจริงๆมองว่าเราบริหารจัดการสโคปของงานได้มากขึ้นทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราชอบได้เพิ่มขึ้นคือเราชอบทำโปรดักต์อะเราชอบทำผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์กับคน
0: มีคนใช้
1: แล้วมันแฮปปี้ตรงเนี้ยเราได้ทำเต็มที่แล้วมันก็ยังมีโอเนอร์ชิพอยู่นะเพราะว่าเขาให้เราตัดสินใจให้เราทดลองทำให้เกียรติเราในการที่เราเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้แล้วเราได้ทดลองทำก็เลยมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันพอผลงานนี้มันออกมาเป็นของเราค่ะในมนุษย์เงินเดือนหรือแบบเป็นทำงานในองค์กรเนี่ยเราก็ภูมิใจกับมันนะเพราะว่าเรารักเราชอบ
0: สร้างมันขึ้นมา
1: เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกว่าแบบว่าเอ้ยต้องเป็นผู้ประกอบการต้องทำงานอยู่ในองค์กรความชอบของเราอยู่แบบไหนเนาะบางคนอาจจะชอบความเสี่ยงเยอะอาจจะแบบว่าลุยเองชอบจังเลยแบบเสียวๆนี่แหละจะมีตังค์ไหมเดือนหน้าบางคนอาจจะชอบก็ได้เนาะใช่ป่ะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราหาจุดพอดีได้คือเรายังทำงานมีรายได้เข้ามาเป็นประจำแต่ว่าคุยกับนายคุยกับองค์กรให้เรายังมีขอบเขตของงานที่เรายังสามารถจัดการได้เราก็อาจจะได้ความเป็นเจ้าของตรงนั้นมาบางส่วนในจุดที่ยังรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ทำได้ในระยะยาวที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละต้นเนี่ยเราพูดถึงมุมมองของปิ๊งเส้นทางของตัวเองการเปลี่ยนอาชีพพี่หมอปิ๊งพูดถึงการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งแบบโอ้โห9ปีเปลี่ยนมาทำวิจัยลองหลายอย่างมากเลยอ่ะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าลองมาตลอดทางอยากถามถึงคนรอบตัวบ้างคุณแม่คุณพ่อครอบครัวลูกสาวเป็นหมออยู่บอกว่าจะไม่เป็นหมอแล้วค่ะ9ปีเขาคิดยังไงแล้วเราจัดการกับความคาดหวังของคนรอบข้างยังไงบ้างค่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าตัวเองอะค่ะเป็นแพทย์คนเดียวในตระกูลด้วยก็จะได้รับ
0: ยิ่งกดดัน
1: นี่ได้รับความกดดัน
0: ยิ่งกดดัน
1: สุดๆว่าโอเคจะไม่เป็นหมอแล้วนะคะต้องบอกว่ามันก็คือการคุยค่อยให้เขาเข้าใจแล้วเห็นภาพมากขึ้นเขายังไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะออกไปเป็นผู้ประกอบการแล้วจะทำอะไรบ้างแต่ว่าด้วยการคุยกันกับที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าโอเคเราขอลองโดยระยะเวลาแบบอาจจะ 1-2 ปีถ้ามันไม่เวิร์กจริงปิ๊งก็ยังกลับมาเป็นหมอได้นะชีวิตมันแบบไม่ได้ก้าวไปแล้วมันจะหายไปเลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือต้องคุยกับที่บ้านว่าอาชีพที่เราทำมามันไม่ได้แบบโละทิ้งไปเลยแต่เราอยาก explore สิ่งใหม่ซึ่งเรามีเวลาเรา take time เราขอเวลาการตัดสินใจเขาก็เคารพการตัดสินใจในจุดนั้นของเรา
0: ซึ่งมันก็เริ่มต้นจากการสื่อสารก่อนเนาะเหมือนเล่าให้เขาฟังว่าไอ้แผนของเราเป็นยังไงให้กำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะลองแบบไหนในขณะเดียวกันชอบมุมที่พี่หมอปิงแชร์ว่าเหมือนมันอาจจะดูเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเปลี่ยนอะแบบแล้วของเก่าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่บอกปิ๊งเหมือนเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นโอกาสนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราจะกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆการออกไปผจญภัยตรงนี้อาจจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้เนาะถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องๆที่ดูอยู่เขาแบบโหพี่คะต้องปรับต้องเรียนรู้ เหนื่อยจังเลยค่ะพี่หมอปิงอาจจะเจอเราเป็นนักวิจัยเราไม่ชอบลองเป็นสตาร์ทอัพโอเนอร์แล้วอยากทำให้มันมี impact มากกว่านี้ไปดึงเทคโนโลยีเข้ามาพี่หมอปิงอาจจะรู้สึกโอเคประมาณนึงแต่สำหรับหลายๆคนลองแล้วลองอีกยังไม่ใช่สักทีเริ่มเหนื่อยเราคิดว่าน้องๆที่กำลังเหนื่อยที่จะค้นหาตัวเองเนี่ยเขาควรจะคิดยังไงดีคะ
1: ต้องบอกว่าตัวเองก็เคยเป็นในสิ่งที่พี่เมย์พูดว่าแบบเริ่มเหนื่อยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือน achieve goal แล้วถึงจะแบบ success ถึงจะคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นคือเราต้อง happy แล้วอะค่ะแต่ว่าอยากให้มองว่าในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ทดลองทำได้เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันทำให้เราแบบได้ก้าวจากจุดเดิมบางทีละเล็กทีละน้อยได้เปลี่ยนตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จเล็กๆของเราในแต่ละวันซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วจริงๆก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ได้เพราะว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเอง
0: ค่ะเหมือนพอเราตั้งคำถามว่าแบบเราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันยังไม่เจอมันก็จะรู้สึกเครียดกดดันแล้วก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มตั้งโจทย์กับตัวเองว่าถ้าจริงๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันคือการได้เรียนรู้ซึ่งโจทย์ของพี่หมอปิ๊งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยแต่ละวันเราได้เรียนรู้อะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีภาพว่าสุดท้ายเราจะเป็นอะไรความสำเร็จเล็กๆคือการได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่อาจจะมีความสุขรู้สึกว่ามีการต่อยอดแล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังไม่แน่ใจว่าปลายทางสุดท้ายแล้วพี่หมอปิ๊งอาจจะไปทำอะไรใหม่ๆในอนาคตเจอธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจอาจจะเจอวงงานวิจัยที่แบบเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจแล้วรู้สึกจับต้องได้แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเส้นทางของการลองปรับแล้วก็ประเมินตัวเองสิ่งที่ชัดเจนตลอดทางของพี่หมอปิ๊งเลยคืออยากจะสร้าง impact ให้กับคนในวงกว้างโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีซึ่งพี่เมย์รู้สึกว่าส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ตลอดทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วมันเป็นโจทย์ที่อยู่กับตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรามีหลักยึดอย่างน้อยว่าโจทย์ของเราคืออะไรแต่ว่าทางเลือกอาชีพจะเป็นอะไรเพื่อตอบโจทย์นั้นมันเป็นได้หลากหลายมากๆเลยค่ะน้องๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่หมอปิ๊งมากๆเลยที่มาแสดงให้น้องๆเห็นว่าการทดลองการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็สปิริตจิตวิญญาณของการทดลองเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ออกแบบทางเลือกชีวิตมากขึ้นเป็นยังไงค่ะ

มาย้อนเส้นทางชีวิตของพี่หมอปิงนะคะเราจะเห็นว่าพี่หมอปิงเริ่มต้นจากการเป็นแพทย์มืออาชีพนะคะหันมาสนใจงานวิจัยงานนโยบายเปลี่ยนมาทำงานธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเส้นทางที่มีการเรียนรู้ทดลองเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะเปลี่ยนสายอาชีพเพราะว่าความชอบของเราเปลี่ยนได้ในขณะเดียวกันประสบการณ์ของเราโลกที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้เราสนใจเห็นโอกาสในอาชีพแล้วก็ธุรกิจหรือว่าการทำงานกับองค์กรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีแนวคิดของนักออกแบบสวมวิญญาณของนักทดลองเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ทดลองแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วลองอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องหาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองด้วยว่าเรามาถูกทางตรงกับโจทย์ของเราหรือไม่แล้วก็หาโอกาสในการต่อยอดอาชีพที่อาจจะทำให้เราเห็นตัวเองรู้จักตัวเองชัดขึ้นค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในบทเรียนหน้าค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunutaraṃ upacchayaṃ namassāmi. วันก่อนผู้ปกครองโรงเรียนโทสีคนหนึ่งถามอาตมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้ง อาตมาบอกว่าถ้าใครบ่งร้ายพุทธศาสนาต้องการจะทำลายศาสนาก็คงเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีข้อเสียหายมากความเห็นของอาตมาเกิดจากการพิจารณาหลักพระวินัยซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลกไม่ยุ่งอยู่กับโลก แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่ในโลกถ้าหากว่าพระเข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็พระก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลางเป็นที่ปรึกษาของคนทุกฝ่ายในสังคม วันนี้เทศน์ภาษานะโอเค so I'm going to this is going to be two language days today so the other day one of the parentsFrom Tosi School, asked me what I thought about the suggestion or the proposal that monks should have the right to vote in elections. And I said this would be

disaster for Buddhism and a disaster for the Sangha, because we can see very clearly from the Vinaya, the Book of Discipline, that the monks or the monastics have left the world and they should not be directly involved in such worldly matters. But also, very importantly, the Sangha plays the role of the independent and impartial institution in the country, so that anyone who comes to the monastery, anyone can come to the monastery, whatever political party that they belong to, and feel this is their monastery. It's not the monastery of this political party or that political party. นอกจากนั้นแล้วถ้าพระมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะมีการหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่าแล้วพระท่านจะสามัคคีกันอย่างไรพระพุทธองค์ถือว่าความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย สิ่งไหนที่ทำให้พระสงฆ์แตกแยกก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาในความคิดเห็นในเรื่องการบ้านการเมืองก็ทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าในแต่ละวัดก็มีพระที่ บางอาจจะมีบางรูปชอบพักเอบางรูปชอบพักบีอะไรเป็นต้นก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในวัดแล้วในวัดในต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความมีคอร์รัปชันเข้ามาในสถาบันสงฆ์ไม่น้อยนั่นอาจจะกลายเป็นว่านักการเมืองมาแจกเงินหรือว่าถวายปัจจัยกับเจ้าวาดหรือกับวัดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสนับสนุนในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งต่อไป So apart from that, one of the most important principles of monastic life is harmony of the Sangha. And if monks became affiliated with particular political parties, then that would immediately cause division amongst the Sangha members. And also it has to be acknowledged that there is a fair amount of corruption within the monastic order, and we could easily foresee politicians making large donations to monasteries with strings attached that the monks in the monastery had to support that particular politician or his political party. ที่จริงแล้วในประเทศไทยในการที่พระสงฆ์ไม่ยุ่งอยู่กับการเมืองเป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ดีกว่าประเทศรอบๆที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันอย่างเช่นศรีลังกาพม่าเขมรลาวเวียดนามใต้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็คือเมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศศรีลังกาพม่ามาเลเซียก็ตกเป็นเมืองคืนของอังกฤษลาวเขมรเวียดนามของฝรั่งเศส นี่ในประเทศที่ทางตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้น

กครองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ขาดไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามากมายในสงฆ์และเมื่อถึงเวลาที่จะไล่ฝรั่งออกไปด้วยนั้นก็เป็นธรรมดาว่าชาวบ้านก็จะขอให้พระเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำเพราะผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนมากอยู่ในสงฆ์อยู่ในสถาบันสงฆ์แต่ในประเทศศรีลังกาประเทศพม่าเห็นได้ชัดว่าพระจึงมีบทบาททางการเมืองเมื่อศรีลังกาพม่าเอกราชแล้วพระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์เดิมก็มีการยุ่งกับการเมืองตลอดมาแต่ในศรีลังกาก็ยังมีพระเป็นส.ส.ด้วยซ้ำไป In fact the principle of seclusion or separation from the political process on the part of the Sangha is one principle that has been maintained quite well in this country, and particularly when compared with other Theravada countries in Southeast Asia. The main reason for this is that Thailand was the only country in this region that did not become a colony of Western powers. Burma, Malaysia were British colonies. Cambodia, Laos, Vietnam, French colonies. And in those other countries, then the strong relationship, supportive relationship between the crown, the royal family, and the monarchy and the Sangha was either completely destroyed or much weakened. And and in the efforts to drive out the colonial power, Britain in both cases, Sri Lanka, Burma, then the Sangha was looked upon as the providing the leaders in the society, because in those days the brightest and the best in the society would tend to go into the monkhood. And so the monks in those countries took on a political role. And after independence in the late 40s, then the monks were not ready to relinquish that role. And it just became part of the Buddhist culture in those countries. And we can see the results of that to this day in Sri Lanka, where you have monks who are members of a political party in parliament and exerting political power and sometimes for not such very good aims, in my view. ยุ่งกับการบานการเมืองเวลาสังคมปั่นป่วนสังคมมีปัญหาและคนมาขอคำแนะนำพระผู้เป็นผู้นำสังคมทางด้านศาสนาควรจะตอบอย่างไรและไม่ควรจะเงียบไม่พูดเลยในความเห็นของอาตมาพระเรามีหน้าที่

ที่จะต้องพูดในหลักกว้างๆหรือว่า values คุณค่าทางพุทธหรือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเห็นสมควรเห็นสำคัญเห็นว่าควรจะรักษาไว้และควรจะพัฒนาให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเล่าถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ควรจะเล่าถึงตัวบุคคลแต่เล่าถึงหลักการยกตัวอย่าง พุทธศาสนาถือว่าหน้าที่ของรัฐบาลสมัยก่อนคือหน้าที่ของมหากษัตริย์ถูกว่านี่หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ทุกคนในประเทศอยู่ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คือพื้นฐานต่ำสุดของการอยู่อย่างสงบสุขในสังคมและการเจริญในธรรมปัจจัยสี่ก็คือทุกคนต้องมีที่อยู่ต้องมีอาหารพอกินเสื้อผ้าพอใช้ต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องมียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อไม่ให้ใครขาดปัจจัยสี่ในแต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นหลักอย่างเรียกว่าที่ฝากไว้กับคนที่ทำงานทางโลกนี่ก็คือหลักการทางพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสใช่ไหมเรามีโอกาสพัฒนาตนแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าขาดปัจจัยสี่เราก็ไม่สามารถจะพัฒนาตนได้คือพุทธเจ้าไม่เคยละเลยในเรื่องของวัตถุถ้าไม่มีอาหารไม่มีอาหารพอกินไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหนี้เป็นสินยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีโอกาสรักษาโรคได้ทีนี้แล้วจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทางศีลสมาธิปัญญาอะไรคนก็ฟังไม่ได้เขายังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาในระดับนี้ได้ So the question is if monks are expected or should keep out of political debates and political matters then how do they fulfill their function as advisors and leaders of societyWhen people come and ask about this kind of questions, political questions, should monks simply be quiet and say that's not a matter for monks? Let's talk about meditation instead. Or do they have a role to play or other things that they can say? So my view is that monks can and indeed should.Speak about general principles of creating a good or a better kind of society. And there are certain principles that can be explained without reference to particular political parties or particular party platforms. One of the key ideas.Is that we believe as Buddhists that being born as human beings is a wonderful opportunity. This is a sphere of in samsara which is suited to learning and to development. But there is a catch that human beingscan only really develop themselves in the Dhamma when they have a sense of security with regards to what we call the four requisites.

0: So the four requisites are adequate food, adequate clothing, adequate housing, and adequate medical care. And we could perhaps even add, in these days, adequate education. But it's clear, I think, from the suttas that the Buddha taught that this was the duty of kings and governments, that they should look to create systems and structures in which everyone, without exception, in the society should have access to adequate food, clothing, housing, and medical care. So in that sense, if a government that gives importance to providing cheap and affordable health care to everyone in society, then in my view, that would be a political platform which would be in harmony with the Buddha's teachings. Obviously, the Buddha's
1: อย่างหนึ่งเรื่องศีลธรรมในสังคมความซื่อสัตย์สุจริตการปราบคอร์รัปชันการสนับสนุนศีลธรรมในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราต้องให้ความสำคัญ ดังนั้นพระเราก็สามารถพูดได้ในหลักการไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วก็พยายามลดความ การให้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมเรื่องเศรษฐกิจมันก็ เราก็ต้องให้ความสำคัญแน่นอนคนต้องมีงานทำแต่ว่าในหลายกรณีมีการสร้างโรงงาน อย่างยกตัวอย่างที่ลดภาษีของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยฉันดูให้ดีว่า ชาวบ้านก็มีงานทำมากขึ้นแต่บางทีในเงื่อนไขนั้นมันมีการผ่อนคลายในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในโรงงานทำให้คนงานทำงานในที่อันตรายมีอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าบางทีก็เรื่องมาตรการเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอากาศในที่ทำงานความปลอดภัยอย่างอื่น หรือว่าผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระยะยาวดังนั้นได้ดูตัวเลขในระยะสั้นเห็นดูว่าได้กำไรเจริญเศรษฐกิจเจริญแต่ถ้าในดูระยะยาวผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานดูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดูผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ถ้าเราคิดเป็นตัวเลขอาจจะทำให้กำไรมหาศาลลดน้อยลงไปมากแล้วกำไรนั้นส่วนมากไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไปต่างประเทศแต่นั้น สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องการให้ความสำคัญกับคนสำคัญกับคนทุกคนถือว่าคนต้องมาก่อน สิ่งของความอยู่ดีในระยะยาวน่าจะสำคัญกว่าการได้กำไรในระยะสั้นอย่างนี้เป็นต้น So there are other general principles. Of course, the promotion of morality and
0: and social harmony and these kinds of basic virtues will, it's the duty of monastics to be reminding people of these, and of right speech, and of, you know, political process, and of not lying and demeaning others, and using harsh and

the need for a healthy economy and so on, that economy shouldn't be one that's based upon short-term financial gains or growth in GDP at the long-term cost to physical, mental health of the people who are working in factories and working to provide that kind of increased wealth, and also shouldn't be dependent on long-term degradation of the environment. So these are a few kind of basic principles of putting people at the center of the equation, rather than people in as producers of wealth or as consumers, but people who are companions in old age, sick birth, old age, sickness and death, and who every one of us does not want to suffer but wants to be happy. Nandrago hai kon yu bin sun glang na go bin pueon tuk kon ge ge jeb tai doi gan gliet tuk rak suk doi gan. อีกอย่างหนึ่งในถ้าพูดถึงหลักพุทธตอนนี้เรามีแขกมาในเมืองไทยจำนวนมากอาตมาไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวแต่หมายถึงชาวลาวชาวพม่าชาวเขมรที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยอันนี้ชาวพุทธเราเนี่ยหนึ่งพอเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วสองพอเขาเป็นผู้นับถือศาสนาเดียวกับเราแล้วก็ยิ่งจะให้เกียรติกับเป็นเพื่อนเราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ ในเมืองไทยเนี่ยอาตมาก็ฟังหลายเรื่องที่คนไทยเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติที่มาทำงานกันดันอย่าให้ถือว่าเขาเป็นผู้เป็นมนุษย์ชั้นที่สองเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนคนไทยสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ก็ไปหาทำงานในตะวันออกกลางแล้วก็หวังว่าไปต่างประเทศไปหางานที่ไหนคนที่นั่นก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบก็เหมือนว่าตอนนี้เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีคนที่จนกว่าเรามาทำงานเราก็ต้องเมตตาเขาให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็เป็นสิ่งที่อยากเผยแผ่มากอย่าเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจคนมีอำนาจต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจคือไม่เอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจมีอำนาจน้อยกว่าSo this putting human beings at the center of society, and there's a large group of people who come into our country now as guests.Not talking about all the tourists in the hotels in Chiang Mai and Phuket and places like this, but the large number of people from Laos and from Khmer, from Burma, who are coming to work in Thailand and trying to make some money to take back and to help out their families in their own countries and help to take the next step up on the.Economic ladder. And just as in Thailand, people from Thailand have been going overseas for many years now, our standard of living has increased and people from poorer countries coming here. And as Buddhists, then we should welcome them and treat them well and treat them kindly and treat them justly. And one of the principles, if you have power in any situation,
then never take advantage of those who are in your power or have less

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับ
ก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: มาเจอี้กินจุกกันแท้ๆ
5: มิจฉาชีพคือฟังปรับใจเพราะว่าเขาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนคือคนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันกินจุกที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วาดจะอีคิงจูกันแท้คิงจูที่2แห่งฮึตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้เว้ยของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอีหรอก
4: คิงจูกันแท้
5: คิงจูที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใดขี้จุแต่แพ้ขี้จุที่สี่แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยั่งฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บอหูตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผ่ๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี้ขี้จุแต่แพ้ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี้ขี้จุกระแตจำไว้ให้ดีไผ่ที่มาชวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องคือสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
6: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
7: เราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางก.ล.ต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นแล้วทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางก.ล.ต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
9: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
6: ณธนาคาร
9: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
6: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
9: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
6: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
9: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
6: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
9: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
9: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
6: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
9: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
6: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
9: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
6: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
9: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภา เห็นด้วยจ้า
6: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
9: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
10: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ก่อนนั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ1เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา

0: นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ใจเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆัง

อิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปริณิพุตโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์

ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโคปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่ง

เป็นตนสุทธาภิญญานกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทัง

เสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีนชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

ประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธ

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจ

สวากขาตตาธิคุณโยคเสนไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยัติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติ

โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตะมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติ

แห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้า

จวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

ด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระ

สำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกา

และจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันธามหังตะมะริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระ

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัดสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสร้าง

ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

กะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน

0: อาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอาชีพของเราไม่ใช่อย่างที่บางคนมองว่าเป็นช่างตัดผมแล้วเราพยายามอบรมนะคะช่างผมเข้ามาที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟชชั่นนอลต้องทำตัวอย่างไรภูมิใจที่คนที่สนใจตั้งใจเรียนเนี่ยก็ไปเปิดร้านประสบความสำเร็จ
1: เกดกล้าวชื่อที่คนในวงการความงามของเส้นผมต้องรู้จักผู้ที่สร้างสรรค์ความสวยงามความหล่อให้กับเหล่าดาราและคนดังมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นร้านเสริมสวยที่โด่งดังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินผู้ก่อตั้งร้านเสริมสวยเกดกล้าวจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็อยู่กับวงการเสริมสวยมาตลอดเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7ปี7ปีอาจารย์ก็ได้มาเปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงอ่ะก็คือเป็นเกรด9ก็จะดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยนึงที่นิยมตัดปัตเตเลียนผู้หญิงก็ตัดปัตเตเลียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่9ผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันอาจารย์ก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยค่ะตอนนั้นจนหน้าบัตรนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรด9ไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาร่าสวยฟาร่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาร่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณตุ๊กดวงตาตุ้งคมณีคุณดวงใจหทัยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนีรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซทั้งหลายก็ตามอ่ะก็จะได้รับความจริงใจแล้วก็จริงจังกันแล้วก็แน่นแฟน
1: เริ่มรู้จักเกรด9เหรอคะแม้เขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกรด9แน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสคนในวงการบันเทิงก็รู้จักจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกรด9ที่ทำให้แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีทคิดว่า หนึ่งก็คือเขาเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีทคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินเข้าไปในเกตก้าเนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลย1ทําให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทําให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ําหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเค้าก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
2: ก็จริงๆไปมานานมากแล้วค่ะแบบเกินมี5ปีอ่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทําก็จะแบบว่าทําสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เค้าก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เค้าจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เค้าก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทําสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทําที่มันแรงมากเค้าก็จะไม่ให้ทําเค้าก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยบางทีไปทําสีแบบน้ําตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทําน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปอัปเดตจริงๆคือรู้สึกว่าเหมือนไปทําที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปซาลอนเหมือนแบบสมัยเนี้ยเนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมากที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
3: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและความโดดเด่นบนเส้นผมจนชื่อของเกตกล้าวสามารถการันตีความงดงามด้านทรงผมให้ทุกคนที่ก้าวออกมาจากร้านอย่างมั่นใจตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าความแตกต่างกับอดีตก็คือปัจจุบันเนี้ยคนที่มีความรู้เนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดน่ะของคนที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตามกว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2 สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของ

0: ช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องได้และเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้องมาเป็นอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาลอนก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาวสองคนใช่ไหมคะคนโตก็อาจจะหน่อยคนเล็กก็อาจจะน้องหนูแต่ว่าปัจจุบันนี้จะต้องดูแลซาลอนกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะซาลอนเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่หนัก
1: ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดเลยอะค่ะรู้สึกมีก็มีความภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อะค่ะเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เห็นแม่มาตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมแล้วก็ทำอาชีพนี้คือเราภูมิใจในการที่เราไม่เคยต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไงมันยึดมั่นอยู่ตรงนี้มันทำมาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทำผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทำกล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทำอะไรแบบนี้แล้วกล้าแบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็จะทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
2: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทำผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
0: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีคนสนใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนเวเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา 300-400 คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาคุยถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้งฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่2เป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impactเราต้องการจะยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเรา

0: Young Forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นตำนานช่างผมไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมอิสระผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
2: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่าเกล้าผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี่มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียร นะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดผมที่เราพันดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมครีมร้อนๆวางบนกระทะแต่กระทะนี่ก็จะมีก้านเท่านิโป้เนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวคีบคีบตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆเนี่ยเราก็จะคีบคีบเนี่ยมาใส่ที่ผมใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตังค์เยอะคือเราวันนึงเราได้ทำ100 กว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
3: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
0: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501-502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกคือการดัดอย่างที่บอกเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวคีบตัวหนีบตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะแล้วพอมาถึงในปีประมาณ 2507-505 ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยละม้วนหอยแล้วหวีเป็นลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
2: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่ตัดนะคะหรออาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขามั้ยคะหรือว่าจะขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
0: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าตัดแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดทรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงอะแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ช่างผมจะต้องเรียนรู้เลยต้องมีเรียกว่าความรู้สึกพิเศษในตัวของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบผมลักษณะไหนเนี่ยเราจะเห็นกิริยาของลูกค้าในการเขาจับผมเขาเราจะรู้แล้วเขาชอบลักษณะไหนเราเก็บไปแล้วนะ1 นะ 2 หน้าตาเขาไม่ได้ในตามแบบผมแทนที่เราจะบอกอุ๊ยตัดไม่ได้หรอกทรงนี้เราจะบอกว่า ทรงเนี้ยคุณตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่สมมติว่าจมูกเขาแบนเราก็จะต้องบอกว่าตรงนี้จะไม่เหมาะคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่งลูกค้าชอบไหมคะ
4: ชอบ
0: แล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่เราเฟซไงจะช่วยได้นะ

0: ค่ะตรงนั้นค่ะ
1: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
0: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขอ
2: ยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับต้องการจะทำผมไปงานนะคะเป็นพิธีกรอย่างรีบด่วนเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวยรวบผมเป็น1ช่อไปก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะแบ่ง2ช่อเพราะว่านางแบบต้องการจะรีบ

0: ครับ
1: เสร็จแล้วนะคะผมทรงนี้นะคะกึ่งเป็นมิดดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนในตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผมค่ะ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่สวยเกรดเก้ามากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพลิกแพงแบบไหนทำแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลาเรามีน้อยเราต้องก้าวแบบไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทำอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของเรียนเกรด9มาก็นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสาธิตอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: โอ้ยเป็น10ปี
2: เป็น10ปีอ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้เทคนิคต่าง
3: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นโรงเรียนเกรด9ฉะนั้นก็เลยมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจายฝีมือ
2: เขาเรียกว่า
3: ไปทั่วเต็มไปหมดเลย
2: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องตามใจ
3: ช่าง
2: ส่วนหนึ่ง
3: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสอยู
2: ่
3: นะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้าอย่างนี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
2: แต่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร
3: ้อย
2: แล้วก็ทำผมได้ง่าย
3: ครับผม
2: แบบว่าสามารถตัดไปเซตเองได
3: ้
2: ครับผม
4: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรด9ได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการอย่างไม่เสื่อมคลายและจะยังคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไทยไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรด9
5: พบกับการผจญ

ครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยตอนมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางลำดับต่อมาเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะและควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ อีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอห
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแรง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเกรด4ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านแสนบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านแสนบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านแสนบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านแสนบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มาอายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาสวัสดีครับ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นได้2เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกายในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวๆก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอดว่ารักสวยรักงามมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานี้สมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันนะมันสนุกดี
1: ยานี้พี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค่ะ
1: พีชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
2: คน active มาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพีช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่เพราะว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
2: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆนะคะเราก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลาย10ปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าโอ้ไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวจะทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วบอกว่าแล้วทำไมพีทนี่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อนค่ะ

0: ปี54ที่ย่านิดจะออกจากงานคือย่านิดเป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอ่ะเท้าเราบวมอ่ะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนม้านั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอ่ะพอเริ่มขึ้นแล้วมันเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีนึงก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านี้เล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได้
2: มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
2: ค่ะ
1: รวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
2: ครับ
0: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีพอตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5 5354ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบโอ๊ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เอ้ยเล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานี้กินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: นมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็ไม่รู้จักร่อง11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบนี้เขาบอกตัวเองมีร่อง11เราก็โอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาถึงยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ยานี่ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบยะนางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรเนี้ยใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงแปลว่าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับยาไทรอยด์ด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยด์เนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทันเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครแล้วก็อยากลองลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครเขาจะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

ยากไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทางเลย

0: มากๆเลยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งอ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้

ุขกับการออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวแล้วเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: ด้วยหัวใจอันแน่วแน่เอากันสักตั้ง
1: ผู้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
0: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
0: ใครใครก่อนเล่าถึงยานี้

ชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเม้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: แก้วกันหาพ่อชาลีแม่มาถึงแล้วเหตุไหนพระลูกแก้วมิมาเล่าลากแกจะให้แต่ก่อนแต่ไรสิพร้อมเพียงเจ้าเคยวิ่งลาลีเลี้ยงเคียงแข่งขันมารับพระมหันดาทรงพระสำรวนลาเลิศรีบหลับเอาคอท่านแล้วก็พากันกราบกรานพระชนนีพ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลมาให้แม่กันหาจะโอนวอนวายจะเสวยนมพระทมเนื้อพระเพราพรางชรแม่นี่ต่างตามภาษาทารกเจริญใจมีอุปมาเสมือนหนึ่งลูกชายสามขนองปองจะชมแม่เมื่อสายันโอ้ว่าจอมฟันของแม่เอ้ยเจ้าไม่เคยได้ยังเท้าทั้งสองเหยียบดินลิ้นมิได้ตายไรมิได้ต้อมเจ้าฟังแต่พี่เลี้ยงขับกลมบำเลอรับกับโดนตียามบันทมร่มทุรีมิได้มาแผ่วผ่านแม่สู่รักษาบำรุงเจ้ามหาเตมหันเจ้าไม่เคยได้ห่างพามารดาทักราตีโอ้ว่าความเข็นใจในครั้งนี้เรือที่จะขนาดสิ้นสมบัติตัดยากแต่ยังตัวต้องไปหามาเลี้ยงและลูกผัวทุกคำเช้าทุกเวลาแม่มาสระจะไว้เป็นกำพร้าทั้งสององเสมือนหนึ่งลูกหงเหมมรหัสปักสินปาสจากนุจรินไปตกคุกอยู่ในโคนนองสินสีทองอันพองแผ้วแต่ก่อนเอ่ยแม่กลับมาแล้วได้เชยชมเจ้าทั้งสองสบายจิตที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคลายทุกข์ทุเราลงลืมสมบัติขัตติยวงในเวียงวังโอ้แต่ก่อนเอ่ยแม่เคยได้ยินเสียงเจ้าทั้งสองกินละจ่าแจวแจวอยู่ตรงนี้นั่นก็รอยเท้าของพ่อชาลีนี่ก็รอยเท้าของแม่กันหาแม่ยังได้เลยเห็นนู้นกวดสายเจ้าทั้งสองลายเล่นเป็นกองสิ่งของเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่แต่ลูกหลักทั้งคู่ของแม่ไม่รู้ไม่เห็นโอ้พระอาสมเจ้าเอ่ยช่างอัศจรรย์แต่ก่อนสุขใสด้วยสีทองเสียงนกก็รำร้องสำเรียงเคียงคู่และคู่คันทั้งจักจันพันในเลไลลองอยู่ริงริงและรวยรวยโหยสำเนียงสังขีขับประโคมไปโอ้ทนายจึงเงียบเมื่อยามนี้ทั้งอาสมก็มองสีเหมือนจะเศร้าโศกวัชรอยว่าเจ้าลูกนี้จะพัดจากอกจากมารดาเสียจริงแล้วกำมังในครั้งนี้ นางจึงเข้าไปทูลถามพระเวสสันดรพระราชสามีด้วยความสงสัยว่าพระพุทธที่เจ้าข้าก้าวกระหม่อมฉันมัดเสียงประหลาดใจอันทรงกุมารนั่นไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุหรือว่าพากันไปเที่ยวรับพระเนตรนอกตำแหน่งสิงสัตว์ที่ไล่แหงขนองฤทธิ์มาพานขบกัดตัดชีวิตพระลูกขานี้พาไปกินเป็นอาหารถึงกระนั้นก็พบพานซึ่งกะเรวรังมีเลือดก็เนื้อจะเหลืออยู่สำคัญว่าจะเป็นตายนี่สุดจงหมายประมาณแล้วโอ้จะเว้นแก้วทรงสว่างอกของแม่เอ้ยแม่เคยได้รับฝันเจ้าทั้งสองทุกเวลาเป็นไรเจ้าไม่มาเหมือนทุกวันนี้หรือว่าพระลูกข้านี้จะสูญสิ้นพระชนละมานอยู่ในป่าหิมมาผ่านนั้นแล้วเอง
1: เมื่อสมเด็จพระนางมัตสีเธอกราบทูลพระราชสามีพระเวสสันดรทักเท่าไรทักเท่าไรพระเวสสันดรก็ไม่ตัดจำในวาจาแก่พระนางมัตสียิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีนั้นกัดตุ้มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีทรงพระกันแสงข้ามควรลำพึงลำพันว่า
0: ว่าเจ้าแม่เอ้ยแม่มิเคยได้เครื่องเค้นเหมือนครั้งนี้เมื่อจะหากบุ

ธุริตมหาก็พบหน้าทั้งลูกผัวหวังเป็นเพื่อนทุกข์สำคัญว่าจะเป็นสุขปัสสาเมื่อยามจนคันลูกหายทั้งสองคนก็สิ้นคิดทูลพระสวามีมีได้ปานีสักนิดสักน้อยหนึ่งเท้าเธอกับนิ่งขึงตรงพระองค์ดูเหมือนจะขัดเคืองด้วยเรื่องอันใดอนิจจาเอ่ยหน้าน้อยใจมาจำนงอุปเมือนคนไข้หนักเลเหวมีซ้ำแพทย์เอายาพิษมาวางให้เวทนาในที่ว่าจะรอดไปได้สักทีวันพระคุณเอ๋ยเมื่อเลิกจากไอสวรรค์มาอยู่ดงข้าพระบาทมัดสีจำนงปองจิตมิได้คิดเป็นใจสองหวังจะเป็นเกือกทองฉรองยุคคนทูลหัวไปจนสิ้นบุญตัวตายไปเมืองพีนี่จะวาสนามัดสีไม่สมคะเนเลวพระทูลกระหม่อมแก้วจึงชิงชังมีนำพาคันลูกหลักดังแก้วตาทั้งสองคนหายไปอกเอ๋ยจะอยู่ไปใหญ่ให้เวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งศึกษาลัดดาวันย่อมจะอาสันพอลูกเป็นเทียงเทง ถ้าไม่เห็นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัดสีวัยจะเศร้ามิ่งมัทธยัตตัดเยื่อใยได้โปรดก็จะเห็นเตกกะเละวรังซากศพของมัดสีอันวายชีวีโสมกิ้งอยู่ในกลางดงเสียจริงแล้วกะมังในครั้งนี้โสโพธิสัตว์โตเมื่อสมเด็จพระเวสสันดรเห็นพระนางมัดสีมาร้องข้ามกวนลำพึงลำพันถึงพระลูกหลักถ้าองค์สมเด็จพระเวสสันดรไม่ตัดแก่พระนางมัดสีบ้างก็จะดูเป็นกะไรพระนางสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดคำควรขึ้นว่าถ้าเราบอกความจริงแก่พระนางมัดสีว่าวันนี้ได้มีเท่าชราตาโชชกมาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชาชราตาโชชกสมเด็จพระนางมัดสีก็ด้วยความเป็นแม่ก็จะมีความอะไรผูกไปอาวรถึงพระลูกรักกันหาชาลีมีขาดสายสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดขึ้นในใจว่าเราคงจะแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัดสีว่ามีชู้คบชู้สู่ชายจริงฝ่าผู้หญิงถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่โกรธถ้าพูดความไม่จริงแล้วจะไม่โกรธสมเด็จพระเวสสันดรจึงแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัดสีว่ามีชู้ฟังแล้วสมเด็จพระเวสสันดรกล่าวหาพระนางมัดสีมีชู้ว่าโอ้เป็นเช่านี้มัดสีแฟนเราโทษไม่น่ามัวเมากินข้าวข้าวมากำมาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่ามัดสีแฟนพี่จะเป็นไปได้มัดสีเอ้ยเจ้าฟังคำพี่นะมัดสีเราจะกล่าวแก่ท่านว่าเจ้าเข้าป่าตั้งแต่เช้านะมัดสีกลับมาถึงพระอาสมของเราเป็นเวลามืดค่ำเจ้ากลับไม่กลับเปล่ากลับมาถึงพระอาสมของเราเจ้าทำแก้มเป็นบีบน้ำตาตีอกชกลำว่าลูกหายมัดสีถ้าเจ้ารักลูกกันหาชาลีของเราจริงเราเจ้ารักเสด็จพี่จริงเมื่อดังวาจานะมัดสีเธอคงจะไม่กลับมามืดค่ำเธอคงจะกลับมาตั้งแต่วันเช้านี้เจ้าเข้าเตือนจะลืมพาได้หน้าเจ้าลืมหลังถ้าเป็นเหมือนดังแต่ก่อนนะมัดสีเรามียศมีอำนาจวาสนาเหมือนแต่ครั้งก่อนเจ้าประพฤติตัวเช่นนี้ร่างของเธอคงจะขาดเป็นท่อนๆด้วยพระกรมือฝาของเรามัดสีด้วยพระกรมือฝาของเราเป็นแน่แท้นะมัดสีเมื่อสมเด็จพระนางมัดสีได้ฟังพระเว

ษฎรกล่าวคำพิพากษาเธอว่าคบชู้สู่ชายทำให้สมเด็จพระนางมัตสีโกรธพระเวสสันดรสุดที่จะกระนับลืมความคิดถึงลูกกัณหาชาลีทั้งสองสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรฟังคำพูดของหม่อมฉันหม่อมฉันรักเสด็จพี่รักลูกกัณหาชาลีดังแก้วตาดวงใจถ้าหม่อมฉันไม่รักเสด็จพี่ไม่รักลูกกัณหาชาลีของเราทั้งสองนั้นหม่อมฉันจะเสด็จตามเสด็จพี่ออกมาอยู่ป่าให้เหนื่อยยากลำบากกายถึงอย่างหม่อมฉันจะอยู่เวียงวังถึงยังจะดีฝ่าที่หม่อมฉันมาหาลูกกัณหาชาลีเสด็จพี่ชานั้นได้เกิดจรายุคขึ้นในป่าเพราะมีสองเสือสามสัตว์มานอนฝั่งหน้าหม่อมฉันจึงกราบไหว้บอนขอหนทางหม่อมฉันจึงได้มาถามเสด็จพี่เป็นเวลาช้านานสมเด็จพระนางมัตสีถามพระเวสสันดรว่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่พระเวสสันดรก็ไม่ตอบยิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีกัดกรุ่มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีจึงออกตามหาพระลูกรักกันหาชาลีไปทุกคนทุกแห่งไปทุกที่สมเด็จพระนางมัตสีจะเป็นไปได้สมเด็จพระนางมัตสีด้วยความคิดถึงลูกด้วยความอาลัยอาวรณ์คิดถึงกันหาชาลีทั้งสองด้วยความเป็นแม่สมเด็จพระนางมัตสีเหมือนเปรียบเสมือนคนบ้าเจอนกถามนกว่าเห็นลูกกัณหาชาลีของเราทั้งสองเดินทางผ่านมาทางนี้หรือไม่เจอต้นไม้เป็นพุ่มไหวสมเด็จพระนางมัตสีก็เข้าไปถามว่าเห็นลูกกัณหาชาลีของเราเดินทางมาทางนี้หรือไม่สมเด็จพระนางมัตสีจึงไม่มีคำตอบสมเด็จพระนางมัตสีจึงเดินทางได้50โยชน์จึงกระเสือกกระสังยังมาถึงพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จมัตสีจึงร้องไห้ลำพวงลำพึงถึงพระลูกรักกัณหาชาลีทั้งสองว่า โอ้เจ้าดวงสุริยันจันทนทั้งคู่ของแม่เอ้ยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระมารดาไปสู่พาราได้ไม่รู้ที่ลือว่าเจ้าจะข้ามทะเลหิมะเวทประเทศแดนใดถ้ารู้แจ้งประจักษ์ใจแม่นี่จะตามเจ้าทั้งสองสุดแรงแล้วนี่ก็เหลือที่แม่จะเที่ยวสืบเสาะแสวงหาเมื่อเช้าแม่จะเข้าป่าพบชาลีแม่กันหายังโอนวอนสั่งแม่ยังได้กับรังมาร่มรูปจูบกระหม่อมจอมฟันทั้งสองล่ากินยังจับนาซาอยู่รวยลื่นโอ้พระลูกข้านี้ไม่คืนจะเลวกับมังในครั้งนี้กัณหาชาลีลูกรักของแม่นับวันจะล่วงลับไปเสียแล้วสิโนใครจะกอดพระโสเสวยน้มเมื่อยามแม่นี้จะเข้าสู่บันทนเจ้าเคียงเลี้ยงมอนนอนเนบข้างอกแม่ทุกราตีแต่นี่แม่จะก้มไข่ให้นิทาโอ้แม่อุ้มทองประคองเคียงเจ้าทั้งสองหวังจะหมายมันสำคัญว่าจะเป็นเพื่อนยากฝากผีพึงลูกรักทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะเป็นผลอาเพศผิดประมาณแล้วโอ้จะเว้นเจ้าเอาแต่ห่วงสงสารนี่ลือมาสวมของให้แม่นี่ติดของขัดด้วยผ้าอะไรเจ้าทิ้งแต่ชื่อและโฉมให้ปรากฏในแววตาเมื่อ

าแม่จะเข้าสู่ป่ายังได้เห็นหน้าเจ้าทั้งสองอยู่ลัดลัดควรเหลวลือมาสลัดผัดแม่นี้ไว้เหมือนจะเตือนให้แม่นี้บันไลเสียจริงแล้วควรจะสงสารเอ่ยด้วยนางแก้วกัลยาณีน้อมพระเกศีหวังทูลฟ้าหวังจะตามลูกหลักทั้งสองลากราบถวายบังคมลาเลวลูกเลือเยือนบทจรเยื่องยังพระกายนางให้เสียวันดังพระองค์ดุจชายธงกำลังลมพัดอยู่ลิ้วลิ้วสิ้นแรงเธอระโหยหิวระถวยสวงพระสอเธองุบงวงดวงพระพัดไม่ผิดพันไม่แปรพันจะทูลสั่งมิทันได้ทูลเลยจึงตัดว่าพระคุณเจ้าเอ่ยได้คำเดียวเท่านั้นก็หายเสียงเอียงผักกายบายสิโรเพศเนตรประหับรับพระโอษลงทันทีพระนางก็ถึงวิสัญญีสรบรงตรงหน้าชานปานปันหนึ่งว่าชัดทองอันต้องสายฟ้าอัศนีฟาดขาดละเห็นเลวกรมรงตรงพระที่นั่งนั้น

โยมตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยโยมฟังเทศมัดซีมาตายที่หน้าตรงนี้ก็ต้องเดือดร้อนเจ้าภาพต้องเป็นค่ายาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยโยมคนละนิดคนละหน่อยก็พอโยมคือคณะท่านเจ้าภาพก็คือคุณเพ็ญพันธ์ชาววิสิทธิ์คนละเล็กคนละน้อยโยมช่วยมัดซีคนละเป็นยาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยมัดซีนะโยมเป็นเมียกษัตริย์จะมานอนตายอย่างชาวบ้านของเราไม่ได้จะเอาหนังสือพิมพ์มาปูก็ไม่ได้มัดสีตายต้องมีเงินค่าโรงต้องมีเงินค่าตะปูต้องมีเงินค่าตะปูอีกเยอะแยะโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าใครได้ทำบุญในกันนี้โยมเกิดชาติหน้าฉันใดจะเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อับจนปัญญาโยมคือไม่อาจรับจนปัญญาเหมือนแล้วจะไม่ต้องมาพัดพาจากพระลูกรักเหมือนกันหาชาลีโยมและไม่เกิดแล้วจะไม่เป็นลมในกลางป่าช่วยคนละเล็กคนละน้อยโยมเป็นข้าโยมยาดมยาหอมยาหม่องให้แก่มัดสีคนละเล็กคนละน้อยถ้าโยมไม่บริจาคในการนี้หลวงพ่อก็จบไม่ได้โยมสองทุ่มพ่อก็ยังต้องเทศอยู่องค์อื่นก็ไม่ได้เทศโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นข้ายาดมยาหอมให้แก่มัดสีโยมป่าหังนาริหินป่าหังนาริหินปินนาริหินองค์พระเวทสันดอนเห็นมัดสีสีสมนมานั่งนิ่งนอนอยู่ในสาราสิบยี่สิบโยมสิบยี่สิบโยมให้

หยิบกันมาบอกกันทั่วหน้าทำศพไม่มัดสี่โยมวันนี้มาบอกช่วยกันเป็นเจ้าภาพทำศพมัดสี่โยมคนละเล็กคนละน้อยจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกโยมจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกจะใส่ย้ำหรือว่า

คงจะเสียใจหรอกโยมช่วยกันคนเล็กคนน้อยโยมสมมติว่าสมเด็จพระเวสสมเด็จพระนางมัตสีมานอนแน่นิ่งอยู่หน้าพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระเวสสันดรคงคิดขึ้นว่าสมเด็จพระนางมัตสีนั้นคงสิ้นชีวิตสมเด็จพระเวสสันดรลืมคำที่ให้สัญญากับมัตสีว่าจะไม่ถูกต้องเนื้อตัวกันตลอดถึงที่บวชเป็นนักบวชอยู่นี้สมเด็จพระเวสสันดรลืมคำพูดแก่พระนางมัตสีจึงยกศีรษะของสมเด็จพระนางมัตสีมาวางไว้ที่ตักแล้วเอานิ้วมือไปวางที่จมูกเห็นสมเด็จพระนางมัตสีนั้นยังมีลมหายใจอยู่สมเด็จพระเวสสันดรจึงหยิบน้ำมารูปพระอุระหวังจะให้สมเด็จพระนางมัตสีฟื้นชีวิตขึ้นมาเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้น้ำรูปพระอุระสมเด็จพระนางมัตสีก็ฟื้นชีวิตขึ้นมาครั้งแรกที่สมเด็จพระนางมัตสีลืมความเจ็บปวดที่ตามหาพระลูกรักกันหายชาลีไป50โยชน์ลืมความเจ็บปวดสมเด็จพระนางมัตสีจึงถามพระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรอันลูกรักกันหาชาลีของเราทั้งสองน่ะไปอยู่ที่ไหนไม่ออกมาต้อนรับเหมือนทุกครั้งสมเด็จพระเวสสันดรจึงกล่าวความจริงแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเราจะกล่าวความจริงให้เธอฟังวันนี้ได้มีเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังเช่นนั้นจึงถามแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่ทำไมไม่บอกกับหม่อมฉันว่าได้ลูกของเราทั้งสองนั้นให้เป็นกิปิยทานตบุตรสมเด็จพระเวสสันดรจึงบอกแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเธอจึงหยิบน้ำมรังเหนือสิโนทกให้ตกบนเหนือปัทภีเทวดาที่อยู่บนเส้บนสวรรค์ก็เส้สองสาทุกการร่วมอโมทนาในแก่ให้แก่พระเวสสันดรแก่สมเด็จพระนางมัตสีได้บริจาคลูกรักกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาโชชกในเนื้อหาสาระในกันที่9ก็มาหยุดลงตรงนี้ท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัตสี90พระคาถาก็ขออวยพรแก่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์พร้อมด้วยคณะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเทศในกันที่9ขอผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวในที่นี้จงมีอายุวรรณสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัตสี90พระคาถาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Work Hard ออกกำลังใจ
1: ฮัลโหลหวัดดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันน่ะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดอะผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขับใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่เหรอคะ
3: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
3: ทำยังไงอ่ะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
3: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
2: จริงสิคะ
3: แล้วก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนาน
2: ๆงั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
3: อ้าวดีไปเลย
2: โอเคไปกัน
3: ไปเฮ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
2: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
3: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่นึงที่ทำผลไม้แปรรูป
0: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซีต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีจ้า
5: ครับ
4: ไปไหนกันครับวันนี้
2: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะ
4: ค
2: เลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
4: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่ครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มในบ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่ครับ
3: ค่ะก็เลย
4: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอแล้วก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนี่ครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปกัน
3: ค่ะพอดีเพื่อนๆอ่ะให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
4: ได้ครับผม
3: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำ
4: เป
3: ็นรูปอะไรได้บ้าง
4: เราเรียนรู้ในกลุ่มของป้าครับ
3: อ๋อนะคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ง
3: ั้
2: นเราไปกันเลยไหมคะ
3: ไปก
2: ัน
3: เลย
2: ไปเลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
6: คือในชุมชนบ้านบางพลับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือตอนนี้เปิดฟ้างแล้วเปิดฟ้างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำต

จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง

มะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานเนี่ยต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทานน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ

0: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
1: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีนึงจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันก็อยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: มาแล้วมาแล้วเร็ว
1: ครับนี่ลูกนี้แก่แล้วน่าเหลือกเลยไหมเดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
0: ค่ะประมาณนี้เหรอคะพี่โต้ง
1: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
0: ้5โลกว่า
2: โอ
0: ้ยโอ้ย
1: มานี่นะครับเห็นไหมพอแล้วเปรียบเทียบเลยไหมเนี่ย
0: ค่ะอันนี้ยัง
1: ใช่ยังใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
0: ตาห่าง
1: ที่มันจุดๆเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
0: ตา
1: ติดเลย
0: เออใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่เห็นที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: เดี๋ยวจากสวนต้นโพนะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาข้าวอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นนี่บนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างเลยที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันนะครับก็จะเป็นพันมะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันเฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันที่เราเห็นนี่คือพันหงทองนะครับเราปลูกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันก็ปลูกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสุขามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเตาน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะนึงนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีที่สังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าที่แรกมันเป็นสีใสๆตอนหลังเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองเนี่ยตัวเนี้ยมันขึ้นจะตรงกลางมาเข้ามาริมใช่ไหมตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้ละฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันวุบๆๆตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้ว
3: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สครับที่นี่เรามีพวกเราเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเข้าประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อนไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นเนี้ยหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กระมังก็เป็นกระมังกระมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายโอเค
0: เรามาเริ่มแข่งกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เลย
0: เวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับเราก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้าขาวบางใช่ไหม
1: ใช่
0: พอเราหยอดไปผ้าบางมันดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดไปนะครับเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าบางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
2: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำแป๊บเดียวนะครับ

0: นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติดูพอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันโรคมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยาน4ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นผูกขาดเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ตั้งแต่ตลอดทริปเนี่ยวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนเนี้ยได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในบ้านบางพลับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบริเพชรที่นี่นะครับว่าบริเพชรที่เนี้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหน
1: ที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
4: บอระเพ็ดค่ะ
3: บอระเพ็ดถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
4: ขมมากเลยค่ะ
3: เคยกินยัง
4: เคยละค่ะ
3: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
4: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
3: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบอระเพ็ดเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบอระเพ็ดเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
4: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
3: ไส้ของบอระเพ็ดจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
5: อ๋อนะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
3: 1คืนค่ะ
5: อ๋อ1คืน
4: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
3: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
4: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
3: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบอระเพ็ดเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
4: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
3: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกแล้วแช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบอระเพ็ด1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลงขึ้นแล้วก็ตักบอระเพ็ดออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บอระเพ็ดที่หวานกรอบ
6: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบอระเพ็ดใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบอระเพ็ดมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบอระเพ็ดมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
3: อยากลองชิมไหมคะ
4: อยากค่ะ
3: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
4: อันนี้คืออะไรหรอคะ
3: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
4: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
7: ขอบคุณค
5: ่
7: ะ
5: อันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
4: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
3: ใช่ที่นี่มันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอ่ะ
4: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบอระเพ็ดที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
3: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
4: ใช่ค่ะเพราะพูดมากค่ะ
8: กับชาติล่ะคะ
3: มะกอกับชาตินี่คือว่าเราละพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
5: ันก็ดูไม่สวยงาม
3: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
5: ค่ะ
3: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้บางค่ะ
5: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาด้วยล่ะคะ
3: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะ ถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือนครับมันจะเป็นแบบนี
5: ้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
3: น้ำปูนค่ะ
5: ตอนนี้น้ำปูนใช่ไหม
3: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
5: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะคุณ
3: มะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่ตรงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกนะพับลงกลางค่ะ
5: ต้องเรียกว่าปูหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้วอ่ะ
3: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: อืมใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชาแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราเอาไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ให้อิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนฝ่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสลูกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็มาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี7กันยายน2569ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรมมีการประทับตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อๆมาทรงสืบสานรักษาและทรงปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์ในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศ์สมเด็จพระสังฆราชสีวัดพระขังโคสิตารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราช

ุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศ์ยานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศ์ยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยวงศ์ยานสมเด็จพระสังฆราชดอนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศ์ยานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราชบูรณะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุตสะเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสะเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกิติโสพลมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณญาโณทยะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสะเกษสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอุทธายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระผู้ทรงประกอบพระกิจกรรมในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นการทรงสืบสานธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา17นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

มหาวชิระราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกอันเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางกรมควบคุมโรคเริ่มใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570จากความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะต่อผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้มาเยี่ยมและประชาชนในชุมชนภายนอกเพราะโรคติดต่อไม่สามารถถูกจำกัดไว้ด้วยกำแพงหรือเขตพื้นที่การป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนพึ่งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์
มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนซึ่งโรงเรียนทั้ง3แห่งมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อล้อมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสุขงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามวัดแก่งจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Awards Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรพร้อมคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันธ์เอมสารและวัดศรีการพุทธสยามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางมาลีเกษมสุขพร้อมคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกาบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแต่ละพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอท่าวังผาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม10อำเภอ54ตำบล466หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยมุ่งนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสม

ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเข้าไม่ถึงส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนตลอดจนสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนไปสู่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลย

0: นะ
1: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
1: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
2: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
3: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
4: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
1: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้ว
4: เอามาเร็วเร็ว
3: เฮ้ยแก่นแก้ว
1: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
6: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
6: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
6: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
3: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
3: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
6: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห
3: ็น
1: ป้อแก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมา
1: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
3: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะระริยมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียเมตสูตรเพื่อท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติและสั่งสอนอบรมหรือส่งต่อไปยังผู้ที่เรารักปรารถนาดีในทุกๆคนเรียกว่าเป็นการส่งของขวัญเป็นธรรมะไปเมื่อเขาได้รับแล้วเขาดูแล้วเขาอาจจะส่งต่อก็ได้การที่เราส่งไปให้คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนก็แสดงว่าเราให้ของขวัญที่พิเศษสำหรับเขาเขาจะดูไม่ดูในวันนั้นก็แล้วแต่เขาหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ให้ส่วนผู้รับจะรับแล้วไปปฏิบัติอย่างไรส่งให้มันกระชั้นกระชั้นเดี๋ยวก็ส่งอีกส่งอีก

อารณีก็ส่งอีกนี่คือกิจที่เราควรทำเรียกว่าเป็นธรรมทานเหมือนกับญาติโยมที่สนับสนุนอาตมาก็ถือว่าเป็นการทำธรรมทานทั่วโลกและยั่งยืนและถึงง่ายถ้าพิมพ์หนังสือสัก 3,000 เล่มเนี่ยขาย2ปีไม่หมดนะแต่ถ้าออกทีวีอย่างนี้สามารถส่งได้เลยแล้วถ้ามีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถมี LINE แล้วส่งได้เราก็ส่งไปเป็นธรรมทานของขวัญแล้วเขาสามารถจะเก็บได้ในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์และสืบค้นได้นี่คือเรื่องธรรมทานอาจจะเกิดจากการที่ท่านทั้งหลายได้ฟังกรณีเมตตาสูตรเพื่อลดความเครียดของท่านทั้งหลายจะต้องมามองคำพิอัตมาก็จะขอเทศนาเป็นเชิงธรรมบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจและตอนที่แล้วอาตมาได้กล่าวถึงสุวัจโจความเป็นผู้ว่านอนสนง่ายคือเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการตักเตือน3ประการนี้และเมื่อในกรณีนั้นก็ทำโยนิสมนสิการคือคิดล่วงหน้าเอาไว้ว่าในกรณีเช่นนี้แม้เรายังไม่ได้ใช้วันนี้หากเกิดในวันหน้าเราจะใช้ในกรณีนั้นการทำโยนิสมนสิการก็เหมือนระวังสตังไว้ตรงนี้ระวังเครื่องดับเพลิงไว้ตรงนี้ระวังกุญแจไว้ตรงนี้ระวังแล้วเราก็จำล่วงหน้าไว้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปหยิบตรงนั้นถูกนี่คือโยนิสมนสิการในธรรมะในวิชาการที่เราจะต้องไปหาความรู้เอาไว้มีท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ว่าไม่ใช่ธรรมะเขียนนะขึ้นชื่อว่าวิชาต้องศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าไม่ต้องใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาคือไม่ต้องใช้ก็หมายความว่าตอนที่ศึกษายังไม่ต้องใช้ชีวิตและเวลาเป็นปัญหาให้จำนนคือถ้าเราไม่วิชาเนี่ยชีวิตที่ผ่านไปเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่วิชาต้องยอมจำนนจะใช้วิชาใดต้องเข้าใจในเหตุผลทำอะไรถูกใจคนนั่นคือผลของวิชาเป็นการสอนให้เรานะแล้วผู้สอนอาตมาก็ไม่เคยเห็นหน้าแต่คำบางคำต้องมานั่งตีความโอ้เราควรศึกษาเป็นผู้อะไรใครในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติและทำโยนิสมนสิการไว้ตามหลักการของพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงคนว่านอนสอนง่ายเพราะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่มีวุฒิภาวะสองเชื่อในความปรารถนาดีบุคคลใดที่กล่าวเตือนเราบุคคลใดที่กล่าวสอนเราเราจงเชื่อในความปรารถนาดีของเขาเพราะความปรารถนาดีนั้นมีความสำคัญองค์สมเด็จพระสงฆ์สันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของพระราธะเถระพระราธะเถระนี้เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ในนครราชคฤห์ชื่อเดิมชื่อราธะสกุลท่านเป็นสกุลที่มั่งคั่งสกุลหนึ่งเมื่อราธะพราหมณ์แก่ชราแล้วเมียก็ไม่เลี้ยงลูกก็ไม่เลี้ยงเพราะอะไรอาจจะเกิดความโลภอะไรต่ออะไรก็ได้อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวหรือในตัวของท่านเองเมื่อท่านเป็นคนยากจนเข็นใจก็ไปอาศัยภิกษุในพระเวรุวันเลี้ยงชีวิตพระราธะเห็นชีวิตของพระสงฆ์เป็นผู้ว่านอนสนง่ายเชื่อฟังต่อกันและกันสกุลที่แตกต่างกันวรรณะที่แตกต่างกันใครบวชก่อนองค์ที่บวชทีหลังก็เฝ้าพร่ำสอนการที่พระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นก็เพราะว่า
ป็นการ

0: ลดชนชั้นลงไปลดชนชั้นนี่ไม่ดีท่านมันชนชั้นมันยิงกำแหงยโสโอหังคมเข็นคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นมีความน้อยใจมีความกดดันไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือฐานะหรือวงตระกูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสร้างแบบอย่างมันจะเกิดจึงเกิดพุทธศาสนาขึ้นในพุทธศาสนานั้นต้องมีคำว่าสุวาโจเป็นผู้ว่าง่ายไม่ใช่ฟังเฉพาะคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์อย่างเดียวแม้แต่คนนั้นนะฮะเป็นสกุลเดิมเป็นคนจันทานสกุลเดิมเป็นคนจันทานแต่บวชก่อนผู้ที่บวชทีหลังก็พึงทำความเคารพรับฟังโอวาทคำสอนจะต้องนั่งแถวหลังจะต้องเดินข้างท้ายจะไปเดินหน้าไม่ได้เป็นอาบัติเป็นการฝึกหัดขัดเกลาความอาหังมะมังการคือความเป็นตัวกูของกูความถือนึกถือตัวพระราธะเมื่อไม่ได้บวชสมประสงค์ก็เสียใจร่างกายสู้ผอมลงภิกษุทั้งหลายก็สังเกตเห็นวันหนึ่งพระบรมศาสดาได้ทอดพระเนตรจึงตรัสถามทราบความมาอยากบวชจึงรับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการะคุณของพราหมณ์คนนี้ได้บ้างพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันระลึกได้ว่าวันหนึ่งหม่อมฉันได้ไปเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่หม่อมฉันทัพพีหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดีละสารีบุตรสัตบุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวทีสัตบุรุษต้องมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อเธอระลึกอุปการะคุณของพราหมณ์ได้เช่นนี้ตถาคตจึงมอบพราหมณ์นี้ให้เธอไปบวชเถิดแล้วก็มอบความเป็นอุปชาแทนพระองค์ให้จึงเป็นการบวชแบบยติจตุถกรรมวาจาคือประชุมสงฆ์แบบที่เราสวดทุกวันเนี่ยเขาเรียกขานนาคสวดนาคทำอัตรยิกธรรมแต่คำว่านึกถึงข้าวทัพพีหนึ่งญาติโยมทั้งหลายบางคนอาจจะรู้โอ้ยข้าวทัพพีหนึ่งมันไม่สำคัญสำคัญท่านน้ำอึกเดียวนะฮะทำไม่ได้กินแล้วตายสำคัญถ้ากินแล้วรอดจนถึงไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถือว่าน้ำอึกนั้นสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราน้ำทั้งบ่อไม่สำคัญเท่าน้ำอึกเดียวที่เรากระหายที่สุดที่เราใกล้จะขาดใจตายเพราะขาดน้ำข้าวทัพพีหนึ่งแม้เป็นข้าวเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าข้าวเปล่าเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตรงน้ำตาลพระอดมา18ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเช้าแล้วไม่ใช่18เท่านั้นนะพอจะบิณฑบาตโคจรได้ซึ่งไม่เกิน8โมงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะเจอพระองค์ไหนบิณฑบาตเกิน8โมงเช้าอย่าไปใส่บาตรอันนี้พระปลอมนี่ไม่ถูกวินัยและพอพระพุทธเจ้าเข้าใจและโยมเข้าใจไปว่าพระองค์ไหนให้พรในขณะบิณฑบาตเสียงดังๆไม่ถูกตามพระวินัยเป็นการอวดตัวเป็นการเรียกร้องศรัทธาโบราณเขาไม่ให้ก็ให้ในใจหมุบหมิบไปท่านพรมาหมุบหมิบกันได้ใส่บาตรเสร็จพอเขายกมือไหว้เสร็จเขาวางขันข้าวยกมือไหว้เสร็จปะจากไปเลยเขารู้และเขาวัดพระด้วยการที่เขาทำบุญและเขาเจริญขึ้นไงท่านสิ่งที่ขัดข้องสิ่งที่ต้องประสงค์เขาผ่านความขัดข้องต้องประสงค์ได้เขาจะรู้พระองค์นี้ เป็นพระดีมีศีลธรรมสวดมนต์ไหว้พระให้เขาและบางทีวิญญาณของบรรพชนวิญญาณสัพพเวสีต้องการบุญกุศลโดยสื่อสัญญาณมาทางสุนัขบ้างโดยส่วนตัวบ้างถ้าหายไปจบสิ้นไปเขาเรียกพระองค์นี้สำคัญแล้วพระองค์ใดที่บิณฑบาตเกิน8โมงท่านอย่าไปใส่และพระไม่รู้จักหน้าปกตินะฮะไม่ได้ผ่านมาประจำเขาเรียกโคจรหน้าบ้านเขาไม่ให้ใส่นะท่านนะข้ามเขตเขาไม่ให้ใส่เพราะถือว่าวัดยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลชาวบ้านยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลมายังไงพอดีพายดีนะไม่มีรอยตามน้ำท่านไม่มีเราตามน้ำ ถ้านั่งมอเตอร์นั่งรถมานะท่านบิณฑบาตเป็น30กิโลเงี้ยแสดงว่าไปดูซิว่าคนบ้านนั้นเขาไม่ใส่รับจริงหรือเปล่าจะไปใส่ช่วยช่วยข้าวชามน้ำขันของเราเนี่ยเงินทางนั้นท่านผู้ชมแล้วไปต่อชีวิตคนชั่วเนี่ยต่อทำไมอ่ะไปต่อชีวิตพระที่ลงไปต่อทำไมแล้วดูปริมาณอาหารว่ามันเกินหรือยังท่านถามท่านอาหารเยอะขนาดนี้ท่านจะรับไปไหน30กิโลเนี่ยงั้นขอตามไปดูกุฏิท่านหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะขับรถตามไปถ้าท่านสงเคราะห์พระเนนพระชราภาพบิณฑบาตไม่ไหวพระเจ็บป่วยสามเณรที่คนยังไม่เข้าใจในสักการศรัทธาเดี๋ยวฉันสงเคราะห์ศิษย์วัดผู้ทำงานในวัดจะใส่บาตรท่านหัดตามไปดูบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่บาตรมันจะได้บุญนะท่านนะศาสตร์เสียเทเสียก็เยอะและกิจกรรมการใส่บาตรเนี่ยท่านอาตมาก็บอกท่านผู้ชมซะหน่อยเขาจะมีคนทักท้วงอาตมาเยอะใส่บาตรเนี่ยท่านงานสนามหลวงก็ใส่บาตรกันคนมากันเป็นพันๆคนท่านพระลากออกมาเนี่ยนะ 2-300 กิโลขนมาเทที่วัดนมบ้างของแห้งบ้างอะไรบ้างถามว่าพระท่านอยากใช้ไหมยาที่พระไม่ต้องการก็ใส่มาที่หมอไม่ได้สั่งยาบางอย่างมันไม่ถูกกับโรคท่านก็ใส่มาทำไมไม่ใส่อัตมาบอกเลยท่านผู้ชมจำไว้นะใครจะค้านอัตมาค้านไปทำไมล่ะท่านโบราณก็บอกว่าเมื่อไม่รู้จะถวายอะไรให้ถวายปัจจัยสี่พระทำไมวิธีเก็บไม่โดนปล้นหรอท่านสมัยก่อนสมัยนี้มันต่างกันปัจจัยสี่คืออะไรเงินเนี่ยท่านธนบัตรเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อพระท่านประสงค์จะอาหารท่านขาดอาหารที่เราใส่ไปไม่ใช่อาหารที่พระฉันได้นะแล้วเป็นอาหารที่หมอห้ามและไม่มีอาหารที่หมอเขาสั่งให้ฉันท่านถวายไปทำไมพระเนรบางรูปเรียนหนังสือนัทธรรมบาลีไม่มีสตางค์เรียนท่านไม่มีค่าน้ำค่าไฟบางรูปกุฏิรั่วบางรูปสีร่อนบรรลุต้องการเงินไปเรียนหนังสือแต่โยมใส่กับข้าวมาเป็นหอบๆปีใหม่เอ้ยสงกรานต์เอ้ยอาตมาเห็นจัดใส่บาตรกันยาวใช่ไหมโรงเรียนบัญชมาราชาลัยกับโรงเรียนพระตะแล้วก็สำนักพัฒนาพาณิชย์อาตมาบอกถูกเอางี้ดีกว่าจัดพยาธรรมให้ถ้าจำนวนพระเป็นกองกลางและให้คนอธิษฐานเลยชุดเดียวนอกจากนั้นแล้วถ้าพระ9รูปใส่องค์ละ10บาทก็แค่90บาท90บาทถ้าจะไปซื้อของแห้งใส่อาหารแห้งทำไมท่านเกิน90บาทน่ะใส่9รูปเท่าไหร่ถ้า20บาทท่านเท่าไหร่ถ้า100บาทมันก็900เพราะท่านรับมาแล้วแล้วเขียนชื่อหน้าซองท่านก็จะสามารถไปใช้ได้แม้แต่สงเคราะห์ญาติโยมของท่านหรือถ้าเป็นประจักษ์ธรรมบุญสมบูรณ์สมัยคนที่คุณประพัดอะไรนะรถไฟใต้ดินหรือรถอะไรที่คุณประพัดมีหนวดๆนะท่านประพัดอะไรนะจงสงวนเขาเนี่ยมาตมาบรรยายปีใหม่ลุงคุณประพัดทำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวตมาออกหนังสืออธิบายเองเซ็นเองของคุณเชิญชวนอยู่ข้างหน้าเพราะพลิกอาตมาอยู่ข้างหลังทำความเข้าใจท่านพระเนนไปแล้วนะก็ได้ปัจจัยมาดำรงชีวิตไปเสียค่าเราเรียนเพราะมีอุปกรณ์ต้องเยอะแยะที่พระจะเรียนหนังสือก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นกิจกรรมบางคนบอกแหมท่านเจ้าคุณวสุทัศน์เจ้าคุณพิพิธให้โยมสบัดเพื่อพี่นายไม่ผิดหรอกนะไอองค์ที่พูดนะหรือคนที่พูดมันก็ไม่เคยทำอย่างหนึ่งแล้วอย่างอื่นมันก็ต้องเรียกอะไรกันท่านไม่เอาตังเอาของฮะก็ผิดแล้วถ้าเขาไม่ได้ภาวนาอันนี้เขาใส่บาตรมาคุณอยากกินน้ำเนี่ยเขาให้ข้าวคุณไปกินคุณจะกินไหมเพราะคุณจำเป็นเรื่องน้ำเพราะนั้นมันต้องให้สิ่งที่จำเป็น พราะเวลาอาตมาสงเคราะห์บอกเอาตังค์ไปถ้าขออะไรเครื่องปองของแห้งเอาให้ไปแต่ถ้าให้อะไรไม่ได้เลยนะจะเลี้ยงอาหารเด็กเนี่ยเราส่งอาหารจากภาคกลางไปเนี่ยเขาจะทำกินเป็นไหมท่านกินไม่เป็นบอกเอาปัจจัยไปดีกว่าเราประเมินอาหารจะเลี้ยงอะไรเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วนะเขาได้กินอิ่มอิ่มอกใจอิ่มไส้อิ่มท้องมันก็ดีใจแต่พระเนี่ยท่านหันมาพูดเรื่องพระก่อนระวังเรื่องบิณฑบาตนะท่านนะว่ามันเป็นยังไงและการถวายอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอาตมาทำกับข้าวถวายพระเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องทุกอย่างนะท่านเพราะมันเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวถ้าจะกินร้านอาหารเนี่ยท่านต้องระวังนะเข้าไปในกระเพาะไม่มีโอกาสแก้ตัวต้องตรวจสอบแต่ว่าที่กล่าวว่าอาหารมื้อหนึ่งบางคนไม่สำคัญสำคัญท่านก็แปลว่าอะไรท่านแปลว่า8ชั่วโมงในการอดถึง6โมงเช้าตั้งแต่ที่6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอีก2ชั่วโมงเป็น10ท่านมื้อเดียวเนี่ยถ้าพระสารีบุตรไม่ได้อาหารวันนั้นเนี่ยไม่มีทางอยู่ได้แล้วท่านแสดงว่าวันนั้นเนี่ยพระสารีบุตรหิวเต็มที่แล้วอาจจะอดมาสัก2วันก็ได้จึงสามารถจดจำอุปการะคุณของพราหมณ์คนนี้ได้ต้องตีความอย่างนี้พระสารีบุตรจึงรับเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ดูแลนะดูแลพระราธะตลอดมาพระราธะเมื่อบวชแล้วได้รับฟังคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละวันละวันได้ไปฟังพร้อมไปสุดได้ฟังว่าพระสารีบุตรแล้วก็เชื่อตามแล้วปฏิบัตินะฮะทั้งส่วนตัวทั้งกรรมฐานตั้งแต่อาจารกิริยาของพระแล้วก็ฝึกทุกอย่างให้เหมือนเขาพระแก่องค์นี้เลยกลายเป็นที่รักองค์มีเมตตาหมดวันที่แล้วยังเป็นคนจรจัดเศรษฐีจรจัดวันนี้กลายเป็นมีพระทั้งหลายมีเมตตาสงเคราะห์ด้วยเครื่องอะไรเลือกด้วยสมณบริขารสงเคราะห์ด้วยอวะอนุสาสอนนะพุทธเจ้าจึงตรัสสอนต่อไปว่าราธะสิ่งใดเป็นมารท่านจงละความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสียอะไรเล่าชื่อว่ามารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีความสิ้นไปเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่ามารท่านจงละความกำหนัดพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียถอดเลยท่านถอดกายสังขารถอดจิตสังขารในตัวปรุงพระราธารับโอวาทแล้วก็เที่ยวจาริกตามพระสารีบุตรไปไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ถอดความแค้นจากลูกจากเมียเสียลูกก็ไม่ใช่เมียก็ไม่ใช่เมียเราแล้วลูกไม่ใช่ลูกเราสมบัติที่เอาไปก็ไม่ใช่สมบัติเราเมื่อสอนจิตอย่างนี้ท่านเมื่อรับความเป็นตัวในจิตสังขารได้ในบริขารมันก็ถูกตัดขาดไปมันมีเพื่อใช้ไม่ใช่มีเพื่อติดมีต้องไปต้องมีแต่ไม่ใช่เพื่อติดแต่เพื่ออะไรเพื่ออำนวยต่อสังขารจีวรต้องมีแต่ให้มีมันพอแก่ฤดูกาลพระต่างประเทศถึงคราวหนาวจีวรไม่พอถ้าก็ต้องเป็นอะไรมีบริขารเสริมแทนที่จะเป็นอาสาเฉวียงบ่าธรรมดาซึ่งท่านรักษาไว้ก็ต้องมีอะไรเสื้อกันหนาวเป็นสีเหลืองสีของสมณะบริโภคที่จะใช้สอยก็ไม่ควรไปว่าท่านอยู่ในเมืองไทยใช้รองเท้าแตะอยู่ต่างประเทศมันหนาวต้องห่อเท้าท่านไม่งั้นเท้าเย็นตายโหเท้าเย็นแล่นถึงหัวสมองท่านเย็นถึงกระดูกสันหลังเนี่ยไขสันหลังไม่ทำงานเนี่ยท่านง่อยนะไขสันหลังไม่ต้องทำงานท่านไม่งั้นสมมติไขสันหลังมันเป็นไขมันเนี่ยท่านแล้วไขมันในตัวเรามันจับตัวเนี่ยมันยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันต้องให้ร่างกายอบอุ่นไว้เสมอก็จะไปว่าท่านโอ้โหพระไปต่างประเทศใส่รองเท้าคัชชูความมันจำเป็นต้องไปไม่มีใครเข้าไปเที่ยวหรอกท่านอาตมาว่าไม่พระองค์ใดอยากไปเที่ยวหรอกถ้ากลับไปดูงานบ้างไปชมรสถาโยบ้างแต่ในภาวะภูมิอากาศแต่มาดูว่าสังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมไฟเกลือกกลิ้ง เพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระราชาจึงสำเร็จพระอรหันต์ขันได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราชาเป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบทูลพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนนเป็นพระบทใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะไปที่รักใครและคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนของพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไงท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชมให้เป็นดุจคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตามันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคู่สุตรามีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแททูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแททูเนี่ยได้พระเสกสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนางพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได
1: ้คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะนักที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
3: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดี
4: พี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
2: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
3: กัปตันกลต
4: สวัสดีค่ะตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
2: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
4: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
2: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
3: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
2: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
4: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
2: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ๆคิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
3: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
2: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
4: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
2: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
4: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
2: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆ นี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบาย

0: ไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่า

มีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal

Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4พอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเรา

0: เลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสูงของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน

0: ไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ว่างวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ทางคณะสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดประชุมคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ส่วนกลางแล้วก็ส่วนแขวงต่างๆหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้มีปีในคราวอายุวัฒนมงคลปีนี้แล้วก็ในวันที่4กุมภาพันธ์ในช่วงเวลา16นาฬิกาก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จากนั้นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วญาติโยมก็ถวายมุทิตาสักการะด้วยพิธีการต่างๆตามวัฒนธรรมของชาวพุทธลาวนอกจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เตรียมการเพื่อที่จะทำบุญถวายทานในวันรุ่งขึ้นคือวันที่5กุมภาพันธ์ในการปฏิบัติกิจการอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวที่ได้แสดงออกถึงการอุปถัมภ์ค้ำชูคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์สามารถดำเนินกิจการไปได้คณะสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามรูปแบบของชาวพุทธเราตามรูปแบบของคณะสงฆ์ที่ได้อนุเคราะห์ได้อุปถัมภ์คุ้มครองจากรัฐบาลซึ่งคณะรัฐบาลแห่งสปป.ลาวก็ได้อุปถัมภ์เป็นอย่างดีถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ทั้งการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การสาธารณูปการการเชื่อมสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับคณะสงฆ์รับพระสงฆ์สามเณรจากสปป.ลาวไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้จบมาทำงานพัฒนากิจการของคณะสงฆ์ในประเทศสปป.ลาวนี้เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ได้จัดการศึกษามีวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อเป็นต้นซึ่งรัฐบาลได้จัดเป็นของรัฐบาลในกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนั้นการเผยแผ่ก็ดีการจัดการศึกษาในด้านคณะสงฆ์โดยตรงเองก็ดีก็มีระบบที่คล้ายกับประเทศไทยเราแต่คงรูปแบบของท่านซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญด้านภาษาก็ดีด้านการแสดงออกการอุปถัมภ์การทำทานก็ดีในคราวนี้ถือว่าเป็นมงคลอีกคราวหนึ่งซึ่งอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มีส่วนในการมองเห็นได้รับรู้ว่าประเทศข้างเคียงเราก็มีการปฏิบัติในฐานะเป็นชาวพุทธโดยการอุปถัมภ์ของคณะรัฐบาลอุปถัมภ์ของประชาชนทั่วไปโดยการเสียสละของคณะสงฆ์ตั้งแต่ประธานลงมาถึงคณะกรรมาธิการศูนย์กลางของอพพสลาวก็คือศูนย์กลางของคล้ายกับมหาเถรสมาคมของบ้านเราแล้วก็ในนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่เป็นกรรมาธิการต่างๆด้วยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในการศึกษาเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคราวเดียวกันนี้ด้วย

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกๆปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูปณสวนเวรุวันวิหารโอวาทปาติโมกข์มี3ประการคือละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือเอาวันสำคัญนี้ประกอบกุศลพิธีทำบุญตักบาตรเจริญจิตตภาวนาละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำสืบมาจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2560สำหรับการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานในงานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาณพุทธ

นกลางพุทธศาสนาโรคในครั้งนี้ขอให้ทุกโรคจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ใช้ระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดประมาณ 4-5 วันปฏิบัติตามกิจกรรมตารางการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กำหนดถึงแม้ว่าจะเป็นตารางการปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต้องตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์และเข้าปฏิบัติธรรมแต่ขอให้ทุกรูปพึงตั้งใจว่าการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการฝึกตนเองในฐานะที่เป็นสาธารณสายาทสืบสานงานของพระพุทธศาสนาและในฐานะที่ตนเองเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งเป็นทายาทที่จะนำเอาพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ไปเทศนานำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนเจริญได้ฝึกฝนอบรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องการปฏิบัติและการที่จะไปสอนทำนำปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นนั้นก็จะเป็นการเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะมีคติสอนไว้ว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยอบรมจะไปสอนบุคคลอื่นให้ฝึกหัดให้อบรมให้ปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบจากท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14และพระเทพคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14และพระเถรานุเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดโครงการนี้ได้เดินทางมาปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแล้วส่วนหนึ่งอีกทั้งในวันพระราชบัญญัติที่9กุมภาพันธ์เวลา 17.00 นท่านทั้งหลายก็จะได้ไปสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูลรวมทั้งทำวัดสวดมนต์เย็นณบริเวณลานหน้าด้านหน้าและลานรอบๆองค์พระศรีศักยทศพรยาประธานพุทธมณฑลสุทัศน์และในช่วงเช้าของวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาจะได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยณบริเวณพื้นที่22ซึ่งจะก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณพุทธมณฑลแห่งนี้และเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งเด็กเยาวชนที่มาเข้า

ค่ายฝึกฝนอบรมปฏิบัติธรรมณพุทธมณฑลแห่งนี้อีกด้วยในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอบใจผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประสงค์งานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2560ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0: จ้าคุณธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดนิมนรการนิมมานนรดีคณะกรรมการผู้บริหารโครงการปฏิบัติธรรมในงานส่งเสริมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติในโครงการนี้ทั้ง23จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและท่านมุขเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลได้ถวายรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติธรรมในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตามที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ผมจัดโครงการปฏิบัติธรรมณสวนไผ่เป็นเวลาห้าประทานพรให้ทุกท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามในพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมในความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภระด้วยกันทุกๆท่านทุกๆคนเถอ
1: เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ๊ะเมานะพานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะ

0: ีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ้ยบ้าเปล่าเนี่ย
1: ครับ
0: คุณพูดเบาๆก็ได
1: ้ครับ
0: เขาก็รู้จักกันอยู่แล้วคุณกับผมก็สนิทกันจะมาสูญสูญเสร็จเลยงั้นผมก็ต้องเอามั่งดิ
1: ใครครับ
2: สวัสดีครับผมพยัคฆ์ร้อย24เข้าสู่

0: รียกร้องกันมาเหลือเกินนะครับทนไม่ไหวทัดทานไม่ได้ครับอารองข้อมูลคดีอีกครั้งหนึ่ง
1: เย้เย้ทำไม
0: เป็น
1: แหมต้องขอขอบพระคุณแฟนเพลงทั่วหน้าไม่ใช่ครับท่านผู้ชมทุกท่าน
0: ครับ
1: ที่เรียกร้องให้ผมมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง
0: ครับผมทางไลน์นี่ไม่ว่างทางเฟซนี่มาเต็มครับ
1: โอ้เต็มไปหมดเลยครับผมได้ข่าวเวลาเนี้ยคุณไปขุดกรุเอาเพื่อนผมมาเยอะแยะไปหมด
0: ครับมีใครบ้างครับ
1: คุณวิทยาดาวมาเลย
0: โอ้ย
1: ผมดูนะเด็กเขายิงปืนนะปังปังปัง
0: แม่นด้วย
1: แม่นด้วยผมรู้เลยว่าเขาชื่นชมที่สุดเพราะตั้งแต่แสดงหนังมาไม่ค่อยได้ยิงจริง
0: อ้าวอันนั้นไม่ใช่ของจริงเหรอ
1: ใช้ปืนปลอมตลอด
0: ครับผม
1: อย่างคุณจุริยันปฏิพัฒน์เนี่ยโอ้โหเล่นบีบีกันโอ
0: ้
1: ไ
0: ปมาก
1: เลยโอ้นะเห็นไหมอัศวินรัตนประชาถึงเพื่อนรักผมยิงธนูแม่แต่ละคนก็เรียกว่าแสดงฝีมือเต็มที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้รองข้อมูลคดีพยัคฆ์ร้าย2490อก3ศอกมาฉะนั้นแสดงฝีมือเต็มเท
0: ่แน่นอนที่สุดครับภารกิจ
1: คุณยายผมทำอะไร
0: ภารกิจอยู่ที่จานขนมนี่แหละครับ
2: ทำขนมอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและต้องให้ได้รสชาติหน้าตาผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์คุณได้ผมทำขนม
3: ครับผม
1: ก็คุณพยาคลายนะพยาคลายนะ
0: ครับผมจะปฏิเสธภารกิจไม่ได้หรอกครับไหนๆก็เชิญมาแล้วเชิญทางด้านนี้เราไปช่างแป้งเค้กกันช่างเนยกัน
1: รุ่นนี้รุ่นเราสู
0: ้ไปครับช่างนมด้วยครับผม
4: เพราะเรื่องการเข้าครัวไม่ได้จำกัดเพศหรือจำกัดวัยมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยัคฆ์ร้าย2490ที่ผ่านมาแทบทุกบทบาทในชีวิตแล้วได้เข้ามาสัมผัสกับการทำเบเกอรี่ที่ต่างไปจากการทำอาหารอย่างที่เคยเพื่อพิสูจน์ว่าวัยอย่างเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะตัวเองเพิ่มขึ้นอีกทางได้หรือไม
0: ่ทางนี้เลยครับพ่อครับรอเราอยู่แล้วครับผมและนี่ก็คือคุณครูอัญชลีอิตกรพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะ

0: ขตทุ่งครุนะฮะ
1: ครับ
0: ผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูครับสวัสดีครับ
1: ควรเห็นเต็มหมดเลยไอ้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำหนึ่งมันมีอะไรบ้างครับปุ๊กกี้เนี่ย
3: ถ้าหลักๆ ก็จะมีตาช่างแล้วก็ช้อนตวง
1: อ๋อครับ
3: ช่วยตวงของแห้งช่วยตวงน้ำตามหลักที่ทำแล้วก็ถาดแล้วก็เครื่องตีไข่
1: เท่าที่ดูเรื่องก็เยอะพอสมควร
0: ครับผมครับ
1: เวลาทำจะมึนไหมเนี่ย
3: ไม่มึนค่ะทำง่าย
1: เหรอครับง่ายถ้าทำไอ้ถาดทำง่ายไม่ยากครับสำคัญว่าทำแล้วทานได้ไหมเน
3: ี่
1: ยอ
3: ร่อยไม่เชื่อเชิญชิมได้เลยค่ะ
1: โอ้โหเลือกชิมเนี่ยชอบอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องเสียเงินเนี่ยนะฮะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวชิมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับช่วงหน้าครับ
4: ประโยชน์ของการเรียนทำขนมอบและเบเกอรี่ทั้งที่ขนมอบและเบเกอรี่เป็นของหวานที่แสนอร่อยที่หลายคนโปรดปรานแต่กระนั้นก็มักถูกจัดให้อยู่ในขนมหวานที่เป็นอริต่อสุขภาพมาโดยตลอดเพราะมีทั้งโซเดียมจากผงฟูและโซดาทำขนมมีฟอสฟอรัสจากนมเนยและมีคาร์โบไฮเดรตสูงจากแป้งและน้ำตาลแต่ในความเป็นจริงแล้วมีขนมอบมากหลายประเภทที่คิดค้นและพัฒนาสูตรขึ้นให้กลายเป็นขนมหวานที่ไม่ทำลายสุขภาพรวมถึงขนมอบประเภทคุกกี้ที่สามารถลดปริมาณน้ำตาลจากที่สูตรกำหนดไว้ได้ถึงครึ่งหนึ่งฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อทำขนมอบและทำเบเกอรี่จึงเปรียบได้กับการเรียนรู้ศิลปะแขนงหนึ่งในการคิดค้นลงมือทำใช้ศิลปะในการตกแต่งให้ขนมออกมาสวยงามน่ากินสุขใจทั้งคนทำและคนกินกันเลยทีเดียวครับ
0: เสร็จแล้วผลงานของพวกเราสองคนนะครับพอเราชิมดูครับผมช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับและช่วงนี้ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับเรามาลงมือปฏิบัติภารกิจกัน
1: อาจารย์ครับเราจะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: เราก็ช่างแป้ง
0: แป้งอะไรครับเนี่ย
3: อันนี้เราใช้แป้งวัวแดงหรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้แป้งว่าวก็ได้ค่ะ690ต่อ1สูตรอ้าวแล้วเราก็ใส่ผงฟูลงไปแล้วก็เกลือเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ร่อน
0: ครับผม
3: เนยสด450
0: นะครับสด450
3: ใส่ไปเลยค่ะเนยขาวค่ะเนยขาว50กรัมทีนี้เราก็ใช้หัวใบไม้ปั่น
0: ทำไมต้องเป็นหัวเขาเรียกหัวใบไม้มันมีหัวอะไรนะหัวใบไม้
3: หัวตะก้อหัวตะก้อเขาไว้ตีไข่พอตีไข่ถ้าเราใช้หัวตะก้อปุ๊บมันจับอากาศมากไป
0: เห็นมันมีตะขออะไรด้วย
1: อันนี้เกี่ยวกับอากาศมั้งคร
3: ับใช่ถ้าคุกกี้จับอากาศมากไปมันก็จะร่วนแล้วก็ใส่น้ำตาล
1: อ๋อน้ำตาล
0: เอาน้ำตาลอะไรก่อนครับ
3: น้ำตาลอะไรก่อนก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
3: แล้วแต่สะดวก
4: แล้วตอนนี้พยากร้าย2490และพยากร้าย00เป็ดของเราก็ช่วยกันใส่น้ำตาลนั่นเองนะครับโดยน้ำตาลที่ใส่จะมี2ชนิดด้วยกันครับคือน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับวิธีการใส่นั้นต้องค่อยๆใส่ทีละช้อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องนั้นผสมน้ำตาลลงไปจนเข้ากับเนื้อเนยนะครับตีไปสักครู่ครับจนเข้าเนื้อกันดีแล้วก็เติมไข่ไก่ลงไปครับ2ฟองด้วยกันวิธีการใส่นั้นก็คือต้องใส่ทีละฟองนะครับใส่ฟองแรกแล้วก็ปล่อยให้ตีจนเข้าเนื้อดีครับแล้วค่อยเติมฟองที่2ลงไปนะครับดูวิธีการทำในขั้นตอนนี้แล้วนะครับคุกกี้ค่อนข้างจะมีรสชาติที่หวานเลยทีเดียวนะครับพอใส่น้ำตาลไปทั้ง2ชนิดงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูสิครับว่าจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนสูตรอย่างไรเพื่อให้เข้ากับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับ
1: อาจารย์ครับสมมติว่าคนที่ว่าล่อแหลมต่อการเป็นเบาหวานแบบผมเนี่ยเราจะลดน้ำตาลลงได้ไหมครับ
3: ลดได้แต่หรือว่าเราเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายแดงเลยเพราะน้ำตาลทรายแดงมันไม่ใช่น้ำตาลฟอกขาวอะ
0: แล้วมันจะอร่อยเท่าเดิมไหมครับเนี่ย
1: นั่น
0: น
1: ่ะสิครับ
3: มันก็โอเคสำหรับคนเป็นโรค
0: ก็ต้องยอมนิดหนึ่ง
3: ใช่เราต้องยอมหน่อย
0: ครับ
1: โอ้โหอย่างนี้นะ
3: ถ้านั่นก็คือเราเพิ่มอบเชยเข้าไปหน่อยอ่ะ
0: อบเชย
3: ตัวที่มันจะทำให้เบาหวานน้ำตาลมันลดลง
0: หอมด้วย
3: ใส่กินหน่อย
1: อบเชยช่วยลดเรื่องการเป็นเบาหวาน
0: เพิ่งทราบเหมือนก
1: ัน แล้วสมมติอย่างนี้ถ้าเกิดผมรับทานเข้าไปแล้วผมเกิดติดขึ้นมาพอถึงหน้ากินเจผมจะทำยังไงครับอาจารย์มีไฟคงเคยขายเขามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับ

0: ็คือเปลี่ยนจากเนยก็เป็นมาการีน
1: มาการีนได้เลยครับ
0: มาการีนแล้วก็ถ้าไข่ก็คือไข่เราใช้น้ำเต้าหู้แทน
1: โอ้น้ำเต้าหู้เหรอครับ
0: ก็คือไข่1ฟองเท่ากับน้ำเต้าหู้50กรัม
2: ครับครับ
0: สูตรนี้มัน2ฟองเราก็ใช้น้ำเต้าหู้101
1: โอ้นี่คือสูตรเจเลย
0: สูตรเจเลย
2: แล้วรสชาติมันจะไม่เปลี่ยน
0: ไม่รสชาติ
1: เยี่ยมครับผมครับ
3: ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเพิ่มส่วนผสมลงไปในแป้งนั่นเองครับโดยใช้ธัญพืชทั้งหมด4ชนิดด้วยกันคือข้าวโอ๊ตเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดฟักทองแล้วก็งาดำนั่นเองครับเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับลงไปในคุกกี้ชนิดนี้พอคลุกเคล้าส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะครับ008ก็นำเอาเนยที่ปั่นได้ครับเข้าไปผสมลงกับแป้งนั่นเองครับดูท่าทาง008ตั้งใจมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นพยัคฆ์ร้าย2490ก็ต้องออกแรงอีกครั้งนึงนะครับเพื่อทำให้ส่วนผสมทั้ง2อย่างเข้ากันดีครับดูสีสันที่ออกมาแล้วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ
1: ครับแล้วตอนนี้ทำอะไรต่อครับครู
0: อ๋อเดี๋ยวเราก็ตักหยอดค่ะ
1: ครับ
0: หยอดประมาณนี
1: ่ขนาด
0: กลมๆ
1: กดลงไปด้วย
0: ประมาณ1นิ้วใช่ให้มันแบนนิดนึง
2: ต้องวางติดกันไหมครับอาจารย์ครับ
0: อ๋อให้ห่างหน่อยค่ะห่างประมาณครึ่งนิ้วเพราะเดี๋ยวมันจะขยายอีกเ
1: นี่
0: ยประมาณนิ้วได้ถึง
3: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้ายทั้ง2ท่านก็ช่วยกันหยอดคุกกี้ให้เป็นชิ้นๆ นะครับโดยมีคนละถาดค่อยๆหยอดกันไปดูสนุกสนานนะครับค่อยๆบรรจงหยอดกันไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเผลอไม่นานครับก็เต็มถาดกันแล้ว
2: แล้วจากนี้ไปทำอะไรต่อครับจ๋าครับ
1: เสร็จแล้ว
2: อบนานไหมครับ
0: เข้าอบไฟประมาณ150
2: ครับประมาณกี่นาที
0: ประมาณ 15-20 นาที
1: ไม่นานเท่าไหร
3: ่ตอนนี้ก็เข้าถึงขั้นตอนการอบแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวไปชมกันว่ารสชาติคุกกี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: เสร็จแล้วผลงานของพวกเรา2คนนะครับมองลองชิมดูครับผม
4: คุณกล้า
1: ไม่หยุดเลย
4: 2คน
1: ครับผม
4: อาจารย์ตัวหลักเราตัวมั่ว
1: ครับเป็นไงรสชาติ
5: รสชาติ
2: ก็ขนาดนี้ไม่ได้ครับผมว่ากันกลมกล่อมนะไม่หวานไปไม่อะไรไป
1: ธัญพืชเยอะแยะมีประโยชน์กับร่างกายมากครับเอาครับผมเรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าผลงานของเราครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับผ่านหรือไม
0: ่ผ่านค่ะ
1: ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อัญชลีอิทธิกรพันธ์นะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
2: อาทรสังขวัฒนะแห่งทุ่ง
1: ครุขอบคุณนะครับแล้วช่วงหน้าครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
6: พ่อรองขาจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยในระยะแรกไม่มีอาการนะคะพ่อเวลาที่ดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเบาหวานในระยะแรกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราถึงแนะนำให้เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอา
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้าย008และพยัคฆ์ร้าย2490ค่ะคุณพ่อรองเขามูลคดีค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
6: ใช่ค่ะ
1: ตามเรียกร้อง
6: เรามีภารกิจเยอะมาก
1: ใช่
6: ค่ะ
2: คนที่คนอื่นนะเอาเขาไปยิงปืนเอาเขาไปยิงธนู
6: ค
2: ำว่าภารกิจของผมให้ไปทำขนมโอ้โหตายเลยชายอก3ศอก
6: ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงความสนุกในการทำเบเกอรี่ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
1: สว
6: ั
1: สดีครับ
7: พยัคฆ์ร้าย2490ที่ผมเรียกหาคุณอีกครั้งทนเสียงเรียกร้องถึงคุณไม่ไหวคุณยังคงยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมผมทราบมาว่าระยะนี้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ต้องคุมความหวานมันเค็มยังไงลองปรึกษาคุณหมอดูนะ
2: ครับที่พูดมาครบครับ
1: ครบเลยครับ
2: ครับ
6: ครบทั้งหวานมันเค็ม
2: หวานมันเค็มเลยครับพูดถึงโรคประจำตัวเนี่ยเบาหวานผมไม่มีนะคุณหมอ
6: ครับ
2: ผมงงมากเบาหวานผมวัดครั้งหลังสุดเนี่ย

0: ประมาณ100
1: ก็ปกตินะ
0: แต่ปรากฏว่าน้ำตาลสะสม
2: ค่ะ
0: มันเยอะสูงครับประมาณ7อ่ะ
2: หนูก็ถือว่าเป็นน้ำตาลสะสมในระดับที่สูงทีเดียวค่ะ
1: มันคืออะไรคร
0: ับก็คืออะไร
2: น้ำตาลสะสมเนี่ยก็คือว่าเป็นน้ำตาลที่เราเก็บมาเรื่อยๆค่ะตลอดช่วง3เดือนของการเจาะเลือดค่ะใช่ค่ะเราเอาไว้ในวัดตรวจวัดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงกับโรคเบาหวานค่ะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยค่ะก็จะแอบงดน้ำงดอาหารอย่างดีเลยไม่ทานหวานเลยหลายๆวันก่อนมาตรวจค่ะเพื่อที่จะให้น้ำตาลเนี่ยหลังงดน้ำงดอาหารเนี่ยตัวเลขออกมาดีๆแต่น้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกถึงสุขภาพน้ำตาลของเราค่ะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแปลว่าถึงพ่อรองจะงดน้ำงดอาหารมาดีเยี่ยมน้ำตาลหลังงดน้ำอาหารมีแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่น้ำตาลสะสมที่เกินเกณฑ์เนี่ยก็สามารถให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันบอกหมอไม่ได้ค่ะ
0: เขาบอกว่าน้ำตาลที่สะสมเนี่ยคืออาจารย์หมอที่ตรวจผมท่านบอกว่ามันเกิดจากแป้ง
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใครผมเนี่ยงดอาหารเกี่ยวกับแป้งผมก็ถามท่านว่าผมก็ไม่ค่อยทานผมปังนะอาจารย
2: ์
0: ผมทานแต่ข้าวผมเป็นคนชอบทานข้าวอาจารย์หมอบอกนั่นแหละข้าวนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
1: จริงจริง
2: อยู่ในหมวดของเราเรียกว่าอาหารหมู่ที่หนึ่งก็คือข้าวแป้งน้ำตาลนั่นเองค่ะที่มีผลกับน้ำตาลสะสมในร่างกายของคนเราค่ะ
0: อันนี้ผมเป็นคนที่ชอบทานข้าวมาก
2: แล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณลงนะคะแล้วเสริมด้วยอาหารประเภทอื่นที่ไม่ได้มีน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นทุกทีคุณพ่อทานข้าวเยอะๆทานผักน้อยก็เปลี่ยนเป็นลดข้าวลงและรับประทานผักให้มากขึ้นค่ะหรือว่าการที่เรารับประทานแต่ข้าวขัดขาวเยอะๆเนี่ยค่ะจะทำให้น้ำตาลหรือเช่นขนมปังที่เป็นขนมปังค่ะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงค่อนข้างเร็วค่ะก็ให้เปลี่ยนไปทานกลุ่มที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเช่นข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีธัญพืชต่างๆเพื่อช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงมากแล้วก็สูงเร็วจนเกินไปค่ะ
0: ค่ะแล้วเขาบอกว่าเบาหวานเนี่ยมันมีถึง2ชนิดนะค
2: ุ
0: ณหมอ
2: ใช่แล้วค่ะเบาหวานมี2ชนิดนะคะเบาหวานชนิดแรกเนี่ยก็คือเป็นเบาหวานที่ร่างกายเนี่ยไม่สร้างอินซูลินเลยอินซูลินก็คือระดับฮอร์โมนที่ใช้ลดน้ำตาลในเลือดค่ะอันนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะต้องมีการฉีดอินซูลินแล้วก็อีกชนิดนึงค่ะซึ่งเป็นชนิดที่เจอได้บ่อยค่ะในผู้สูงวัยนะคะหรือรวมถึงผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นเบาหวานชนิดที่2ก็คือร่างกายเนี่ยสร้างอินซูลินแต่สร้างไม่พอค่ะก็เลยสามารถที่จะยังรับประทานยาได้อยู่แต่ขนาดเดียวกันเบาหวานชนิดที่2ถ้าเป็นไปนานๆรวมถึงไม่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีใช้ยาที่รับประทานเนี่ยเต็มขนาดเต็มที่แล้วก็ยังลงไม่ดีก็ต้องใช้อินซูลินช่วยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณหมอครับแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงล่ะครับว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานแล้ว
2: พ่อรองขาจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยในระยะแรกไม่มีอาการนะคะพ่อเดินมาอย่างนี้เนี่ยคุณหมอจะดู
1: เป
2: ็นได้ค่ะเป็นได้เวลาที่ดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเบาหวานในระยะแรกโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเนี่ยเราถึงแนะนำให้เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอาแต่ถ้าเบาหวานชนิดที่เป็นมานานมากๆแล้วหรือว่าเป็นเยอะมากๆแล้วเนี่ยค่ะผู้ป่วยอาจจะมีอาการที่สังเกตได้ง่ายเช่นปัสสาวะบ่อยนะคะหิวน้ำบ่อยๆน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะคะตามองไม่เห็นนะคะหรือมองไม่ชัดเจนอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเรามีอาการเบาหวานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะต้องคิดไว้นิดนึงว่าถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเบาหวานเป็นเยอะแล้วแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วด้วยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นต้องเช็คเลือดอย่างเด
2: ียวใช่ค่ะก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำในคนที่มีประวัติเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะต้องเจาะเลือดตรวจบ่อยหน่อยแต่ถ้าไม่มีประวัติเสี่ยงเลยเนี่ยก็ปีละครั้งนึงค่ะ
1: น่ากลัวมากครับ
0: เวลาเนี่ยผมตรวจสุขภาพปีละ2ครั้ง
2: ดีมากค่ะ
1: คุณหมอครับก็รบกวนสรุปสุขภาพของพ่อรอง
2: ค่ะต้องบอกว่าพญาไร้ไวทองของเราในวันนี้ค่ะมีสุขภาพโดยรวมอยู่ในขั้นดีเลยทีเดียวค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วก็ต้องขออนุญาตนะครับมอบประกาศนียบัตรได้อีกหนึ่งใบแล้ว
0: ทำขนมเก่ง
2: ครับขนมอกค่ะ
1: นะครับ
2: ครับ
1: ขอให้พ่อรองอีกรอบหนึ่งแบบด้วยนะคร
2: ับ
1: แล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับ

0: คุณพ่อรองเขามูลคดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับผมและทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทินพบกันใหม่กับรายการพยัก
1: ร้ายวัยทอง
0: สวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเอ้ยมือมันไม่มีนี่ใช่ไหม
2: ต้องมีดื่มไว
3: ้น้ำตาลไอซิ่งหรือน้ำตาลบดไอ้นี่น้ำตาลทรายแดงจ้ะ
4: น้ำตาลเดียวเบาหวานผมก็จะขึ้นแล้วนี่2น้ำตาล
0: สองตาเลย
4: มาเหรอครับ
3: โอ้ยถ้าจริงใช้น้ำตาลนี้อย่างเดียวก็ได้คือน้ำตาลไม่ขัดขาวสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานได
0: ้มีสูตรเหมือนกันพบกับพยักร้ายวัยทองได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ลืมไอ้นี่วะ
1: ลืมพยักร้ายวัยทอง
6: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการ พิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบ

0: และสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไร
3: คุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
2: ที่ไหนเนี่ยโอ้ลงมาเดี๋ยวตกเล่นอะไรอ่ะงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
4: ๆไม่เอาละคุณใจเย็นๆนะ

拜拜。

0: ใครเป็นแม่เธอฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีอ่ะสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยเอ๊ะแล้วสวัสดีลูกเขยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะและบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เนี่ยพี่คิดพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็เอ๊ะทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเราก็เอ๊ะเป็นห่วงแม่เอ๊ะแม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าเอ๊ะทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างงี้อ่ะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอ่ะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวัฒน์นะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวัฒน์พอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
1: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
0: ่
1: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่อมผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย คุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
0: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
1: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วนๆครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินารีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างเงี้ยไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
0: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละ คุณหมอว่ายังไงอะคะ
1: คุณหมอจริงๆแล้วก็เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
0: ค
1: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอท่อนที่จะเสียไปนี่มันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
0: ม
1: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมกันอยู
0: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไง
1: อาการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่อนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
0: ค
1: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเรารู้สึกเพราะเราคลุกคลีอยู่กับแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทครับน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมประสาทก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ครับแต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่มาตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
0: ์
1: ครับ
0: ตอนนั้นคุณสัตวัฒน์อายุสักเท่าไหร่อะคะ
1: ผม18 19ตอนนั้น
0: 19
1: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย

0: คือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับมีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอ๊ะเราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปเราก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติๆอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคสามไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมแล้วหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี้แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
1: ม
0: ที่เรารู้จักครับซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
1: ้
0: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทานอิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
1: ่
0: ครับ
1: คุณสัตวแพทย์มีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้การความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนก็เปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผม
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆค่ะ
0: ยินดีครับ
2: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความ

0: กระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
1: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแล้วก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วๆไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณศตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนก็อาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่น

0: ่นการหลงผิดของคนไข้เนี่ยอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นน่ะเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
2: อาจจะมีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะค

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือดิ้งนะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า private placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: รุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้จะขอพาพี่จิ๊กนวรัตน์นักแสดงมากความสามารถมาเที่ยวกันที่จังหวัดชลบุรีครับ
2: วันนี้นะครับผมอยู่กับพี่จิ๊กนวรัตน์แล้วก็คุณหมอสุดหล่อเช่นเคยนะครับ
3: ครับผมนายแพทย์กุลภัทรจุลสำลีนะครับ
2: เรียกชื่อเล่นได้ไหมหมอ
3: ชื่อป่านครับ
2: เวลาไปที่โรงพยาบาลเจอคุณหมอว่าเฮ้ยป่านเงี้ยนะ
3: ว่าไงเพื่อน
2: วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
4: เนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะว่าพี่สนใจเรื่องโรคนี้มากเพื่อนพี่ก็เป็นกัน
2: พี่จิ๊กควรจะฟังไว
4: ้
2: อีกไม่นาน
4: ก็ควรจะฟังนะ
1: วันนี้จะพาไปใช้ชีวิตแบบ slow life กันที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยจังหวัดชลบุรีชุมชนเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากพัทยาที่นี่เขาเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวธรรมดาแต่สามารถเข้าไปเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของคนที่นี่เลยทีเดียว
5: ท่องเที่ยวชุมช

0: ็นเฮียนเตี้ยยินดีต้อนรับนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูศูนย์การเรียนรู้ดูซิว่าเราจะมาเรียนรู้วิชาอะไรไปได้บ้างพี่จิ๊กพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: หมอพร้อมไหมครับ
3: มากครับ
4: รุ่นใหญ่ภาษา
5: วันนี้เราจะเริ่มต้นกันแบบ

0: สบายด้วยการมาเรียนรู้วิธีการนวดผ่อนคลายด้วยกัวซากันก่อนแต่กัวซาคืออะไรเดี๋ยวต้องลองไปถามพี่เกดดูครับ
1: อธิบายครับกัวซาคืออะไรครับ
2: กัวซานี่เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนแปลว่าการขุดพิษ
3: ขุดขี้ไข่
1: ไม่ใช่
2: แต่ถ้าขุดไปขี้ไข่ก็ออกด้วยเหมือนกัน
4: เป็นไงเห็นไหม
5: มีข้อดีมีข้อดี
2: เราจะใช้เขาสัตว์นะคะอันนี้เรียกว่าเขาไฟเผือกเอามาขูดตามร่างกายค่ะนี่เป็นขาวัวนี่อันนี้คนที่เป็นตะคริวใช้ดีค่ะนวดตามตำน่องตามแขน
1: กัวซานี่มีที่มามาจากไหนฮะ
2: มาจากจีนโบราณมีมากว่า 5,000 ปีค่ะ
1: 5,000 ปีเลยเหรอ
2: เขาใช้ในราชสำนักสมัยก่อนค่ะเราจะใช้น้ำมันว่านสมุนไพรลิบเย็นเนี่ยหยดลงไปที่ร่างกายแล้วก็ใช้เขาสัตว์ขูดลงไปจะถึงเส้นได้ดีกว่าคนที่เป็นตะคริวเป็นนิ้วลอกเป็นเหน็บชาปวดศีรษะไมเกรนนะถ้าทำดีๆเนี่ยทุเลาแล้วหายขาดได้เลย
4: โอ้น้ำมันพายมีไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้มันนวดแล้วทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายไหม
2: คนที่เป็นระยะเบื้องต้นที่พี่เกดเคยเจอก็เคยรักษาหายหมอนผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะนวดตรงร่องข้างกระดูกสันหลังเนี่ยค่ะแล้วมันจะเบียดหมอนรองเข้าที่แต่มันจะเจ็บมากเลย
5: เจ็บมากเลย
2: ค่ะต้องชำนาญเป็นพิเศษถึงจะทำได้ค่ะระหว่างที่เราเบียดกระดูกสันหลังตรงไล่เส้นข้างซี่โครงเนี่ยค่ะมันจะ
5: หายเลยครับหายเลย
1: อย่าง
4: หมอน
1: โอเคเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูหน่อย
2: ได้ค่ะได้เจาะน้ำมันลงไปนิดนึง
4: คุณหมอใช้น้ำมันอะไรคะอันน
2: ี้น้ำมันกฤษณาคุณหมอชอบค่ะว่ากลิ่นหอม
5: กลิ่นหอมรู้สึกเย็นๆครับ
2: ถ้าเป็นที่แขนนะคะสีชมพูนี่พอแล้ว
4: เหรอ
2: คะก็ถือว่าเลือดลงไหลเวียนแล้วนะคะ
5: แต่ก็รู้สึกสบาย
2: ก็เหมือนดีท็อกเลือดทางผิวหนังนะคะ
5: คลายคลายผ่อนคลาย
1: เอาตรงคอนิดนึงไหม
4: เอาตรงคอ
5: ลองพี่ก๊อฟลองไหมฮะ
1: เฮ้ยพี่จิ๊ก
4: ดีไหม
1: ดี
2: ถึงเส้นเลยนะคะ
1: แต่ความจริงออกทีวีผมก็เกรงใจคุณผู้ชมนะ
5: เอาเลยครับเท่เลยครับ
2: เอางั้นนะ
1: เออ
2: โอ้ยตัวขาวมากเลยอ่ะ
4: ไม่มีแต่ขี้กาก
2: อ่ะลองดูไม่เลอะนะคะ
1: อุ้ยดีอ่ะน
4: ี
1: ่ลุกขึ้นมานะแล้วผมบอกเลยนะนี่แล้วพอเราเดินแบบเออมันโดนเดินโล่งมาเลยเน
5: า
1: ะ
5: ยั่วไม่มีแรงสบายนั่ง
6: นี่โลนใหญ่มาซา
0: ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดูวิถีชีวิตชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยกันต่อพักไปทำความรู้จักโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนดีกว่าครับ
7: รู้จักครับเพราะว่ามีญาติมีพี่น้องหลายคนที่เป็นอาการอย่างนี้
8: ทำอะไรไม่ได้ยกของหนักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
9: มันจะทำให้ถึงขนาดเดินไม่ได้อะค่ะ
10: อันตรายมากก็ใครเคยเป็นก็ไม่รู้อันตรายแค่ไหน
7: รุ่นใหญ่
11: พาซา
1: คุณหมอครับหมอนรองกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วคือมันเอาไว้ขั้นกระดูกต่อข้ออย่าง
5: น
1: ี้ป่ะ
5: คือตัวกระดูกสันหลังเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นปล้องๆนะครับเคยกินเล้งครับเล้ง
1: คร
5: ับเราจะเห็นมัน
1: งูอะไร
5: งู
1: เล้งคืออะไรล่ะเล้งก็ต้มแซ่บสิ
5: ต้มแซ่บกระดูกหมูเป็นกระดูกสันหลังครับเราจะสังเกตว่ากระดูกมันจะเป็นกระดูกสันหลังเป็นป้องๆนะระหว่างป้องเนี่ยก็จะมีหมอนรองอยู
4: ่
5: หมอนตัวหมอนรองในลักษณะมันจะเหมือนยางลบนิ่มๆเหมือนยางลบเป็นเหมือนรองรับแรงกระแทกปกติตัวหมอนรองเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นเวลาที่เราก้มหลังเราเงยหลังเนี่ยก็จะมีการยืดหยุ่นเหมือนสปริง
1: คือจำเป็นต้องมีกับทุกข้อของกระดูก
5: เพราะมันช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวเวลาที่เราจะบิดตัวซ้ายขวาก้มหลังเงยหลัง
4: มันก็เป็นสปริงไว้อย่างนี้นะแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันคืออะไรคะทับเส้นประสาทเป็นกันเยอะมาก
5: หมอนรองกระดูกเนี่ยทับเส้นประสาทจริงๆมันคือกลไกหนึ่งของการเสื่อมตามวั
4: ย
5: ปกติแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นสูงใช่ไหมครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกจะสูญเสียน้ำมันจะแห้งลงเพราะนั้นความยืดหยุ่นก็จะลดลงเวลาที่ความยืดหยุ่นลดลงเนี่ยก็จะมีการปริแตกเกิดขึ้นนะครับในบางกรณีที่ปริแตกเป็นรอยร้าวเยอะเนี่ยจนแตกหมดเลยน้ำในตัวหมอนรองกระดูกตรงกลางเนี่ยเขาจะไหลออกมาทางด้านนอกทำให้ไประคายเคืองเส้นประสาทที่อยู่ด้านข้าง
4: เนื่องจาก
5: จะมีอาการปวดมากบางคนควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ก็มี
1: เดี๋ยวพาไปต่
4: อ
1: มีน่าสนใจอีกเยอะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณแม
1: ่ตรงนี้เนี่ยนะ

0: เราจะพามาชมอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ห่วงแม่โหด
2: อุ้ย
0: ฮะใช่ไหม
1: แม่โหด
0: ห่วงแม่โหด
1: โอ้แล้วเพิ่งรู้นะคุณหมอรู้จักมาก่อนไหมคะ
2: ไม่รู้จักเลยครับ
1: พี่จิ๊กก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเรียกห่วงแม่โหด
0: ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันคืออะไรฮะว่าทำอะไรอ่ะ
3: เขาสำหรับไว้แต่งบ้านเวลาม
1: ี
3: งานมงคลงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไร
1: ต้องมีหมดทุกคน
3: ค่ะเวลาก่อนจะไม่มีไฟแสงสีเขาก็ใช้โหดเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ว่าบ้านนี้จะมีงานแล้ว
0: เป็นสีสันไงเป
1: ็
0: นสีสันมามามาสอนพี่จิ๊กเลยดีกว่าต้องงานผู้หญิงสอนพี่จิ๊กจัดกระดาษ
1: โอ้ยนี่ไม่ทำอะไรเป็นผู้หญิงเลย
0: จะหน่อยนึงนะ
3: ก็จะพับ
1: สามเหลี่ยม
3: พับถึง5ครั้งนี่ค่ะเวลาตัดเราก็ต้องตัดแต่งชายสั้นแต่งชายให้สวยทำรูปหัวใจไปเลยค่ะ
2: เสร็จแล้ว
0: แต่แค่น
3: ี้แล้วก็เวลาถ้าจะเป็นพวงเราก็พับเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ตัด
1: ตัดนี้เลยนะ
3: ข้างนี้ค่ะข้างนี้ค่ะ
1: นี่นะ
0: ค่อยๆนะค่อยๆเดี๋ยวไปขาดหมดเลย
1: นี
3: ่ค่อยๆขยับนะครับ
1: คุณหมอตัดไหมคะ
2: เผื่อคุณหมอจะนึกว่าเป็นกระดูกลองตัดดูปกติจะใช้เลื่อยครับ
0: เด็กๆตอนนี้แบงกะพุนกำลังออกมาจากท้องทะเลแล้วหวังว่าเด็กๆคงจะชอบใจนะจ๊ะ
1: เอาไปหลอกเด็กได
3: ้งานบวช2งานเมื่อ2วันเนี่ยถ้า4องค์อ่ะทำให้เขาไปแต่งบ้านกัน
1: เหรออ
0: ๋อสบัดอย่างนี้เลยอ๋อเสร็จเลย
3: สบัดเลยค่ะ
1: อ๋อนี่นะ
2: อันนี้สวย
1: อันนี้สวยดี
0: ดีเนาะดีเนาะง่ายๆนั่งทำเองที่บ้านก็ได้
3: ใช
0: ่โอเคแม่จ๋าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกปวดเปิดอะไรตามร่างกายไหมครับ
3: เป็นกระดูกฉันก็ไม่เป็นนะแต่ว่ามันยังไงอ่ะที่เขาเป็นกันอ่ะมันเป็นกระดูกทับเส้นแต่ฉันไม่
0: ได
3: ้
0: เลย
1: กระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้น
3: มีหลายคนเลยที่เป็นกระดูกทับเส้น
0: กระดูกทับเส้นประสาท
3: ค่ะค่ะ
0: เ
3: ห็
0: น
3: ไหมคะ
0: นี่ถามวิธีแก้หน่อยฮะมีท่าแบบว่ากายภาพบำบัดทำที่บ้านมีไหมฮะถ้าแบบง่ายๆทำได้เอง
1: ทำได้เอง
2: ในกลุ่มคนที่เราไม่ได้ปวดเยอะละกันมีปัญหานิดหน่อย
0: อ
2: ันนี้เริ่มบริหารกล้ามเนื้อหลังก่อนละกันให้แข็งแรง
0: พี่จิ๊กปวดไปเลย
1: เอากระเป๋าแต่งหน้ามาแต่งหน้าหน่อยเนี่ยมาเลยแต่งหน้า
0: ไม่แต่ง
1: ไม่ที่ชอบที่ชอบ
2: พี่ก๊อฟชันเข่าขึ้นสองข้าง
1: ชันเข่าม
2: ือสองข้างไว้ข้างตัวนะครับแล้วก็ยกก้นขึ้นนิดนึง
0: ครับ
2: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
0: 10วินาที
1: ไหวไหม
0: ได้
2: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อหลัง
0: 5ถึง10ชุด
2: 5ถึง10ชุดโอเค
0: เสร็จแล้ว
2: ถ้าต่อไปเป็นกล้ามท้องนะคร
1: ับ กล้ามท้อง
2: คราวนี้ยกเท้าลอยขึ้นสองข้างแล้วก็ยกหัวขึ้นค้างไว
0: ้แล้วผม
2: สัก10วินาที
1: โอ้
2: โหนี่กล้ามท้องเยอะมากครับ
0: ครับ
2: ลูกหนึ่ง
0: ครับผม
2: ครับ
0: แค่นี้เอง
2: แค่นี้สำหรับคนสูงอายุก็2ท่านี้โอเคแล้ว
1: โอ้
2: อันนี้บริหาร
1: จำได้ไหม
3: ได้
1: นั่นแหละ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: คนก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็คือให้ถึงนี้ครับคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
1: บ้า
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าตอนนี้ยังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยครับชุมชนที่นี่น่าอยู่มองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมดแถมที่นี่เขายังจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างตอนนี้จะไปเรียนรู้การทำดอกกุหลาบใบเตยกันครับ
0: อย่างเงี้ยอย่างนี้นานไหมเนี่ย
2: โอ้โห
6: ประมาณ2ชั่วโมง
0: ค่ะ
2: 2ชั่วโมง
6: ก็กว่าจะได้กว่าจะพับเตยแล้วก็มาร้อยเป็นพวงมาลัย
0: เอาดอกนึงดีกว่าดอกนึงกี่นาที
7: ไม่ถึงวิไม่ถึงวิหรอกค่ะ
0: จริงป่ะ
7: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวหรอ
7: ลองมั้ยคะ
0: มา
7: พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะ
2: พับเข้ามาอีกทบนึง
7: ใช่ค่ะแล้วก็ที่เป็นมุมอยู่ตรงนี้พับลงไปด้านหลังค่ะ
2: บิดๆอย่างนี้ลงไปคร
7: ับแล้วก็
2: บิดมุมนี้ลงไปข้าง
7: ด้านซ้ายมือเข้ามาหาขวามือม้วนกลมๆเล็กๆ2รอบค่ะพับลงไปด้านหลังให้สามเหลี่ยมชายทงแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าหาใบค่ะ
0: ครับ
7: สลับขึ้นสลับลงเรื่อยๆค่ะก็จะเริ่มเป็นดอก
2: โอ้พอได้ละ
7: สลับขึ้นสลับลงค่ะ
1: คุณหมอเก่งเนอะ
0: เนี่ยอะไร
1: ดอกเข็ม
7: ต้องฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆจะรู้
0: ดูดิผมทำแป๊บเดียวเองได้แล้วเนี่ย
1: นี่ก็หอแหนบย่นเนี่ย

0: แลกเปลี่ยนการสอนเราทำแล้วตอนนี้ก็ให้ปรึกษาคุณหมอบ้างนี่ฮะนี่คุณหมอจากรามาน
1: ั่งกันไม่เมื่อยเนี่ย
0: นะครับมีปัญหามีปวดจี้ปวดเจ้ออะไรบ้างไหม
2: ให้พี่ปุ๋ยดีกว่าพี่ปุ๋ยถาม
0: ปวด
2: ไหนมีอาการ
3: ปวดตามเนี่ยค่ะปวดไหล่ปวดอะไร
4: หลังจากพับดอกกุหลาบอะครับ
0: โอ้วิธีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ต้องถึงคุณหมอแค่ผมได้เลยเพราะนั่นคือวิธีการทำเนี่ยนะฮะของคนก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็คือให้ทำอย่างนี้ครับคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
3: บ้า
4: แล้วจะไปปวด
3: แล้วเงยขึ้นอย่างนี้เหรออ
0: ่ะทำไง
4: ก็อาจจะยืดกล้ามเนื้อซะหน่อยถ้าง่ายๆเลยเราเอามือประสานท้ายทอยบริเวณท้ายทอยนะครับแล้วก็พยายามเอาศอกมาติดกันแล้วก็นั่งหลังตรงไว้แล้วก็ก้มคอลงมาค้างไว้สักสิบวินาทีก้มให้สุดเลยครับพยายามเกรงหลังให้ตรงไว้อีกท่าหนึ่งอีกสักท่าหนึ่งถ้าสมมติเราปวดบ่าสมมติเราปวดข้างซ้ายเนาะบ่าข้างซ้ายเนี่ยเราก็ใช้มือขวาจับอ้อมมาจับศีรษะทางด้านซ้ายก้มคอลงมานิดนึงแล้วก็ใช้มือขวาดึงหัวไปทางด้านขวาก้มคออีกนิดนึงให้มันตึงๆเราจะเห็นเลยว่าตรงกล้ามเนื้อบ่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันตึงค้างไว้10วินาทีแล้วสลับข้างกันก็จะพอผ่อนคลายได้บ้าง
1: ช่วยได้เมื่อยๆก็ทำงี้ทีนึง
0: แล้วก็แลบลิ้นใส่เพื่อน
4: ที่เกิดไป
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: ปวดธรรมดากับไอ้หมอนรองกระดูกมันต่างกันไหมคะ
4: ถ้าปวดหลังบริเวณกล้ามเนื้อหลังทั่วไปเนี่ยเราจะปวดตื้อๆบางคนอาจจะปวดตอนช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางคืน
6: ครับ
4: แล้วก็เวลาที่เรากดไปบริเวณที่เราเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อที่มันอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีอาการปวดมากขึ้น อันนี้คืออาการปวดกล้ามเนื้
6: อ
4: แต่ว่าถ้าเป็นอาการปวดจากเกี่ยวกับตัวกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเจ็บตรงกลาง
1: หลังเลย
4: กลางหลังเลยตรงกระดูกสันหลังที่มันแข็งมันจะเจ็บอยู่ตรงกลางแล้วเรากดเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้เจ็บมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บมากขึ้นคือการก้มหลังเงยหลังแอนหลัง
6: ขนลุก
4: นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็น่าสงสัยว่า
1: ต้องไปเช็คและอย่าเสี่ยงเดาเองเนาะ
6: มันจะอันตรายถึงขั้นไหน
1: ที่โรคมัน
6: หมอลองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ย
4: คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีประมาณ 5-10% ที่อาการหนักจนต้องผ่าตัดนะครับคือมีข้อเท้าตกควบคุมการขับถ่ายไม่ได
1: ้
4: หรือว่าเดินแล้วเดินเซเนื่องจากกำลังขาตกคล้ายๆเป็นอัมพาตอย่างนึง
1: อู้ตายแล
6: ้
1: ว
6: แสดงว่าที่ชัดเจนคื
1: ออ๋อนี่นะก
6: ็อัมพฤกษ์แน่ๆมีสิทธ
4: ิ์มีสิทธิ์ถ้าเป็นเยอะ
6: มีแบบว่าจามไอผิดท่ากระทันหันอ่ะมันจะปิ้นมั้ย
1: เออ
4: มีโอกาส
6: โอ้โหอย่างนั้นเลยหมอ
4: ถ้าเราเริ่มมีอาการปวดหลังเรื้อรังอยู่แล้วการที่เรายกของหนักแล้วบิดตัวทันทีเนี่ยน้ำหนักจะไปลงบริเวณหมอนรองกระดูกเยอะทำให้หมอนรองกระดูกที่มันอาจจะมีปริอยู่แล้วเนี่ยมันปริมากขึ้นได้เพราะนั้นการยกของหนักต่างๆเนี่ยเราควรจะยกให้ถูกวิธีเราไม่ควรที่จะก้มหลังเรายกขึ้นเราควรจะใช้วิธีย่อเข่
1: า
4: แต่หลังตรงแล้วก็ยกขึ้น
1: หลังตรงแล้วยก
6: แต่เอาจริงคือคนโดยมากก็จะเคยชินนะมันก็จะก้มแล้วก็หยิบอย่างเง
1: ี้
6: ย
1: ใช่ทุกคนจะก้มไม่ค่อยนั่งอย่างนี้เราก้มไปก่อนนะ
4: ใช่ครับเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการทำงานด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจริงๆถ้าเรายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยเราแค่ออกกำลังกายไปวิ่งขี่จักรยานหรือว่าเข้าฟิตเนสเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงและจะลดโอกาสที่จะเป็นโรคหลาย
6: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูอะไรกันต่อดีกว่า
7: ที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแห่งนี้เราผ่านไปทางไหนก็เจอแต่ต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเพราะที่นี่เขาปลูกมะพร้าวกันเป็นอาชีพหลักครับคนที่นี่นิยมเอามะพร้าวไปทำอาหารและขนมต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งกาแฟ
6: ผมบอกเลยว่ากาแฟที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นจุดเด่นคือที่นี่เขาไม่ใช้นม
1: เขาใช้อะไร
6: เขาใช้กะทิ
2: หรอ
6: เก๋ไหมล่ะ
2: กะทิต้องกะทิพิเศษด้วยกันค่ะไม่ใช่กะทิกระป๋องหรือกล่องใช่แบบมะพร้าวอินทรีย์ค่ะจะต้องคัดมะพร้าวที่จะมาใช้กับกาแฟ
6: คัดยังไง
2: ตามธรรมดาถ้าทำขนมทำกับข้าวเนี่ยมันจะต้องสีแห้งสีน้ำตาลหมดใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะต้องออกเหลืองน้ำตาล
6: พึ่ง
2: สอยมาหรือว่าย
6: ังไม่น้ำตาลถึงที่สุด
2: มันจะได้ความหวานและความมันเหมือนครีมนะคะ
6: แต่ผมก็อยากกินแล้วเนี่ย
3: กังเปิ้ล
4: ว่าต้องเหมือนต้องกินกะทิพร้อมกาแฟเข้าไปมันจะกลมกล่อม
6: เหมือนคุณกินวุ้นอะวุ้นกาแฟที่มีกะทิราดอยู่ข้างบนอะฟิลลิ่งประมาณนั่นแหละ
1: อุ้ยอร่อยจังเลย
6: เอออร่อย

0: ีกะทินี่คือไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยใช่ไหม
1: ไม่เลยค่ะ
0: โอ้โหกะทิหวานจริงเออต้องมาลองนะคุณผู้ชมแวะมาละกันนะครับที่บ้านสวนป่าสาโรจน์กะแหววแหววเป็นใครอ่ะ
2: แหววเป็นคือด้านด้านนู้นครับ
0: อ๋อนี่คือพี่แหวว
3: รุ่นใหญ่ภาษา
0: เด้อโทษนะ
4: มานานแล้วล่ะ
0: เด
4: ้อแต่เพิ่งมาละจ้ะ
0: เด้อคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเพราะไปคุยกับพี่ดิ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอ้าหมอตามไปตามกรรมหมอ
4: สบายเลย
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าในช่วงที่แล้วเราได้ชิมกาแฟมะพร้าวของเด็ดของชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยไปแล้วช่วงนี้เราจะพาไปชิมของอร่อยที่ทำจากมะพร้าวกันต่อแต่ก่อนจะไปพักฟังเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนครับ
0: คนสูงอายุเป็นกันเยอะไหมครับ
6: จริงๆแล้วเนี่ยก็มีสถิติรายงานว่าในช่วงอายุของคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสประมาณ 80% ที่จะเจออาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 2-3 ครั้งใน1ชีวิต
4: โอ้ย 80% น่ากลัว
6: จริงๆทุกคนมีโอกาสเจอหมดและโอกาสเจอเยอะด้วย
4: ใช่น่ากลัว
6: นะครับ
0: มันจะมารักษาได้ไงพี่จิ๊กแต่ว่าเวลาเป็นทรมานนี่คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมครับว่าต้องระวังตัวยังไง
6: จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเพราะจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติอย่างหนึ่งเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการเสื่อมตามวัยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการน้อยมากที่จะมีอาการจริงๆแล้วเวลาเนื่องจากถ้าเรามองที่กระดูกสันหลังเสื่อมอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามีอาการเนี่ย 80% เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเราเน้นดูแลตัวเองควบคุมน้ำหนักตัวออกกำลังกายที่ถูกต้องทำกายภาพบำบัดอาจจะมีทานยาช่วยเล็กน้อยอาการจะไม่ค่อยแย่ลงนะครับมีประมาณแค่ 10-20% เท่านั้นเองที่เป็นหนักขึ้นจนถึงต้องการผ่าตัด
0: เดี๋ยวไปนู้น
5: มื้อกลางวันนี้เราได้แม่ครัวฝีมือเยี่ยมของบ้านตะเคียนเตี้ยมาโชว์ฝีมือทำแกงไก่กะลาโดยจะใช้กะลาอ่อนของมะพร้าวจากมะพร้าวลูกเล็กๆแบบนี้แหละครับ
4: อุ้ยระวังมีด
7: ระวังมือนะครับผมกันห่วง
0: โอ้มันอ่อนอย่างนั้นเลยเหรอ
8: โอ้ยมีน้ำ
4: อ้าวอยากจะกินเอาไปเททิ้ง
1: มันเปรี้ยวจ้ะลูกเล็ก
0: เหรอไม่มันใช้ได้พี่จิ๊กชอบล้างหน้าคร
8: ับ บ้าจะไม่ล้างมาแล้ว
0: ล้างมาแล้วหูมันอ่อนมากนะมันก็จะมี
1: ฝาดรสชาติฝาดนิด
0: อ๋อเอาไปแช่น้ำมะพร้าวอีกทีนึง
1: น้ำมะพร้าวหรือน้ำเกลือ
4: ก็มีวิธีทำนะดี
1: ถ้าเราไม่แช่มันก็จะดำตัวนี้มันมีแคลเซียมเยอะจะบำรุงกระดูกค่ะ
4: น้ำมันเปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยวจริงๆแต่ธรรมชาติ
0: เปิดแก๊ส
4: ไม่ได้เปรี้ยวมาก
0: แล้วก็ใส่น้ำมัน
1: ผัดให้พริกแกงส
4: ุ
1: ก
4: ไป
1: พอพริกแกงสุกหอมดีเราก็จะใส่เนื้อไก่
4: ไก่อะไรคะเนี่ย
1: ไก่บ้านสาวรุ่นๆใช้แต่เนื้อ
0: ไก่บ้านใครครับ
1: ฮะ
0: ไก่บ้านใคร
4: บ้านป้าแป๋วแหละ
0: บ้านป้าแป
1: ๋วไก่ชนบุรีไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยอง
0: โอ้ยไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยองอ่ะทำเองแล้วกัน
1: นี่เราจะใส่ตัวกรุบกะลาไปเลยตัวกะลาอ่อนกิโลละพันนะคะเนี่ยกิโลละพัน
4: เหรอ
1: ตัวกะลาอ่อนเนี่ยขาย
4: โ
1: ใส่น้ำแล้วไม่ต้องคนให้เดือดก่อนแล้วค่อยคน
4: น่ากินเนาะ
1: ยกให้พี่ก๊อฟหมดเลย
0: ขอบคุณมากครับเฮ้ยเอาคาร์บอนแวร์มาเอาน้ำ
4: ม
0: ัน
4: แมวกลับบ้าน
0: จะไปอวดเมียเนี
1: ่
0: ย
1: แค่นี้เองเมนู
4: ใส่จานเอากะลานี่กะลา
0: เนี่ยแกมันไอตัวกะลาอ่อนมันเป็นเท็กเจอร์นะน้ำหมอนนะมันจะกรอบๆนะพี่จิ๊กนะกรุบกรุบอุ้ยอร่อยว่ะ
7: เลิศหยุดไม่ได้นะครับเนี่ย
0: อร่อยมากเมื่อยไหม
1: ไม่ไม่
0: อ่านคือ
1: ต่อจ้างวันเลยพี่ก๊อฟกินหมดจานนี่แหละ
4: พี่ก๊อฟในบาป
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: ได้ชิมของคาวกันไปแล้วก็ต้องต่อกันด้วยของหวานครับที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยเขามีทองพับเป็นของฝากที่ใครๆมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: ข้างใน สวัสดีครับและนี่คือแม่ละมุนนะครับแม่จ๋า
7: อ๋อแม่
0: อยู่นะ
4: แล้วเนี่ยความจริงกันเรียกแม่จะไม่อยากจะขานนึงนะ
0: ทำไมต้องเรียกอะไรอ่ะ
4: ต้องเรียกพี่ละมุน
0: พี่นะ
8: แม่พี่

0: พี่มุน
1: ค่ะ
0: ขอลองทำได้ไหมพี่มุน
2: อยากจะลองไหมน้อง
0: ได้โอ้โหน้อง
3: ให้น้องเขาลองนะ
2: เชิญเลย
3: นะให้น้องลองแล้วได้รู้ว่า
2: พับเสร็จแล้วมาเปิดตรงนี้ได้เลย
4: ครับอ๋อผมตักนี่ใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวต้นนะ
2: มานานแล้วล่ะ
0: เดี๋ยว
2: เพิ่งมาละจ้ะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเพราะไปคุยกับพี่ติ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามไปตามกรรมหมอ
2: สบายเลย
3: เปิด
2: หมายเขาหยิบมาเลย
0: พับ
3: ลงมาพับ
0: เร็วไม่ทันแล้วหมอเร็วหลอนมากรอดไหม
2: ผิด
0: ทำลายเลยนะ
2: ผิดทำลายเลย
4: โอ้ยผมทำเกือบถูกแล้วอีกนิดเดียว
0: พี่มน
2: ต์ดีเพียต่างอยู่
0: พี่มนต
2: ์ว่ายังไงจ้ะ
0: ไอ้
2: น้องไอ้น้องอ
0: ่
2: ะด
0: ู
2: เออกล้าแล้วแต่ยังไม่ถึง
0: โอ้ยสอนก็ไม่สอน
3: นั่งทำนี่บ่อยๆปวดหลังบ้างไหม
2: นั่งไม่ปวดเท่าเดินปวด
3: แล้วปวดยังไงนี่ปรึกษาได้เลยเนี่ยคุณหมอเขาปวดเวลาเดินก็ปวด
5: แล้วอะค่ะ
4: ผ่าแล้วใช่ไหม
2: ผ่าแล้วปวดอีกเพราะว่าซน
0: อ
2: ะซนแล้วกระดูกมันไม่ค่อยจะดีมันเรียงมาล่างนี่มันจะเปียไปเปียมาแล้วมีข้อแก้ไขยังไงบ้างคะคุณหมอขอโทษนะคะช่วยหน่อย
6: สวัสดีครับ
2: เรียบร้อยอีก
6: พี่ละมุน
2: พี่ละมุนค่ะใช่ถูกต้องเรียกป้าเรียกเจ๊แล้วมันแก
6: ่ตอนนี้คุณพี่มีอาการปวดร้าวลงขาไหมครับ
2: ไม่ลงค่ะ
6: ปวดแค่ที่หลังอย่างเดียว
2: หลังอย่างเดียวค่ะ
6: ปวดเฉพาะตอนเดิน
2: ค่ะเดินไม่ไกลเลยปวดแล้ว
6: ปวดแล้ว
2: ปวดแล้วแล้วมีหมอบอกว่าไฮโดรลิกเสียเพราะว่าตอนเริ่มปวดน่ะหัวไชเท้าตกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขึ้น
6: โอเคแสดงว่าก่อนผ่าตัดนั้นหัวไชเท้าตกใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นของเส้นหมอนรองกระดูกหรือว่าตัวกระดูกสันหลัง
2: ม
6: ันทับเส้นประสาท
2: ผ่าผ่าที่ชลบุรีค่ะเอกชน
6: เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องลองทำกายภาพดูก่อน
0: เผื่อช่วยได้
6: เพื่อบางคนอาจจะช่วยได้และอาการปวดจะดีขึ้น
0: มีท่าไหมหมอท่ากายภาพที่บ้าน
6: อาจจะเน้นบริหารกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้อง
3: ให้เป็นพี่ดำ
6: อาจจะนอนหงายก็ได
3: ้
6: นอนหงาย
0: ก้น
6: ใช่ที่ในช่วงต้นของรายการ
3: ต้องกระดกก้น
0: นี่ไงสมมตินี่
2: ไม่ค่อยจะเป็นด้วย
0: สมมตินี่พี่มูนอนใช่ไหมพี่มูนนอนเสร็จปุ๊บพี่มูนก็กระดกขึ้นอย่างงี้กระดกก้นเนี่ย
2: ก้นเลย
6: ค้างไว้สัก10วินาที
2: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะลุงใหญ่พาซาพี่ติ๊กครับวันนี้ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้พบคุณหมอแล้วก็ได้คุยกันเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับพวกปัญหาหมอนรองกระดูกเน
3: ี่
0: ยรู้สึกไงบ้างวันนี
3: ้ทำให้เรารู้ความรู้เก็บจากคุณหมอได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยอ่ะต้องขอบคุณคุณหมอจริงๆนะคะ
6: ครับ
3: และพี่เนี่ยธรรมดาขับรถเองนะก็ปวดหลังเหมือนกันพอได้ฟังคุณหมอปั๊บพี่ก็จะประพฤติตนในการออกกำลังกายแบบที่คุณหมอบอกขอบคุณคุณหมอขอบค
0: ุ
3: ณค
0: ุ
3: ณหมอค่ะ
0: ก็ไม่ใช่หมอโอยลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับรุ่นใหญ่พาพี่มน
2: ค่ะ
0: พี่มนทำอะไร
2: มาแล้วคะ
0: พี่มนทำอะไรอยู่
2: ทำขนมทองพับค่ะ
0: ขนมทองพับคืออะไรอ่ะพี
2: ่คือทองพับทองม้วนนะคะ
0: จ้ะ
2: ค่ะ
0: เอาคือทองม้วนนั่นแหละ
2: ค่ะตะกิดทำไมนักล่ะคะ
0: พ
2: ี่มนอะไรล่ะคะ
0: พี่ติ๊กสะกิดทำไมถึงได้ดีไซน์มาเป็นแบบเนี้ย
2: อ๋ออยากจะทำให้มันหลายรูปแบบค่ะ
0: โอ้แล้วมันได้ผลไหม
2: มันได้ผลค่ะขายดีดีค่ะ
0: นี่เสียงเป็นไงเฟย์ขอขายดีอีกทีดิ
2: ขายดีดีค่ะ
4: อย่าจะสูงมากเหมือนประชด
0: โทษนะครับโทษนะนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนอะไรกันอะฮะคุยไม่สนใจใครเลยเนี่ยทำไงอ่ะ
2: รอไปเดี๋ยวได้ดีเอง
0: นานไหม
2: ไม่นาน
0: อ่ะคุยตามสบาย
2: อันทำไปเถอะตามสบาย
7: คุณใหญ่พาซ่า

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับ

ในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชําระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะฮะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสติตัวนี้ล่ะค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะฮะสตินะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าสติคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะคือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: อมิตรพุทธ
0: ค่ะ
1: ขอเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: ยมออนอุมานะออนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วย
1: ยินดีฮะยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็นสตินะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะแต่หลายคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะมันนึกถึงคำว่าสติบางทีก็อดลืมๆไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ

0: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียเรานะอย่าไม่ต้องรวมถึงฝรั่งน
1: ะ
0: แต่เรื่องตรงเนี้ยทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ธรรมะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
1: เจ้าค่ะ
0: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อทิศนัทฮันนะฮะในญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติล้วน
1: ๆ
0: นะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
1: เจ้าค่ะ
0: เดินบอด
1: อืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
0: ว่ามันจะเหมือนกันไหม
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
0: ่
1: ะมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: คือเราต้องเข้าใจว่าคำว่าสติเนี่ยนะฮะเป็นของดีในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการออกมาพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
1: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: กำหนดใน4อิริยาบถใหญ่ๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเขากำหนดในทุกอิริยาบถ
1: ทุกอิริยาบถ
0: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เรากำลังฟังจิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมจิตเขาก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรการที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะนั้นๆนั่นแหละก็คือสติในทัศนะของมหายานเป็นจะทำให้สมาธิยืนยังคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
1: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้น
0: เจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวให้จิตมันอยู่ทุกขณะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
1: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
0: และล้างจาน
1: ล้างจานสองรอบเลยนะครับอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำสองรอบเลย
0: ใช่ไหมครับเมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่นไปด้วยมันทุกข์นะล้างไปด้วยบ่นไปด้วยโอ้โหถ้าเยอะแยะทำไมมาให้เราล้างอยู่คนเดียวทำไมกินได้ทำไมเวลาล้างไม่ได้กูต้องมาล้างให้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
1: เจ้าค่ะ
0: บ่นตามไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจจิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะเดียวกับจาน
1: ค่ะ
0: นะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตแล้วก็ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ำสันไลล้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
1: ้
0: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่า ใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
1: อืมค่ะแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
0: ทุกอิริยาบถ
1: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มนะฮะที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกสติอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
0: คือหนึ่งพอฟังเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไห
1: ม
0: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะเช่นในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเล่าว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงไหมถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามี3กระบวนการ
1: ห
0: นึ่งกระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่สองลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่ก็ได้กับปฏิเวทกระบวนการสามกระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การโดนบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดเพราะจิตมันอยากได้มันลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่เดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น8คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทัน
1: อ
0: ันนี้ทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดท้ายก็มาตกที่ลูกว่าแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆได้อ
1: ันนี้เป็นในเชิงทฤษฎี
0: พื้นฐานเลยถ้าลงมือปฏิบัติได้โยมก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้นการทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
1: เจ้าค่ะ
0: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพานผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะมันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออนอุมาเนี่ยพูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้สบายฟังแล้วสบายใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถือว่าโยมได้ทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเรามีสติยับยั้งการที่จะใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เกิดคุณกับผู้คนมากอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาตมาคิดว่าสติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเองพื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
1: ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเรานะปัญหาหรืออุปสรรค ที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์คะ
0: พูด

0: ชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่เขาขาดสติเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังอุปสรรคที่เจอแรกสุดเลยในพุทธมหายานได้อยู่ในกลุ่มของชาวจีนชาวเวียดนามชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือความที่แบบเร็วมากๆเร็วเกินไป
0: เร็วเกิน
1: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะ
0: ครับเพราะฉะนั้นขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบจิตของเราเหมือนกันถ
1: ้
0: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มากนะฮะ
1: พระจันทร์คะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนน่ะที่เขาจะมีการเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับสติหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
0: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิตแรกๆมันก็อาจจะอยู่ในภาษาสวดแต่นานๆไป
1: มันแวบครับอาจารย์
0: พอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับการเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายที่กำลังขยับที
1: ่
0: เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมั่นคงขึ้น
1: เหมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเคาะ
0: จะไม่
1: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
0: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่ออยู่ในขณะที่นับโยมลองไปฝึกดูนะอย่างที่ของพระเขา
1: อาจารย์ก็มี
0: ลูกประคำนะฮะลูกประคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะ
1: นะฮะ
0: จะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกายังไง
0: ไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เม็ดเขาก็เอามาจากพระพุทธคุณใช่ไหมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระอุปมาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างงี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับน
1: ับ
0: ไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเม็ดสุดท้ายนะฮะปั๊บเขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้วให้กลับด้านนะครับ
1: เพื่ออะไรเจ้าคะ
0: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
1: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
0: เพื่อให้รู้ตัวถ้าทั้งนั้น
1: เดี๋ยว
0: เพลินไปก็หลับอีก
1: แล้วทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้กลับแสดงว่าเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
0: คือบาง
1: จะต้องระวังกันตลอด
0: ลูกประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
1: เล็ก
0: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไง
0: อันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได
1: ้
0: คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้า

0: อาจารย์ถ้าถือเครื่องนับเธอถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดนี้แล้วถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
1: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะ
0: ครับอย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียวว ันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้สองรอบมารืนสามรอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
1: อ๋อแล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับพระอาจารย
0: ์โอ้เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
1: ้ค่ะ
0: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาคุณต้องภาวนาอย่างต่ำหนึ่งหมื่นจบอะไรเงี้ย
1: หนึ่งหมื่นจบเลยค่ะ
0: หนึ่งหมื่นจบหนึ่งหมื่นจบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้หนึ่งหมื่นครั้งถามว่าหนึ่งหมื่นครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าเราตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้แต่มันก็ยากนะใช่ไหมอันนี้คือท่านให้ปริศนาธรรมว่าคุณต้องไปบ่มการบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อารมณ์อะไรต่างๆเรียนพระธรรมชั้นสูงเนี่ยพื้นฐานต้องเริ่มที่การเอาจิตอยู่กับตัวให้ได้ก่อนนี่คือเป็นกุศโลบายบอกให้รู้ว่าก่อนที่จะเรียนรู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาไปถึงขั้นฌานสมบัติขั้นข้ามภพข้ามภูมิเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
1: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะคร
0: ับให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปัฏฐานคือเขาถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ือต้องเรียนรู้ทุกอิริยาบถคือจิตต้องอยู่ในทุกขณะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรากำลังฟังจงฟังและฟังให้สติอยู่กับตัวให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบันนะ
1: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเถรวาทเหมือนกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจิตนะเหมือนกับที่
0: เหมือน
1: การเดินจงกรมมีต่าง
0: ๆแต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อทิฏฐทันน่ะสายธรรมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งนะจะมีกิ้งริ้งก็เรียกเสียงเจียงอ่ะนะ
1: ฮะ
0: เคาะเพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังปิ้งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้วอาจารย์ท่านจะพาทำอะไรต่อไปเช่นเดินจงกรมจิตเดินก็ขวาซ้ายหรือว่าเดินให้มันได้จังหวะเดินด้วยความสงบนี่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เวลานั่งก็นั่งด้วยความสงบ
1: ค่ะ
0: ถ้าสติเราจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่ายแล้วธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
1: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
0: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักผ่อนแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลยมันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะ
1: ค่ะ
0: ในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวเงียมันจะไม่สดชื่น
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิสติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันจะมั่นคงขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับ สิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
1: ก็คือเราก็จะเปิด
0: มีจะมีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการของจิตจิตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองแล้วมันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
1: ค่ะ
0: นะฮ
1: ะ
0: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนเครื่องมันก็จะเต็ม
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช้งานได้
1: ใช้งานได้ดีเลยนะคะในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าค่ะ
0: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐาน นะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วเฮ้ยไม่ดีนะเออเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วอุ๊ยไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
1: เจ้าค่ะ
0: พลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราใช่ไหมถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการไปแจ้งความไปอะไรแต่ไหม แต่ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี่จิตมันจะเบรกอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
1: ้
0: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับ
0: ตั
1: วเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
0: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: มันจะไม่ต้องแก้บ่อยที่เขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียนได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติซะส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
1: อ
0: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
1: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติกันเลยนะฮะจะทำให้เรานะฮะคลายความเครียดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะบอกว่านะสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราเกิดเรามีสติดีๆใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่จะเครียดไปทำไ
1: ม
0: เนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านนะมาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดเอ้าสรุปว่าคนมีเงินก็ยังเครียดเอ้าแล้วสรุปว่ามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เนี่ยทุกคนละอย่างที่จริงอะทุกคนทุกชีวิตคนไม่มีก็ทุกอยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกเพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันไม่พอใจใครสักคนจิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดหนักไปใหญ
1: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสติ
0: ฝึกสติน
1: ะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
0: ฝึกสติจิตไม่เครียด
1: เจ้าค่ะ
0: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
1: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าคะ นิมนต์เจ้าค่ะ
0: ท้ายที่สุดก็อยากจะบอกให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่า

0: ถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลัวบาปแล้วนะฮะก็จะไม่ทะเลาะกันในบ้านครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเราหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านถ้าความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความสุขต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก็เกิดความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบ มหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริง
1: เจ้าค่ะสาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบมหายานถ้าจะว่าไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: พ
1: ระ
0: พุทธพูด
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะฮะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสติตัวนี้ล่ะค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะฮะสตินะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าสติคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วง

0: พระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: อามิตพุทธ
0: ค่ะ
1: ขอเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะคะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: อ่อนอุมานะอ่อนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วย
1: ยินดีฮะยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็นสตินะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะแต่หลายคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะมันนึกถึงคำว่าสติบางทีก็อดลืมๆไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ
1: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
0: เจ้าคะ
1: คิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะ
0: โ
1: ดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียเรานะอย่าไปต้องรวมถึงฝรั่งน
0: ะ
1: แต่เรื่องตรงเนี้ยทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ทารามะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อติสนัทฮันนะฮะในญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติล้วน
0: ๆ
1: นะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: เดินบอด
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
1: ว่ามันจะเหมือนกันไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
1: ่
0: ะมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: คือเราต้องเข้าใจว่าคำว่าสติเนี่ยนะฮะเป็นของดีในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการออกมาพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
0: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: กำหนดใน4อิริยาบถใหญ่ๆนะฮ
0: ะ
1: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเขากำหนดในทุกอิริยาบถ
0: ทุกอิริยาบถ
1: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เรากำลังฟังจิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมจิตเขาก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรการที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะนั้นนั้นนั่นแหละคือสติในทัศนะของมหายานเป็นจะทำให้สมาธิยืนยาวมั่นคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
0: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้น
1: เจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวให้จิตมันอยู่ทุกขณะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
0: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
1: และล้างจาน
0: ล้างจานสองรอบเลยนะครับอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำสองรอบเลย
1: ใช่ไหมครับเมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่นไปด้วยมันทุกข์นะล้างไปด้วยบ่นไปด้วยโอ้โหถ้าเยอะแยะทำไมมาให้เราล้างอยู่คนเดียวทำไมกินได้ทำไมเวลาล้างไม่ได้กูต้องมาล้างให้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
0: เจ้าค่ะ
1: บ่นทำไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะ
0: อ
1: ่า

0: แต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจจิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะเดียวกับจานนะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตแล้วก็ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ำสันไลล้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
1: ้
0: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่าใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
1: ค่ะแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
0: ทุกอิริยาบถ
1: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มนะฮะที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกสติอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
0: คือหนึ่งพอฟังเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไห
1: ม
0: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะเช่นในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเล่าว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงไหมถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามี3กระบวนการ
1: เจ้าค่ะ
0: 1กระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่2ลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่เขาเรียกว่าปฏิเวทกระบวนการ3กระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การดลบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดเพราะจิตมันอยากได้ลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่เดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น11คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว หาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทัน
1: อ
0: ันนี้ทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดท้ายก็มาตกที่ลูกว่าแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆได
1: ้อันนี้เป็นในเชิงทฤษฎี
0: พื้นฐานเลยถ้าลงมือปฏิบัติได้โยมก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้นการทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
1: เจ้าค่ะ
0: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพานผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะมันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออนอุมาเนี่ยพูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้สบายฟังแล้วสบายใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถือว่าโยม

0: ได้ทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเรามีสติยับยั้งการที่จะใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เกิดคุณกับผู้คนมากอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาตมาคิดว่าสติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเองพื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
1: ค่ะพระอาจารย์ครับแล้วในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเราเนี่ยปัญหาหรืออุปสรรคที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์คะ
0: พูดชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่เขาขาดสตินะก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังอุปสรรคที่เจอแรกสุดเลยในพุทธมหายานได้อยู่ในกลุ่มของชาวจีนชาวเวียดนามชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือ ความที่แบบเร็วมากๆเร็วเกินไป
0: เร็วเกิน
1: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลย
0: ครับเพราะฉะนั้นขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบคุมยากจิตของเราเหมือนกันถ
1: ้
0: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มากนะฮะ
1: พระอาจารย์คะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนที่เขาจะมีการเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับสติหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
0: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิตแรกๆมันก็อาจจะอยู่ในภาษาสวดแต่นานๆไป
1: มันแวบครับอาจารย์
0: พอมันชินพอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับการเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายที่กำลังขยับที่เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมั่นคงขึ้น
1: เหมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเคาะ
0: จะไม่
1: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
0: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่ออยู่ในขณะที่นับโยมลองไปฝึกดูนะฮะอย่างที่ของพระเขา
1: พระอาจารย์ก็มี
0: ลูกประคำนะฮะลูกประคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะ
1: นะฮะ
0: จะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกายังไง
0: ไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เม็ดเขาก็เอามาจากพระพุทธคุณใช่ไหมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระอุปมาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างงี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเม็ดสุดท้ายนะฮะปั๊บเขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้ว ให้กลับ

0: ด้านนะครับ
1: เพื่ออะไรเจ้าคะ
0: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
1: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
0: เพื่อให้รู้ตัวถ้าทั้งนั้นเดี๋ยวเพลินไปก็หลับอีก
1: แล้วทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้กลับใจว่าเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
0: คือบาง
1: จะต้องระวังกันตลอด
0: รูปประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
1: เล็ก
0: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไง
0: อันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได้คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าถือเครื่องนับถึงจุดๆหนึ่งพอถึงจุดนี้ถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
1: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วย
0: นะครับอย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียววันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้สองรอบมารืนสามรอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันมากขึ้นเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
1: อ๋อแล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับพระอาจารย
0: ์โอ้เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
1: ้ค่ะ
0: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาคุณต้องภาวนาอย่างต่ำหนึ่งหมื่นจบอะไรเงี้ย
1: หนึ่งหมื่นจบเลย
0: ค่ะหนึ่งหมื่นจบหนึ่งหมื่นจบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้หนึ่งหมื่นครั้งถามว่าหนึ่งหมื่นครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าเราตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้แต่มันก็ยากนะใช่ไหมอันนี้คือท่านให้ปริศนาธรรมว่าคุณต้องไปบ่มการบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อารมณ์อะไรต่างๆเรียนพระธรรมชั้นสูงเนี่ยพื้นฐานต้องเริ่มที่การเอาจิตอยู่กับตัวให้ได้ก่อนนี่คือเป็นกุศโลบายบอกให้รู้ว่าก่อนที่จะเรียนรู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาไปถึงขั้นฌานสมบัติขั้นข้ามภพข้ามภูมิเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
1: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะคร
0: ับให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปัฏฐานคือเขาถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ือต้องเรียนรู้ทุกอิริยาบถคือจิตต้องอยู่ในทุกขณะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรากำลังฟังจงฟังและฟังให้สติอยู่กับตัวให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบันนะ
1: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเถรวาทเหมือนกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจิตนะเหมือนกับที่
0: เหมือน
1: มีการเดินจงกรมมี
0: แต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อทินนัทธันน่ะสายมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งนะจะมีกิ้งกริ้งก็เรียกเสียงเจียงอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: เคาะเพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังติ้งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้วอาจารย์ท่านจะพาทำอะไรต่อไปเช่นเดินจงกรมจิตเดินก็ขวาซ้ายขวาซ้ายหรือว่าเดินให้มันได้จังหวะเดินด้วยความสงบนี่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เวลานั่งก็นั่งด้วยความสงบ
1: ค่ะ
0: ถ้าสติเราจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่ายแล้วธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
1: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
0: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักผ่อนแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลย

0: มันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวงเงียมันจะไม่สดชื่น
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิสติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันจะมั่นคงขึ้น
1: อืมค่ะ
0: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
1: ก็คือเราก็จะเปิด
0: มีจะมีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการของจิตจิตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองถ้ามันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนเครื่องมันก็จะเต็ม
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช้งานได้
1: ใช้งานได้ดีเลยนะ
0: ฮะ
1: ในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าค่ะ
0: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐาน นะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วเฮ้ยไม่ดีนะเออเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วอุ้ยไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
1: เจ้าค่ะ
0: พลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราใช่ไหมถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการความไปอะไรแต่นะ แต่ถ้าเรา แต่ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี่จิตมันจะเบรกอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
1: ้
0: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
0: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: มันจะไม่ต้องแก้บ่อยแค่เขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียนได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติถ้าส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
1: อ
0: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
1: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติกันเลยนะฮะจะทำให้เรานะฮะคลายความเครียดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะบอกว่านะสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราเกิดเรามีสติดีๆใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่จะเครียดไปทำไ
1: ม
0: เนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านนะมาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดเอ้าสรุปว่าคนมีเงินก็ยังเครียดเอ้าแล้วสรุปว่ามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เนี่ยทุกข์คนละอย่างที่จริงอะทุกคนทุกชีวิต
1: ค่ะ
0: คนไม่

0: มีก็ทุกอยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกทุกเพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันเป็นมันไม่พอใจใครสักคนจิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดหนักไปใหญ
1: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสติ
0: ฝึกสติน
1: ะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
0: ฝึกสติจิตไม่เครียด
1: เจ้าค่ะ
0: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
1: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยาก

0: ถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลับแล้วนะฮะก็จะไม่ทะเลาะกันในบ้านครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเราหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความสุขต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก่อเกิดความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบ มหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริงๆเจริญพร
1: สาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบมหายานถ้าจะว่าไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: จะพูด
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์และท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะโดยในวันนี้ท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

บาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเพราะท่านโลกนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นต่อไปนะถ้าโรคอะไรท่านถ้าโรคเลือดเกี่ยวกับยุงลายต้องไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลไหนท่านโรงพยาบาลอะไรที่รักษาดาราที่ตายไปฮะฮะรักษาเก่งแล้วทำไมตายไม่ใช่มันเข้ามาช้าไปแล้วเชื่ออะไรนะปอทฤษฎีหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องเก่งที่สุดเพราะอะไรท่านเพราะรับมันจะนักการฉุกเฉินและรักษายื้อชีวิตแล้วมีการวิจัยถ้าหมอวิจัยได้นะจะเป็นผลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดถ้าเข้ามาก่อนไปเอาว่ารอดถ้าต่อไปอาตมาบอกทีแรกเลยเขาบอกโอ้ท่านจะรักษาหายไม่หายไม่รู้แต่ยื้อมาได้2เดือนเนี่ยถ้าเขาทำงานวิจัยนะท่านโรงพยาบาลนี้ต้องเก่งเรื่องโรคเลือดเกี่ยวกับอะไรท่านยุงลายใช่ไหมท่านเกี่ยวยุงลายแล้วจะมีผลทางวิชาการซึ่งบอกตั้งแต่2-3วันแรกแล้วคนก็ไม่ฟังพอจบพอปอตายใช่ไหมท่านเขาบอกปอมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลเพราะทำให้เขาได้ต่อสู้กับโรคนี้ให้มีผลงานทางวิจัยและจะกลายเป็นตำราต่อยอดอีกนิดเดียวหาวิธีการรักษาอีกนิดเดียวจะเป็นสูตรสำเร็จของและโรคและยุงลายโรคไข้เลือดออกเพราะมันพุนหมดแล้วข้างในมันน้ำมันซึมเลือดมันซึมหมดแล้วใช่ไหมท่านสู้ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาของเราเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องผ่าตัดถ้าหัวขาดมาเราต่อให้ได้แต่ไม่ฟื้น ใช่ไหมมีเอามีดฟันสมองมาเนี่ยยังกับผ่าแตงโมเนี่ยนะเราสามารถเย็บสมองติดได้รูปร่างสวยงามแบบเดิมแต่ไม่ฟื้นเอาไงมาท่านเก่งเรื่องอะไรเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรให้มันเป็นที่ลือระดับโลกเอาอย่างเดียวนี่มันเกิดไปหมดเกิดไปหมดมันต้องดูด้วยท่านถ้ามันเกิดไปหมดเสร็จอาตมาเป็นพระมันก็เอาเก่งอะไรสักอย่างบริหารเป็นเลขาวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราเก่งเห็นแต่วัตถุขึ้นมาใช่ไหมท่านถ้าคนไม่เข้าวัดเข้าวัดก็ไม่ถามว่าวัดนี้สะอาดดีวัดนี้สวยดีใช่ไหมท่านสะอาดไหมสะอาดไหมวัดเราสะอาดใช่ไหมพระประธานก็สวยงามใช่ไหมท่านดีเขาไม่เคยถามว่าใครบูรณะใครดูแลไม่มีใครถามนักเทศผมเป็นเลขาภาคเป็นไอ้นนท์ก็เป็นจำเป็นต้องเทศยังไงอะท่านเขาก็เทศกันมาหมดแล้วเทศยังไงให้มีความเป็นให้เทศแล้วมันติดหูคนมันก็ต้องมีวิธีการเทศแล้วการบ้านที่เป็นการเทศเนี่ยนี่การบ้านยากไหมท่านเอาพระมาพูดเรื่องโรงพยาบาลยากไหมถ้าองค์เขาพูดแบบนี้ไหมท่านเขาไม่ได้พูดแบบนี้มันทำการบ้านตั้งแต่ได้การบ้านนี้ไปเนี่ยฉันค้นแทบตายนะดีไปเจอเอกสารเก่านะท่านนะเพิ่งเจอเมื่อคืนนี้มันอยู่ที่ไหนวะผีบางกระดูกผูผีบางกระดูกผูภาวนาอยู่งั้นนะท่านภาวนาผีบางกระดูกผูของหายต้องภาวนาผีบางกระดูกผูแล้วผีมันจะให้เราเจอถ้ามันไม่หายนะท่านนะให้เราเจอเพราะมันกลัวกระดูกผูเราแช่งมันเจอเนี่ยท่านดูสันมันเนี่ยเหลืองเชียมันเป็นการบ้านที่ยากท่านแต่เราต้องบรรยายให้ได้ให้รู้ว่าจะเป็นเอกอะไรนะหนึ่งเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรสองสามารถเวชกรรมความเก่งกาจในการรักษาบุคคลสำคัญสำคัญด้วยขอสักเคสรักษาคนธรรมดาไม่ดังใช่ไหมท่านดังไหมขอเถอะอีกเคสเนี่ยกรณีเนี่ยขอข้าราชการนี่เถอะถามทำไมดาราเนี่ยมันหนักหนาขอข้าราชการนี้เขาก็เก่งเก่งเฉพาะทางใช่ไหมท่านใช่ไหมเฉพาะทางไหมถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดเราได้ที่ใครท่านเสริมความงามยันฮีและวุฒิศักดิ์คลินิกแต่ระดับเล็กระดับใหญ่ต่างกันใช่ไหมท่านแล้วถามว่าสามารถวิชากรรมด้านนั้นแล้วเขาได้กำไรไหมท่านได้กำไรเพราะคนดังไปไม่ได้กำไรเอากรณีเคสดังๆสักเคสหนึ่งความดังมันไม่ใช่มาทีเดียวนะท่านนะที่จะบ่งบอกถึงสามารถวิชากรรมของเรามันต้องมีกรณีนักพระนักเทศเนี่ยอยู่ดีๆมันจะดังไหมท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านการที่เราประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นอาตมาเห็นว่าเรื่องพรหมธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นพระองค์สมเด็จบึงเทศไทยตายห่าก็ขี้เกียจค้นใช่ไหม
ครจะด่าบ้างก็ช่างมัน

แต่มีเหตุผลในการพูดและพูดไปแล้วนะฮะวันที่เขาวินิจฉัยว่าผิดคือวันที่ฉันคิดว่าจะต้องถูกนับสถานการณ์นั้นและในอนาคตพูดอะไรไม่เคยผิดท่านมันไม่รู้จักเรามันกับเราอายุไม่ต่างกันหรอกเขาก็เราไม่ต่างกันมันนึกว่าเราเป็นพระไม่มีความสามารถแล้วท่านไม่มีความสามารถฉันจะอยู่ได้ยังไงสามารถเวชกรรมมันต้องเก่งสักอย่างนึงนี่อาตมาให้ความคิดนะท่านทั้งหลายมีอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะไปที่นั่นเถอะถ้าเรื่องนี้ไปที่นู่นเถอะให้เขาชี้ว่าไปที่นู่นและให้ไปเจอคนนั้นเหมือนนั้นขนาดนี้ไหมท่านถ้าใครเป็นรักษาโรคมะเร็งนะเป็นมะเร็งอาตมาบอกไปโรงพยาบาลมาก่อนไปแล้วท่านมีหมอรักษาไหมเอายาฉันไปกินก่อนแต่ถ้ากินแล้วนะฮะสองหม้อสามหม้อไม่ดีขึ้นนะไปที่นู่นวังมะนาวไปที่วังมะนาวแล้วไม่ต้องขึ้นสะพานที่ไปเพชรบุรีนะไปสำนักพ่อปู่เขี้ยวเพชรเขาเป็นคารวาสแล้วเขาจะบรรยายให้ฟังก่อนแล้วก็เอาผลการตรวจไปด้วยมะเร็งแล้วก็จะนั่งทางในให้สองสามนาทีแล้วก็จะจ่ายยาโบราณมาให้ไอ้ที่ว่าเป็นซากศพตั้งตายแง่ๆนะรอดมา 3-4 เดือนเป็นปีก็มีท่านบางทีเป็นโรคอะไรมะเร็งในเลือดทั้งตัวท่านพระองค์หนึ่งอะมาไหว้อาตมาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดทั้งตัวนะท่านนะหายมา3ปีแล้วยังเดินปลออยู่เลยท่านคือพอนึกถึงไปที่นั่นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ว่าสามารถเวชกรรมเอาเด่นสักเรื่องนึงนะไปบอกท่านอธิการบดีนะนี่อธิการบดีหรือคณบดีท่านลองไปบอกได้ไหมท่านผู้ช่วยบอกได้ไหมเอาเทปไปให้เขาดูหาอะไรมันเด่นสักอย่างนึงสิบางคนเขาบอกว่าวิกฤตของเขาเป็นโอกาสของเราเสมอถูกไหมท่านมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่เราไปเกี่ยงท่านเอาไปนั้นสามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ท่านก้าวนำไหมท่านจะซื้อเครื่องมือแต่ละทีเป็นไงท่านก้าวนำไหมสมัยก่อนอาตมาเป็นพระหนุ่มๆเนี่ยท่านถ่ายเอ็กซเรย์ต้องไปโรงพยาบาลเดชาถูกไหมฮะสมัยก่อนนะไอ้ที่เขาเข้าอุโมงค์ใช่ไหมท่านโรงพยาบาลเดชาจะมีเป็นโรงพยาบาลแรกเขาเรียกเวชบริพันธ์เพราะฉะนั้นในขณะนี้เขาเรียกฝีมือมีแต่เวชบริพันธ์เขาเรียกเครื่องมือฝีมือดีถ้าไม่มีเครื่องมือจบเพราะฝีมือนั้นเวลาเรียนมันจะเครื่องมือและเครื่องมือมีวัฒนาการเสมอนะท่านจะต้องนะเวชบริพันธ์ถ้าหาโดยงบราชการไม่ได้ท่านต้องหาโดยงบของคนใจบุญถึงได้บอกว่ารักษาคนดังสักคนเศรษฐีสัก10คน20คนจดชื่อว่าถ้ารอดมาแล้วนะท่านได้เงินเยอะแล้วจัดห้องพิเศษเอาไว้นี่เป็นของเศรษฐีที่บริจาคทางนั้นและลุงท่าแพทย์ที่นี่ไม่มีขอยืมมาได้ไหมท่านต้องเอาเงินส่วนต่างรัฐบาลส่วนกำไรรัฐบาลไปจ้างแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาที่นี่ในเมื่อเอกชนนะฮะจ้างแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลไปทำงานได้ไซไลน์ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลจัดจ้างแพทย์เอกชนมาทำงานไซไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นอาตมาบริหารนะจริงๆอ่ะเวชบริพันธ์เพียบรับรองได้ท่านเครื่องมือเนี่ยมันเพียบภาพไปหมดเข้าตั้งแต่เข้าประตูมานะพอเข้าประตูมาปุ๊บถูกเอ็กซเรย์หมดทุกคนแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์ถูเอ็กซเรย์มาหมดแล้วผ่านประตูนี้มานะท่านถ้าเป็นคนไข้นะแผลหมดแล้วผลออกมาแล้วท่านหมอดูหมอนั่งดูอยู่เอาฟิล์มนี้ไปให้หมอคนนั้นเห็นปั๊บก็รู้แล้วท่านให้ปากต่อปากก็แขวนเว็บไซต์สิครับไม่ได้โฆษณาแขวนเว็บไซต์เนี่ยนะฮะตระกูลนี้มารักษาด้วยโรคนี้บัดนี้ออกแล้วทางโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยท่านบางขอแสดงความยินดีด้วยและเราก็ภูมิใจที่ได้รักษาท่านมันต้องดูเว็บไซต์แล้วเวชภัณฑ์มันจะเวชบริการเวชบริอะไรบริภัณฑ์มันจะตามมาอาตมาเหมือนกันนะบัดโยมขายเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมใช่เอาที่ดูเสมหะมานะขอซื้อ4-5อันถามว่าจะไปให้โรงพยาบาลบ้านเกิดอาตมาอำเภอเสนาไม่ต้องแล้วท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมบริจาคเอางั้นเฮ้ยเครื่องดูดเสมหะก็ดีนะไอ้เครื่องเป่าออกซิเจนมีไหมมีถ้าไหร่แล้วก็80,000กว่าบาทท่านสงสารมันนะเวลาคนไข้มาไม่ได้เข้าห้องใช่ไหมฮะต่อออกซิเจนฉุกเฉินมาข้างหน้าห้องงั้นแกไม่เอางั้นค่าซื้อเครื่องนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเศรษฐีที่มันเคยซื้อไปมาเป็นเจ้าภาพให้ท่านดีกว่า
แล้วก็เอาไปเข้าห้องเอาโทรทัศน์ไปถ่ายอนุโมทนาคนอื่นเห็นก็เอาของดีๆเข้าโรงพยาบาลบ้านเกิดเราบ้างคนจะได้ตายน้อยลงใช่ไหมแม่ฉันตายนะก็มีอุปกรณ์การแพทย์บริจาคโรงพยาบาลไปให้เขามีเวชและท่านเวชบริพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นท่านต้องแต่ละก้าวนำเวชบริพันธ์ถ้าเวชบริพันธ์ไม่ดีเขาบอกเขาเห็นปุ๊บนะเขาบอกอย่าเข้าโรงพยาบาลนี้เลยถามไงโอ้โหถังออกซิเจนเนี่ยแม่งสนิมแดกถังเขียวสนิมแดกเกลอะไปหมดนะฮะกูจับแล้วเนี่ยกูยังจะเป็นอะไรฮะอะไรนะบาดทะยักเลยฮะอย่าเข้าไปเลยฮะใครก็จะไปเข้าอ่ะท่านแต่ของพอดีทางงบประมาณรัฐบาลไม่ได้มันต้องหาเศรษฐีใจบุญหรือประกาศทางเว็บไซต์ว่าเราไม่ได้โฆษณาประกาศว่าต้องการอันนั้นนี่ไปจัดรายการโทรทัศน์นะไม่มีทางแล้วท่านแล้วเราก็มาต้อนรับแล้วก็ลงเว็บไซต์อนุโมทนาเขามอบเกียรติบัตรไปมันต้องหาท่านนี่เขาเรียกว่าฝีมือบวกอะไรท่านเครื่องมือประการต่อมายึดมั่นเวชบริการท่านต้องยึดมั่นเวชบริการเวชบริการของเราคืออะไรท่านปฐมพยาบาลของฉันไหมท่านงานบริการมันละ the customer is god ใครจะแปล the customer is always right ผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาเขียนว่าผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาแต่แปลมันสวยๆหน่อย the customer is always right ใช่ไหมผู้ที่มาใช้บริการเราคือผู้ที่ถูกต้องเสมอ always right อย่าไปดุด่าว่ากล่าวอย่าไปตำหนิอย่าไปตวาดอย่าไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีกล้องพอเขาเอาเข้ามาใช่ไหมเราตวาดโดนไหมท่านแล้วโดนแล้วมันส่งไลน์เลยไหมท่านส่งไลน์ทันทีออกโทรทัศน์ได้เดี๋ยวนั้นพอภาคข่าวเนี่ยท่านเจ๊งแล้วนะโรงพยาบาลนี้แจ้งแล้วยาเชื้อท่าน always right ท่านต้องมีปฐมพยาบาลทุกคนว่าตามวิชาปฐมพยาบาลของเราเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มไปเขียนเป็นคำขวัญเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานและคือไว้ตรงกลางมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเป็นปฐมพยาบาลไหมท่านเอามาจากใครมีลูกยัง1 2 3คนที่3มีลูกยังกี่คน3คนถ้าลูกตอนเล็กๆล้มแล้วหัวเข่าแตกมาทำไงก่อนฮะข่าวแตกมาแม่โอ้ข่าวเลือดทำไงฮะอะไรนะมือเอื้อมมั้ยจับที่ไหนที่แผลปากอ้ามั้ยอ้าทำอะไรปลอบใจแล้วอะไรปลอบแล้วอะไรท่านสองปอปลอบกับเป่าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวโอมเพียงไอ้ที่เจ็บไหมลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีนะโอมเพี้ยงเริ่มเป็นฝอยแล้วเสียงร้องสงบยังแล้วหน้าตาเป็นไงเถอะนิดเดียวลูกต้องยิ้มใช่ไหมท่านถ้าบอกอะไรกันลูกมันจะตกใจไหมท่านตกใจไปทำอะไรไม่อีกเนี่ยก็กูบอกมึงแล้วว่าอย่าซนเดี๋ยวมาตบหัวหลุดเด็กมันจะหายไหมท่านฮะไม่หายเริ่มซายยังไม่เป็นไรลูกเงียบซะนะเงียบเงียบซะเดี๋ยวจะพาไปกินขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีเป่าไหมหายไหมท่านก็เอามาจากพวกท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละเนี่ยเนี่ยที่เจ้ามาเนี่ยสูตรเนี่ยเอามาจากที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตอนที่ท่านเป็นลูกพ่อแม่ทำงี้ไหมก็ไอ้มือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเพราะนั้นในทุกอาชีพสาขาเนี่ยท่านมือเอื้อมยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วปากอ้าเป็นไรคะโอ้คุณไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจถ้าคุณเงียบเสียงลงแล้วก็ค่อยๆออกไปสักนิดนึงนะให้ออกซิเจนมันเข้าหน่อยนะที่เขาบอกว่าคนที่เป็นลมหรือเป็นไข้เนี่ย
ไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ๆกันเยอะนะคะเพราะ1ออกซิเจนไม่เข้าถูกไหมฮะ2คนหายใจแผ่วลง3เราพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ไปใส่จมูกเขาเท่ากับฆาตกรรมเขาโดยไม่รู้ตัวถูกไหมฮะนี่ความรู้ของฉันถูกไหมฮะไอ้ที่หายใจออกแล้วไปลมดูนะไอ้นี่เป็นลมนะท่านไปมองดูนะออกซิเจนไม่เข้าไอ้คนนั้นหายใจน้อยลงนะแล้วยังพ่นละสารพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใส่เขาเขาจะได้ตายไงเพราะนั้นบอกเขาเออกรุณาหน่อยนะคะกรุณาเอาไปหน่อยให้คนไข้ได้หายใจหน่อยนะคะให้มีอากาศโปร่งๆแล้วเพิ่งยังคดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดำเนินการโดยด่วนนะคะเขาเงียบลงไหมท่านคนไข้สบายใจขึ้นไหมคนที่มาใช้บริการสบายใจขึ้นไหมจะนี่ออกไม่ใช่หน้าที่จะเสือกได้ไหมเรามาให้ใจรถคนไข้เนี่ยก็ตายหาไปใช่ทำไงแล้วคุณเป็นโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้หายใจรถคนไข้เนี่ยเฮ้ยแล้วหุบปากซะบ้างมันจะไปก็รอดไหมท่านไม่รอดมันก็ต้องค่อยๆมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนี่คือการปฐมพยาบาลของเราที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งคนเฝ้าประตูเพราะฉะนั้นต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มแต่ถ้าเรานะต้องการใส่ยาพิษเขาก็อีก3ขนาดคือมือง่อยปากห้อยหน้ายักมือง่อยคือไม่หยิบไม่จับไม่ชี้แจงไม่ชี้แนะไม่ชี้นำไม่ชี้ชวนไอ้มือเอื้อมเนี่ยอาจจะชี้แจงก็ได้ใช่ไหมท่านอาจจะจับตัวก็ได้ชี้แจงถ้าเขาถามชี้แจงอย่างงั้นชี้แนะเดี๋ยวจะต้องไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณต้องจดนะคะคุณพยายามจำให้แม่นหน่อยนะคะถ้าคุณจำไม่แม่นคุณโทรศัพท์มาบันทึกนะแล้วคุณบันทึกอาการตรงนี้ไว้ด้วยว่าคุณมาส่งโดยสภาพอย่างนี้แล้วโทรศัพท์มือถือหัดมีติดบันทึกอาการทีแรกไว้ด้วยว่ามันมาสภาพอย่างนี้เผื่อมันทรยศเราไงท่านอย่าลืมนะว่าไอเดียนี้มันโหเสนะคนใช้บริการเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนักนะมันจ้องแต่เอาเราอ่ะคือถ้ามาคลอดลูกเด็กกูต้องรอดถ้าลูกกูไม่รอดหมอต้องติดคุกแล้วอยากจะทำคลอดไหมคือคนเข้าโรงพยาบาลนะถ้าผ่าต้องรอดมันต้องรอดทุกคนไหมท่านไม่ต้องทุกคนก็เพราะระดับความดันระดับหัวใจโรคเบาหวานทุกอย่างมันติดตัวมาและโดยที่เป็นโดยเฉพาะแล้วต้องมองยาสลบใช่ไหมท่านแล้วกะระยะเวลาแล้วการให้ยามันไม่รู้การรักษาคนคนหนึ่งมันยุ่งไหมท่านแล้วหายไปแล้วจะไปทำอะไรเคยถามไหมว่าที่เราระดมหมอทุกอย่างมาเนี่ยนะต้องมีความรู้ครบไหมท่านเลือดก็ต้องดูใช่ไหมท่านบางทีเข้ามาแล้วไอ้หาเสือกผ่าตัดไม่ได้แต่เสือกเป็นอุบัติเหตุมาทำไงท่านยุ่งตายโหงท่านเป็นหมอยุ่งออกครับท่านทำอาชีพอื่นกินเถอะท่านก็ไม่ใช่เราใช่ไหมท่านเพราะถ้าชี้แจงชี้แนะชี้นำนะชี้นำเดี๋ยวไปพบคนนู้นนะคะคุณอย่าลืมนะคะแล้วกรุณาจดด้วยหมอชื่อนั้นชื่อนี้ห้องที่ท่านนั้นท่านนี้นั่นแหละชี้ชวนแล้วมารักษาใหม่นะคะกรุณาดูนะจดวันเดือนวันที่นัดพยาบาลแล้วอย่าให้บัตรที่นัดหายนะคะแล้วมีอะไรสงสัยนี่เบอร์โทรศัพท์นี้เราสามารถบริการได้24ชั่วโมงคนโทรมาได้24ชั่วโมงแต่คนที่เรารับมีไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะเขาต้องหลับต้องนอนกันใช่ไหมให้เราเข้าใจกันบ้างว่าจริงๆแล้วมะถ้ามือค่อยปากค่อยหน้ายักถามมาอีกแล้วยายคนนี้มาอีกแล้วอีตาคนนี้มาอีกแล้วโอ้ยมาแล้วก็วุ่นวายเบื่อแล้วไม่ทำอะไรทำเงี้ยนั่งเงี้ยคุณพี่บายคะว่าไงอ่ะทำเงี้ยว่าไงอ่ะคืองี้ครับแล้วเป็นไงอ่ะมันน่าฆ่าทิ้งไหมท่านท่านเจ้าหน้าที่เป็นงี้ฆ่าทิ้งไหมแล้วบางทีไม่มองหน้านะเขียนกูจะลายของกูอ่ะกูจะทำอะไรกันไม่รู้ไม่มองหน้าคนที่มาถามเลยก็ละซะหน่อยหนึ่งก็มองหน้าก็ซะหน่อยแล้วก็รีบๆพูดให้จบถึงคุณไปทำงานของคุณคุณไม่พูดกับเขาก็ต้องแช่อยู่งั้นแหละทำให้มันจบไปทำทุกอย่างมันเสร็จนะอาตมาขอร้องท่านอย่าไปแช่ไว้เพราะนั้นบริการกลางคือมืออะไรท่าน1 2 3 4แล้วเริ่มยังเริ่มตอนนี้ยังเริ่มตอนนี้แล้วยังการมีกี่แบบได้สายของการบริการท่านบริการมีกี่แบบ2แบบ1 service how do you spell service that's right
Okay.

เพราะฉันสะกดไม่เป็น 2 serve how do you spell serve เหมือนกันไหมท่านเหมือนกันไหมระหว่าง service กับ serve same หรือ difference ไม่ same ไม่มี same ท่านมันต่างกันเลย service แปลว่าบริการกับที่คือเขามาหา serve serve บริการถึงที่งานบางอย่างบริการกับที่คือเขามาหาเรามือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มงานบางอย่างต้องไปรับไหมท่านต้องไปส่งไหมบางอย่างบุคลากรต้องไปรับไปส่งนะต้องไปบันทึกต้องไปเก็บระเบียบมาอะไรมาสารพัดบริการถึงที่ต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเอา3อย่างนี้ติดตัวไปก่อนอุปกรณ์ทีหลังถามว่าวันนี้เทศวันนี้เซอร์วิสหรือเสิร์ฟเซอร์วิสหรือเสิร์ฟมาเสิร์ฟคุณถ้าคุณไปที่วัดเซอร์วิสพระเซอร์วิสแต่ฉันมาที่นี่ฉันเสิร์ฟคุณแต่คุณต้องเซอร์วิสพระด้วยน้ำซึ่งเอาวางไว้หัวมุมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญท่านนะแล้วก็ต้องเวชบริการชำนาญเวชโอสถต้องเก่งเรื่องยาต้องแม่นห้องใจยูกใจยาต้องแม่นในเวชโอสถนะขยันจดเวชระเบียนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราด้วยใช่ไหมท่านเวชระเบียนที่สำคัญที่สุดเพราะประวัติคนไข้นะแล้วก็ DNA ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะคนไข้มาทุกคนเนี่ยต้องบันทึก DNA ต้องจด DNA ไว้ด้วยเพราะนะ DNA สำคัญไหมต่างประเทศเขาเริ่มจากหมอฟันใช่ไหมลูก DNA เขาจะจากหมอฟันใช่ไหมเดิมทีเดียวอ่ะทำไมเราไม่เก็บ DNA ไว้ DNA ได้มาจากไหนได้มาจากตรงไหนกับพุ่งแก้มได้ไหมพุ่งปากได้ไหมท่านไม่รู้ได้มาจากไหนก็ตามนี่คือ DNA ที่จะต้องจดบันทึกเอาไว้เพราะจะบันทึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมท่าน DNA จะปรากฏส่วนผลของเลือดเวชระเบียนนั้นก็การผลการรักษาแล้วก็ขยันจดไปเถอะท่านแล้วก็ควรจะให้เขารู้ด้วยพอเขากลับบ้านก็เอาให้เขาติดตัวไปด้วยเวชระเบียนนะท่านผลทางการแพทย์ให้เขาไปด้วยเผื่อเขาฉุกเฉินมาไม่ทันที่นี่ไปเข้าที่นู่นไปใครเอาจดหมายเราไปแล้วเนี่ยท่านกรุณานะคะเอาผลจากการตรวจรักษาไปด้วยคุณต้องจ่ายค่าแล้วค่าถ่ายเอกสารค่าทำนะแฟ้มเวชระเบียนของเราซึ่งเราจะต้องให้คุณไปด้วยถามทำไมต้องให้ของเรามีที่เก็บไว้แล้วค่ะเผื่อว่าไฟมั่นโรงพยาบาลหายไหมเผื่อไฟไหม้แต่ไม่ไหม้หรอกท่านถ้ากลัวไฟไหม้นะก็สวดคาถาพญานกคุ้มไว้สวดคาถาพญานกคุ้มไว้ไปเปิดนูนสุสมนท่านเพราะนั้นต้องชำนาญเวชระเบียนแล้วเอาไปแล้วไปดูถ้าคุณฉุกเฉินนะฮะให้หมอไปเลยไม่ต้องมาติดต่ออีกทีเรายุ่งยากไหมท่านยุ่งยากไหมถ้าเขาอยู่ที่นู่นแล้วหมอขอผลทางการตรวจทางการรักษาผมจำเป็นจะต้องเข้าที่นี่เลยให้หมอที่นู่นติดต่อมาส่งยากไหมท่านถ้าส่งคอมพิวเตอร์ก็ต้องมานั่งทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมท่านคุณเอาไปชุดนึงไปแต่คุณต้องจ่ายถ้าจะเอาคุณต้องจ่ายค่าทําเวชระเบียนหรือผลการรักษามาให้เราคิดค่าเอกสารไปสิท่านแล้วก็ตั้งห้องทําสักห้องนึงเก็บตังค์จากเจ้าหน้าที่ไปแล้วเก็บตังค์ถ่ายเอกสารอย่างเดียวทําแฟ้มอย่างเดียวแล้วเก็บตังค์มาอีกส่วนนึงเป็นเงินเดือนมึงมันต้องจ้างเป็นข้าราชการอีกส่วนนึงก็เป็นข้าราชการเป็นค่าเอกสารคํานวณให้ดูให้ได้กําไรสามารถเวชระเบียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวขยันจะเวชระเบียนเรียนเวทมนต์คาถารู้จักเวทมนต์คาถาไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรสวดบทอะไรท่านฮะโพชฌงค์โพชฌงค์มีกี่บทโพชฌงค์ใหญ่มี3บทมหากัสสปะมหาโมมจุนคุณต้องสวดอันนั้นนะแล้วสวดแล้วนะถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือถ้าเขาจะจัดพิธีเขาบอกว่าอยากจะหาพระมาสวดโพชฌงค์ก็พระวัดอะไรล่ะใกล้ๆนี่วัดอะไรวัดราชาก็บอกหลวงพ่อนิมนต์ไปสวดโพชฌงค์เต็มบทหน่อยนะคะก็ไปติดต่อชื่อคุณธรรมปาโมกท่านจะเก่งเรื่องนี้ชื่อเดิมชื่อเดียวกันชื่อสุนทรแล้วก็บอกเจ้าภาพบอกเอางี้นะบูชาอย่างละ7นะคะธูป7แหนบหรือ7กล่องนาเทียน7คู่ดีๆเอาไปตั้งหน้าพระได้ดอกไม้7ช่อไม่ต้อง7สี7ช่อก็ได้7สีก็ได้ใส่พานมาแล้วถ้าเรารู้นะแล้วก็

มาพระมาก็ถึงมาแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานสักก่อนนะคะเดี๋ยวพระมานะคะจะได้ถวายพระไปจุดที่วัดพุทธังตังนโม3จบนะคะว่าตามดิฉันพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตตังให้เขาว่าตามไปให้เขาถวายชีวิตต่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วเสร็จแล้วพระมาสวดพระมาสวดแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเขากินน้ำได้ก็เตรียมแก้วไว้เสร็จแล้วกินน้ำ3อึกน้ำมนต์3อึกน้ำมนต์โพชฌงค์ให้พระเตรียมขันขันมาน้ำมนต์โพชฌงค์กินแล้วปะโถท่านถ้าเจ็บไข้ต้องโพชฌงค์ถ้าผีมันเยอะล่ะหมอโอ้โหประชุมพยาบาลนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวคนนุ่งผ้าแดงมาคนตัวดำมารบกวนนะนอนอยู่ก็กระตุกผ้าอ้าวโอ้ผีเยอะอันนี้เดี๋ยวฉันจัดการให้คุณเข้าไปตามนะคุณก็เอาที่ห้องนะแล้วก็ไปสวดแล้วตั้งนโม3จบก็วิปัสสิสนมันตุจักกุมันตัสสะสิริมันโตสิกิสปินมันตุสัพพภูตานุขเปนุเวทสัพพสนมันตุนะหัตกัสสัตตปัสสิโนนมันตุกกุสันทสัมมาราเสนะปมันติคุณสวดอะไรบทอาตานาติยปริติไล่มันไปบ้างผีอ่ะผีโรงพยาบาลมันเยอะมั้ยท่านเยอะมั้ยเยอะบางทีมันรบกวนแล้วนี่คนไข้เป็นอะไรเป็นมูกเป็นเลือดมันจะกัดกินท่านนะไอ้พวกผีเปรตสัมภเวสีพวกนี้จะกัดกินถ้ามันยังกวนไม่หายนะเจ็บปวดเกี่ยวกับมุกหนอนยังเจ็บปวดอยู่รักษาแล้วคุณเอานี่จัดอาหารชุดหนึ่งถ้าเป็นห้องพิเศษคุณวางไว้ที่ทอริสมันมีหน้าต่างใช่ไหมท่านโพเพก็วางแล้วเอาทูบปักไว้อ่ะใครจะกินเลือดกินเนื้อใครจะกินอาหารมานี่อยากมากินเลือดกินเนื้อคนไข้นะมันก็ไปแล้วท่านทำกินทุกวันมันจะหายเร็วขึ้นคุณต้องเรียนมาสิท่านเอาเท่านี้แพทย์พยาบาลเท่านี้แหละแล้วเวลาพ่อแม่คุณเจ็บลูกคุณเจ็บคุณก็สวดให้แล้วสวดก็ไม่ต้องไปสวดได้เปล่าๆสวดการหนังสืออาตมาเป็นพระยังต้องการหนังสือเลยถ้าไม่ต้องการหนังสือกลัวผิดทำไมจึงไม่ท่องให้ได้ถ้าท่องได้และใจเลื่อนลอยใครท่องอิติปิโสและใจอยู่กับตัวบ้างท่านอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมากูได้อะสัมโพธวะวิชชาจรณะสัมถ้าขึ้นเอวเมสุตังเปิดเอกังสมยังภควาสาวาทิยังวิหะคเนสมาบัติฌานสมาบัติเกิดแล้วท่านการเพ่งตัวหนังสือนั้นเป็นการควบคุมจิตจุดประสงค์มีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าผิดในสามบทนี้อาตมาไม่ท่องให้จำมันจะไปยากอะไรท่านบทใหญ่กว่านี้ยังจำได้แต่บทสามบทนี้ไม่จำต้องเอาหนังสือไปดูกลัวจิตมันพลาดผลมาทุกคนท่านได้ผลมาทุกคนถ้าถึงมือฉันนั้นท่านนะถ้าจะอีก5วันตายคุณอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งไม่เชื่อคุณลองเป็นโรคมะเร็งดูแล้วฉันจะจัดการให้ไม่เชื่อลองดูได้เอาใครจะลองสักคนหนึ่งอ่ะฉันรับประกันได้เลยท่านเอาจริงๆท่านไม่ใช่เพราะเราขลังไม่ใช่ว่าท่านนะมนต์เนี่ยไม่ใช่เพราะเราขลังนะท่านนะมันขังอยู่ในมนต์ของมันอยู่แล้วที่อยู่ในหนังสือเจตตำนานน่ะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ขังท่านแต่ตั้งแต่ชุมนุมเทวดาไปนะท่านฮะจนถึงสิริทิติท่านไปเปิดอย่างเงี้ยชุมนุมเทวดาไปจนถึงมงคลจักรวาลใหญ่นั่นคือขังทุกบทท่านต้องศึกษาให้ดีและใครสวดก็ขังท่านมนต์ก็เหมือนแบงค์เหมือนเงินนี่แหละท่านเหมือนเงินเนี่ยคนชั่วเอาไปใช้ให้เงินไปพันคนชั่วไปใช้ซื้อของได้พันนึงมั้ยได้มั้ยคนเดียวไปใช้ซื้อได้พันหนึ่งไหมมนเหมือนกันมนเหมือนปืนท่านปืนเนี่ยตำรวจเอาไปใช้ยิงคนถูกแล้วตายไหมถ้ายิงคนคงต้องตายใช่ไหมท่านคนชั่วยิงตายไหมตายมนก็เหมือนกันส่วนได้ขอให้ท่านมีละศรัทธาพอศรัทธาในมนแล้วว่ามีจริงเป็นจริงถ้ามีไม่จริงนะท่านจำไว้นะถ้าไม่จริงพระไตรปิฎกตั้งโต๊ะหนึ่งทำไมมีแค่นี้ล่ะท่านโต๊ะหนึ่งนะทำไมเขาคัดมาแค่9บทไม่ประมาณ9บทเขาเรียกราชมหาราชปริศเพราะมันขังอยู่แล้วท่านแล้วท่านจงสวดเถอะท่านธรรมะสมบูรณ์ธรรมะชัดธรรมะเย็นไม่ได้ขังเพราะเป็นบทอะไรบูชาและเป็นบทกรรมฐานนอกนั้นขังทุกบทถ้าไม่ขังฉันจะสวดทำไมล่ะท่านแล้วที่ท่านรอดมาเนี่ยรอดมาเพราะอะไรหมอเก่งเวชโอสถเก่งเวชระเบียนเก่งเวชภัณฑ์ดีเวชบริการดีหรือว่าเวทมนต์คาถาด้วยเคยสวดมนต์ให้ลูกไหมมีลูกยังคุณคนข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีลูกทำไมไม่มีอ่ะ

ม่ได้แต่งงานโบราณเขาถามถ้าใครไม่ได้แต่งงานแล้วก็หน้าตาดีนะเขาจะบอกนี่แล้วอยู่หาพระแสงอะไรล่ะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่ว่าที่คุณรอดมาเนี่ยเคยถามแม่ไหมที่บ้านมีพระไหมคะออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อแม่ไหว้พระเราไม่ต้องเป็นเด็กๆอ่ะก็มนต์รักษาคุณเท่านั้นแหละคุณโตมาเวลาตั้งท้องคุณก็สวดมนต์ให้ลูกคุณจะอยู่ท้องใช่ไหมไอ้ผัวก็สวดเมียก็สวดตั้งแต่ท้องมาเนี่ยสวดมนต์เก่งทุกคนท่านไหว้พระเก่งทุกคนถ้าเมียมีท้องนะใครไม่ไหว้พระลูกคนนั้นเกิดมาจะแย่แสดงพ่อมันเลวเกิดมาก็ไหว้พระมนต์รักษาเราทางนั้นขึ้นบ้านบ่งบ้านหมายให้พระไปเจอมั้ยเจอมก็มนต์รักษาอีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องนะต้องเราต้องเรียนเวทมนต์เพราะฉะนั้นในความเชี่ยวชาญนะเรียนเวทมนต์คาถาจึงมีความสำคัญถามว่าอาตมาเรียนไหมก็เรียนมนต์แรกๆที่เรียนคือมนต์มหาเสน่ห์ที่เป็นเด็กๆจะอะไรหนึ่งกลัวผีหนึ่งอยากจะหาตังค์เจอเอาง่ายๆถ้าตังค์ล่วงกลางสะพานนะใครงมไม่เจอฉันงมเจอโดดน้ำไปในกลางสะพานนะท่านถ้าตังค์ล่วงนะฮะน้ำก็ลึกสักประมาณครึ่งๆท่านเนี่ยถ้าคลองถ้าหน้าน้ำงมไม่ได้ท่านหายใจไม่พอถ้าครึ่งๆหนึ่งของเสานะฮะถ้าฉันงมต้องได้เพราะหลวงปู่ก็ถามว่าผีบังกระดูกผุแล้วเราคำนวณสองเรื่องหนึ่งถามว่าเหรียญอะไรรั่วตรงไหนและจะคำนวณระยะเวลาน้ำเลยที่มันไหลใช่ไหมมันแรงไม่แรงมันต้องมีนั่นแล้วเหรียญมันหนาเท่าไหร่เหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญ20สตางค์สมัยก่อนใช่ไหมดำๆนะหนาเปื้อนใช่ไหมร่วงจุ๋มไปไม่คืบมันจะแฉบไม่เกินคืบวนมาอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญสมัยนี้ฮะมันบางใช่ไหมท่านมันพลิกพิ้วแล้วกำลังน้ำที่มันหมุนแต่คาถาเจอทุกทีกรรมมาได้ทุกทีท่านได้ตังทุกทีอ่ะบางทีได้ตังแล้วกูไม่อยากคืนมึงอ่ะกูเสียบไปติดล่องสาวใต้น้ำหาไม่เจอมึงกลับไปแล้วกูเอาไอ้ห่าถึงคือกูมาให้มึงกูก็ไม่ได้ตังมันต้องคิดเยอะๆการเอาตัวรอดของคนจนท่านเวทมนต์มนต์บทที่สองคือผีคือผีมันเยอะมากทั้งวัดสมัยก่อนผีมันเยอะเพราะอะไรผีมันจึงเยอะรู้ไหมท่านเพราะหนึ่งสถานที่ทำบุญกับพระมันน้อยสองคนสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือคนจะกรวดน้ำจะได้ไม่มากท่านผีมันจึงเยอะแล้วใครไปศาลาบ้านอาตมาในวัดชัยภูมิสมัยก่อนนะถ้าเด็กไปเล่นศาลามันเล็กกว่านี้เรียกว่าเด็กตัวเล็กแอบได้เล่นซ่อนแอบได้ท่านถ้าไปเล่นนะหกโมงครึ่งมึงยังไม่เลิกนะต้องหายไปคนนึงแล้วหาให้ตายก็ไม่เจอพระเจ้าหาไม่เจอแล้วท่านนู่นอ่ะเช้าเนี่ยพอพระที่ส่องจะเจอมันนั่งกอดเสาอยู่ตรงนั้นแหละว่ามันก็ท่านที่ประชาก็จะได้เห็นนะใครผ่านเรือผ่านประชานะท่านนะแล้วไอ้ประชาเนี่ยใกล้ๆประชาผีมันเยอะในท่านศพมันเยอะน้ำจะใสปรามจะเยอะใครมาหาปลาใกล้ๆประชานะจะต้องเจอผีพายเรือท่านมันแข็งเลยนะไอ้ที่ไม่แข็งก็ไปโหนต้นไม้ดีดพึ่งโดดตุ้มแล้วเราไม่กลัวแล้วท่านผีมีจริงไหมท่านผีมีผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติของตนคืนผีมันมีหกแบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติของตนคืนผีสิงจะดุกว่าผีอ่างทองแต่จะแพ้ผีชัยนาทเพราะชัยนาทถึงที่หลังใช่ไหมถ้าผีนครสวรรค์นะขายโมจิเอาผีสิงมาที่ก็แล้วผีเข้าถูกไหมฮะผีหลอกนี่นี่ผีหลอกผีลวงคือผีบังหรือลวงไปฆ่าทิ้งซะลงน้ำลงท่าบังผีทวงบุญคุณผีทวงบุญกุศลผีทวงสมบัติของตนคืนผีมันเยอะแล้วต้องมีคาถาไล่ผีถ้าไม่มีคาถาต้องมีของขลังหนึ่งที่โคประชาปลูกใบหนาดไว้เวลากูจะไปไหนนะกูต้องไปเด็ดใบหนาดที่โคประชาเดินควัดไปไม่น่ายังหนีอ่ะแล้วใบหนาดมันหอมนะทนายมันหอมเด็ดไปแล้วมันหอมกินกับปลาสับได้อร่อยมันรสจะซ่าๆหน่อยใบมันจะผิดสีม่วงๆรู้จักใบหนาดไหมพาดนะใบหนาดมันเหี่ยวเลี้ยงต้นให้มันแก่ท่านพอแก่แล้วตัดแล้วเอาเหล็กไขควงไปทะลวงท่านนะทะลวงเสร็จแล้วห้อยเอวให้ลูกปู่ลงคาถาให้ขาเนี้ยมึงเดินสบายเพราะอะไรฮะใบหนาดด้วยและยังมีคาถาลูกปู่อีกด้วยคาถาที่สองคือวิปัสสิตวิปัสสิตคาถาที่สาม

0: ามก็คืออะไรฮะเสน่ห์ที่ใช้ผู้หญิงรักเริ่มโตแล้วจะต้องสีสีผึ้งแล้วสีผึ้งต้องเอาสีผึ้งที่ละที่เขาเอาจากเทียนขี้ผึ้งเนี่ยท่านที่เขากรองจากขี้ผึ้งจะแท้นะท่านนะแล้วเวลาศพตายเนี่ยเขากลัวจะเห็นความอุจจาระของหน้าศพมาเขาก็เอาสีผึ้งเนี่ยทำเป็นหน้ากาก the mask ไม่ใช่ the mask ไหมฉันแล้วชอบดูสิบครั้งละ the mask ไอ้หน้าเหลืองนั่นน่ะพอใส่หน้ากากหมุนตัวปรี๊ดไอ้หน้าเขียวใช่ไหมต้องเอาสีผึ้งนะครับพบเผาจะเผาศพต้องเอาสีผึ้งมาแล้วมากวนผสมน้ำมันแล้วตะกี้เนี่ยน้ำมันอะไรมะพร้าวพอสมน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงตามากก็จะเสกคาถาให้ตั้งตรงตามากนะแล้วก็ใส่นั่นไปหาตลับมันเรียกอับอับคือตลับพกไปหลวงตาขอคาถาด้วยหลวงตาก็ให้คาถามันแต่ฉันไม่บอกฤาษีเวลาจะจีบสาวก็เวลาจะลงสลาใช่ไหมสาวเยอะเนี่ยเป็นเนรจะลงสลาก็ใช้นิ้วนางแล้วนะแล้วก็ค่อยๆสบตาแวบเนี่ยมันใจหายวาบทั้งคู่ท่านแล้วมันก็จะต้องมานั่งต่อหน้าเรานี่คาถาที่สามนั่นแล้วก็พอเราเรียนรู้ใช่ไหมท่านคาถาเรื่องยาพอยาลงหม้อหลวงปู่บอกอ้าวสวดโพชฌงค์แล้วสวดสกตวาต่อด้วยทุกขปาตาก็อ่านหนังสือมาให้เราเปิดเพราะเราป.2 ป.3 แล้วอ่านหนังสือออกแล้วเนี่ยหลวงปู่ขี้เกียจสวดแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ทำเฉลวใช่ไหมท่านรู้จักเฉลวไหมรู้จักไหมฮะเอาไม้ไผ่มาอย่างนี้ทำเป็นตอกใช่ไหมท่านสองอันคู่กันแล้วทำเงี้ยดัดเงี้ย5แฉกเป็นอยู่โรงพยาบาลไม่รู้จักเฉลวว่าท่านไปดูที่เฉลวคืออะไรแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นของหมอโบราณพระเจ้าเขาเรียกพระเจ้า5พระองค์แล้วเนี่ยเขาจะปักบนที่หม้อยาต้มไปด้วยนะฮะเฉลวปักเนี่ยแล้วหายเร็วท่านแปลกเขาเรียกขัน5ไม่ใช่พระเจ้าว่าขัน5ที่ทำเป็น5จักเนี่ยท่านแล้วเดี๋ยวนี้นะสัญลักษณ์เฉลวไม่ค่อยมียังมีอยู่ที่ร้านหมอหวานอยู่ร้านแล้วหมอหวานเป็นร้านขายยาหอมที่ดีที่สุดนะยาหอมเม็ดท่านนี้ท่านเมื่อวานไปซื้อมา 4,000 4,000 ได้มากี่เม็ดกันไปแล้วท่านเหมือนยาปลุกวิญญาณแบบของหนังจีนนะท่านตั้งแต่สมัยร .5 เม็ดท่านนี้ท่าน4,000ได้มา2ขวดเล็กๆนิดเดียวท่านแต่อมไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นเฟรชแล้วเมื่ออารมณ์เราดรายแล้วก็จะยาหอมกระตุ้นภายในใช่ไหมท่านเพราะมันจะมีความหอมภายในเครื่องเทศเมืองของเมืองไทยและดีที่สุดของประเทศแพงแต่เม็ดเดียวท่านก็อมไปเถอะท่านไม่ใช่ยาอมวัดโพยาอมท่าพระจันทร์ท่าเตียนน่ะอมบรรยากาศปากเฟ้อฟ้าหมดท่านทำอะไรมันทำให้มันมีคุณภาพหน่อยของเข้าร่างกายเพราะฉะนั้นคาถาอาคมท่านต้องเรียนไม่เรียนถึงเวลาท่านเองท่านก็ไม่ได้ท่านมันเวลาจะมาจะแจกยาใครเนี่ยไหนๆแล้วจะกินยาตัวเองกันถ้าหมอจ่ายยามาแล้วนะก็เป็นโรคตับตับมันฝ่อเนี่ยไม่ได้กินข้าวแบบเนี้ยเช้าก็ไม่ฉันข้าวบางวันบรรยายก็ไม่ได้ฉันนะฉันแต่วิตามิ้วตับมันก็ฝ่อซึ่งคุณภาพมันเสื่อมเพราะตับสุดพอหมอจ่ายยามาให้ท่านก่อนจะกินยาแล้วไหนหมอจ่ายมาก็สวดโพชฌงค์ซะให้หมดไหนๆเรากินแล้วท่านก็เอาเวทมนต์คาถาเข้าไปใส่ไม่งั้นไม่ฟื้นหรอกท่านนักต่างเรียนไอ้สิ่งเหล่านี้ที่บอกท่านเหล่านี้นะฮะก็คือสิ่งที่บอกต่อพวกเราสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายเอกสารแล้วคืนนะต่อไปแล้วก็ประนมขึ้นแล้วปฏิญาณในที่นี้ก็จะมีนะฮะในที่นี้ก็จะมีบ่งบอกถึงนะการบริหารตนและบุคคลในองค์กรนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะการที่เป็นแพทย์พยาบาลที่ดีต้องมีหลักปฏิบัตินะคนละ5ประการ1แพทย์พยาบาลที่ดี5ข้อทำอาชีพโดยใจรักรู้จักจัดยาตามบันทึกอาการยาให้รับประทานของแสลงยาแสดงอาการเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่อาตมาเอามามาผูกเป็นคำคล้องให้ท่องให้ได้หลังจากนั้นแล้วนะคนไข้ที่ดีท่านก็ต้องเขียนติดไว้นะในห้องเนี่ยห้องคนไข้เนี่ยทำเป็นป้ายติดเอาไว้ด้วยว่าคุณเป็นคนไข้ที่ดีหรือเปล่าคนไข้ที่ดีก็มีหลักปฏิบัติ5ประการแล้วเนี่ยนะคนเฝ้าไข้ที่ดีคุณมีหลักของการเฝ้าไข้หรือเปล่าแต่คนเฝ้าไข้ที่ดีเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไป5อาตมาเติมให้1เป็น6ในนี้จะมีบอกหมดไม่ใช่ว่างานไปโดยไม่ถูกบอกคุณไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเหรอ คนไข้ที่ดีเป็นคนไข้ยังไงคนเฝ้าไข้ที่ดีท่านเคยรู้สึกว่าคนเฝ้าไข้เลวไหมเคยเบื่อคนเฝ้าไข้ไหมแล้วเขารู้ตัวไหมท่านบอกเขาได้ไหมไม่ได้ท่านก็ได้แต่บ่นบอกก็ไม่ได้บ่นก็บ่นก็เอาไอ้นี่มาติดซะทีเดียวสิไปใส่เว็บไซต์ซะนะแล้วบอกว่านะข้อมูลในการบรรยายนี้นะฮะหลักการแพทย์นี้นะฮะพระราชบัญญัติอนุญาตให้ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้นำไปบรรยายได้นำไปติดตามโรงพยาบาลได้นำไปพิมพ์หนังสือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขอฉันไม่คิดค่าคิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะลิขสิทธิ์ฉันเอาเฉพาะตรงเนี้ยวันเนี้ยเอาทีเดียวแล้วจบท่านเพราะฉะนั้นเราก็สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วอะไรท่านอาขยานแล้วคราวเนี้ยอาขยานคราวนี้ท่านตะว่าอาขยานท่านตะแคงขยานติดไว้ด้วยนะเพื่อทุกคนที่ทำงานโรงพยาบาลนี้จะต้องรู้ร่วมกันและจะต้องได้ร่วมกันแล้วจากวันนี้ไป3เดือนนะท่านผู้ช่วยจากวันนี้ไป3เดือนบุคลากรในนี้ลงชื่อไว้ยังท่านมาประชุมใหม่แล้วเข้าประชุมแล้วให้เขาท่องถ้าใครท่องไม่ได้ตัดเงินเดือนแสดงว่าข้อปฏิบัติยังท่องไม่ได้เลยเป็นชาวพุทธท่องศีล5ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ดีได้มั้ยท่านได้ไหมไม่ได้ท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันมีหลักปฏิบัติอ่ะทุกคนท่องดังๆ ตั้งหน้าเชิดอาขยานของผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นแพทย์พยาบาลให้มันจริงใจหน่อยปฏิญาณมันจริงใจหน่อยทำอะไรมันให้มันสดชื่นจริงใจหน่อยจะเป็นแบบเพลงคนดีไม่มีวันตายทำไมมันจะตายอยู่แล้วนั่นนะเสียงมันนั่นนะฮะใช่ไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือมันชัดๆเลยเป็นฉันยังดังกว่าพวกคุณเลยฉันยังจริงใจกว่าเลยไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือทำงานอนามัยทุ่มเทกายและใจในหน้าที่ที่เราทำอย่ารออย่าท้อถอยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างำรู้จักเหงาหงอยไหมเอาเรื่องส่วนตัวมาเอาเรื่องส่วนงานมาฮู้ยนี่เขาเรียกเหงาหงอยหน้างามมันหน้าอย่างเงี้ยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างามดวงตาต้องเห็นธรรมรู้จักเห็นธรรมไหมดวงตาต้องเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคืออะไรทอสละอำเห็นแล้วมันบกพร่องหรือมันอะไรอยู่ข้างหน้าต้องทำไม่ใช่บรรลุเป็นโสดาบันนี่มันเลอะไหมท่านเลอะไหมแล้วก็เก็บซะสิครับไม่ต้องไปรอใครมาเก็บเดินเลี่ยงมันกระดาษแผ่นเดียวน่ะมันกระดาษแผ่นเดียวมันหน้าที่ของใครท่านหน้าที่ของใครหน้าที่ของคนกวาดใช่ไหมท่านกูเป็นหมอกูก็เดินเลี่ยงพยาบาลมาก็เดินเลี่ยงคนไข้ก็เดินเลี่ยงก็หาเก็บซะก็จบไปไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมท่านคิดระยะทางเดินอ้อมกันแต่ละคนละคนเนี่ย200-300คนเนี่ยมันเสียเวลาไหมท่านมันตัดสินใจเห็นคำก็จบไปดวงตาต้องเห็นธรรมเพื่อคูณค้ำชีวิตคนทำแบบพทท.คือทำทันทีผมก็ทอครับท่านเจ้าคุณเป็นไงท้อทุกทีไอ้นั่นก็เอาบ้างผมก็ทอครับถามท่านว่าท่วงทุกทีบอกงั้นแก้มายากแก้ด้วยทอสอทออะไรครับทีแม่งสักทีทำแบบทอจะเกิดก่อสิทธิผลผลงานบันดาลดลให้คนไข้ได้อยู่ดีปิดทองข้างหลังพระใจเราจะเป็นสุขีดวงใจไร้ราคีดังคนไข้ไร้โรคาได้บุญได้กุศลบันดาลผลถึงชาติหน้า เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสุขารมจึงควรที่มวลมิตรปรับดวงจิตให้สุขสมยึดธรรมค้ำอารมณ์นั่นคือพรหมวิหารธรรมธรรมนี้มีค่าแท้เป็นการแผ่สุขเลิศล้ำได้สร้างวีรกรรมต่อชาวโลกหมดโศกเอ่ยจบศีรษะว่าเราจะทำตามนี้ก็ขออนุโมทนาต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้ถามคุณณวมินทราธิราชแห่งวชิรพยาบาลใช่ไหมฮะสุสกัดกรุงเทพมหานครที่ท่านมาสัมมนากันอนุโมทนาต่อโทรทัศน์ช่อง11 NBT ที่ได้มาถ่ายทำเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักวงการแพทย์พยาบาลและบุคลากรดีขึ้นว่าเขาปฏิบัติงานกันเหน็ดเหนื่อยอย่างไรและท่านควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเมื่อเขาเสียสละท่านควรจะช่วยเหลือโรงพยาบาลและการแพทย์อย่างไรไปทำบุญทำกุศลตามป่าเขาลำนาภัยมันก็ได้บุญแต่ทำบุญกับชีวิตคนมันได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโมทนาว่าใครที่ทำบุญกับโรงพยาบาลอาตมาอนุโมทนาทุกคนอนุโมทนาต่อท่านที่ชมรายการที่พยายามปรับปรุงตัวและก็ทำให้ตนเองเป็นคนไข้ที่ดีหรือสั่งสอนขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโดยทุนนาการทุกท่านเถิดขออำนวยพร
1: สามัคคีคือพลังของหมู่คณะแม้ว่าต่างคนจะต่างที่มาต่างวิถีชีวิตต่างจิตใจแต่เมื่อมีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันได้จะก่อเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้น

0: หรือกองทุนรวมทั่วไปเลยล่ะครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้ครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: ิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำแรกสมาร์ทโฟนเครื่องแรกทุกอย่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในชั่วข้ามคืนมีการทดลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้ผิดพลาดในทุกอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นทุกวันนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเราเองจะสมบูรณ์แบบได้ก็อาจจะต้องผ่านการทดลองแล้วก็ทดลองเช่นเดียวกันค่ะในบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking ก็คือการทดลองนั่นเองนะคะเราจะมีแขกรับเชิญที่ลองงานมาหลายอาชีพมาเล่าให้น้องๆแล้วก็สะท้อนคิดให้ทุกคนเห็นว่าการทดลองนั้นมีความสำคัญอย่างไรค่ะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับแขกรับเชิญนะคะพี่หมอปิ๊งทักษอรสุริยการเป็นคุณหมอที่ผันตัวมาทำงานหลายอาชีพเริ่มจากการเป็นแพทย์ผันตัวมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเส้นทางการทดลองของพี่หมอปิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับพี่หมอปิงทักษอรสุริยการนะคะพี่หมอปิงเป็นคุณหมอที่อยากจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการลองทุกสิ่งนะคะลองทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้รู้จักตัวเองผ่านการทดลองพี่หมอปิงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะ
0: อยากจะให้พี่หมอปิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเส้นทางชีวิตอาชีพของเราเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะ
1: จะบอกว่าทำมาหลายอย่างมากเลยค่ะอาจจะเล่าให้ฟังว่า เริ่มแรกก็เป็นหมอเนี่ยแหละค่ะเป็นแพทย์ตรวจโรคนะคะแล้วก็เป็นแพทย์ดมยานะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยก็มาทำงานเกี่ยวกับด้านวิจัยก็คือเป็นหมอด้านวิจัยทางด้านtelemedicine ก็คือการแพทย์ทางไกลอยู่ที่ศรีราชจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะสร้างผลกระทบมากขึ้นแล้วก็อยากให้มันเห็นเร็วขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจทำประกอบธุรกิจของตัวเองทำสตาร์ทอัพเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้ป่วยทางด้านเบาหวานความดันไขมันแนะนำอาหารที่เหมาะกับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็มีการจดแคลอรี่แบบง่ายๆให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมากับเพื่อนๆกับทีมทำเสร็จปุ๊บสักพักช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดก็เลยพักตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เห็นเทรนด์เรื่องของการแพทย์ทางไกลมันมามากขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานที่บริษัทลูกของ SCB10X นะคะชื่อ SkinX ทำเป็นแอปพลิเคชันพบแพทย์ออนไลน์ที่เป็นแพทย์ทางด้านผิวหนังแล้วก็สามารถที่จะซื้อยาหรือว่าดูหัตถการดูดิวพวกดิวความงามในแอปได้เลยก็สั่งซื้อจากแอปได้เลยประมาณนี้ค่ะ
0: ลองมาหลายอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวอยากจะชวนย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนว่าตอนเป็นแพทย์เป็นยังไงแล้วสุดท้ายไหลไปอาชีพต่างๆได้ยังไงบ้างนะขอเริ่มต้นจากตอนเป็นแพทย์ก่อนว่าตอนนั้นชีวิตเราเป็นยังไงคะ
1: ก็ปิ๊งนะคะเรียนจบแพทย์ที่ศิริราชนะคะตอนนั้นก็คือเรียนแพทย์เนี่ยเรียน6ปีแล้วเราก็ไปใช้ทุนอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นแพทย์ใช้ทุนวิสัญญีก็คือเป็นแพทย์ดมยาคือปีที่เรียนที่ใช้ทุนที่โรงพยาบาลก็จะวนทุกวอร์ดไม่ว่าจะเป็นวอร์ดฉุกเฉินหรือวอร์ดอายุรกรร
0: ม
1: หรือวอร์ดโรคกระดูกเนี่ยคือเราวนทุกวอร์ด1ปีแล้วปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มทำงานจริงจังก็คือเข้าอยู่ในห้องผ่าตัด

0: ็จะดูแลเคสดมยาสลบนะคะหลักๆก็จะวนเวียนอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นหลักเลยค่ะ
1: คุณหมอปิ๊งเลี้ยง6ปีแล้วก็ลองวนเวียนโรเททอยู่ในวอร์ดอีก 2-3 ปี9ปีเลยซึ่งเป็นเวลาที่นานมากเนาะจุดเปลี่ยนตรงนั้นแล้วตัดสินใจมามองหาอาชีพทางเลือกใหม่มันยากเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราคิดยังไงแล้วทำยังไง
0: คือเหมือนพอเราได้ออกมาทำงานจริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าในทุกๆวันที่เราดูแลคนไข้ไปอ่ะปิ๊งคนหนึ่งเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยดูแลได้เต็มที่ก็อาจจะประมาณ100เคสนะคะต่อวันแล้วเขาก็ยังกลับมาอีกในเรื่องเดิมๆเราก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราจะต้องดูแลเคสหรือทำยังไงให้คนเข้ามาโรงพยาบาลน้อยลงหรือว่าทำยังไงให้เราดูแลเคสได้มากขึ้นโดยกำลังของเราที่แบบเราสาเรียนมาตั้งเยอะอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยตั้งคำถามแล้วก็ถ้าเราจะวนเวียนอย่างเงี้ยต่อไปด้วยอ่ะจนอายุเกษียณเนี่ยเราจะช่วยคนอื่นได้มากแค่ไหนหรือว่าเราจะแฮปปี้อยู่ไห
1: ม
0: มันเกิดการตั้งคำถามนี้มาตลอดก็เลยแบบมันมีทางอื่นไห
1: ม
0: ที่เราแบบจะทำได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันมาตลอดวิชานี้เลยก็คือเรื่องของการเหมือนกับกดปุ่มสต็อปแล้วก็สะท้อนคิดแล้วก็แบบหันมามองตัวเองนิดนึงมีสิ่งนึงที่เราพูดกันในบทก่อนหน้านี้ว่าบางทีเราต้องมองว่าจุดแข็งหรือจุดอ่อนเห็นโอกาสอะไรในการพัฒนาตัวเองบ้างเนาะเราเรียกส่วนนี้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าคริปโตไนท์ของตัวเองนะคะอยากจะชวนพี่หมอปิงลองสะท้อนคิดนิดนึงว่าณจุดนั้นอะเราเห็นอะไรว่าแบบเฮ้ยฉันน่าจะไปต่อทางนี้ได้เป็นความชอบที่เราตื่นเต้นอยากทำในมุมนึงคือเราเห็นจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือในมุมนึงอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อยอดณช่วงเวลานั้นเนาะ
0: ตอนนั้นน่าเริ่มคิดว่าถ้าเราไม่เป็นหมอเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็มามองตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามีจุดแข็งอะไรอย่างจุดแข็งที่มองเนี่ยคือในการเรียนหมอมันสอนว่าเรารับความกดดันได้ดีเราเมเนจเรื่องของการอยู่ในภาวะที่กดดันภาวะเร่งรีบได้แล้วเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีรวมถึงว่าอดทนเพราะว่าต้องอยู่เวรหรือว่าอยู
1: ่
0: มีความถึกแล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าหมอเนี่ยต้องย่อยเนื้อหาเยอะก็เลยคิดว่า3อันนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของด้านการแพทย์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งแต่จุดที่มองว่ายังขาดก็คือในเรื่องของความรู้กว้างในเรื่องทั่วไปอื่นๆเช่นเรื่องของการประกอบการเรื่องการเงินเรื่องการทำธุรกิจอันนี้ไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าต้องกระโดดไปสาขาอื่นต้องไปดูสาขาอื่นหรือรูปแบบอื่นเนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้แบบดีหรือเปล่า
1: พี่หมอปิงได้ลองสะท้อนคิดให้เราฟังนะคะว่าในช่วงที่ไม่แน่ใจว่าอยากจะเป็นคุณหมอต่อหรือเปล่าเนี่ยได้ลองนึกถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองเดี๋ยวเราลองไปดูที่บอร์ดกันนะคะเจาะลึกว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเป็นยังไงกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์คริปโตไนท์กับพี่หมอปิงกันนะคะอยากให้พี่หมอปิงลองแลกเปลี่ยนกับเรานิดนึงว่าณตอนนั้นอะไรที่เรามองว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราบ้าง
0: โอเคค่ะ
1: เขียนแปลได้เลยค่ะ
0: คือคิดว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการแพทย์ค่ะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้
1: เป็นแบบความรู้เชิงเทคนิคสิ่งที่เรียนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราได้เนาะเราอาจจะใช้ความรู้นี้ต่อยอดทำอะไรได้หรือเปล่านะก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่นะคะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียนรู้ได้เร็วอะค่ะเพราะว่าแบบเรียนแพทย์มา6ปีอะไรเงี้ยการประมวลความรู้อะไรพวกเนี้ยก็
1: ต้องใช้ไหวพริบอะไรอย่างงี้ตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะต้องใช้การย่อยที่ดี แล้วก็คิดว่าจะเป็นพวกแบบรับความกดดันได้อ่ะค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลามันมีเหตุฉุกเฉิน
1: มีความเครียดอะไรงี้เนาะใช่มั้ยแบบว่าทุกวันเราอาจจะต้องมีชีวิตคนที่ต้องดูแลม
0: ี
1: สุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนที่รับความกดดันได้หลากหลายนะคะ
0: แล้วก็แบบอยากสร้าง impact ค่ะจริงๆก็คืออยากทำให้มันเกิดการดูแลรักษาในวงกว้างได้มากขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
1: ในมุมของการอยากสร้าง impact ก็คือแบบอยากที่จะไปไกลกว่าคนที่เราดูแค่ไม่กี่คนอยากให้เข้าถึงคนมากขึ้นเนา
0: ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าแบบเฮ้ยอาจจะเป็นจุดที่เราเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงทักษะเชิงกรอบความคิดเนาะการเรียนรู้ได้เร็วรับความกดดันได้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้กับตัวเองหรือสังคมเนาะไม่ได้อยากให้อยู่ที่ตัวเองหรืออยู่คนไม่กี่คนแต่อยากกระจาย impact ให้สู่สังคมเปลี่ยนสังคมในวงที่กว้างขึ้นเนาะคริปโตไนท์ของตัวเองในตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
0: คือ จุดที่แบบอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขก็คือการที่แบบทำงานซ้ำๆ
1: แบบว่าวนเวียนทุกวันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ทำงานแบบรูทีนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตรวจคนไข้วนไปทุกๆวันเราจะเบื่อ
1: มีอะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่าเป็นมุมที่อาจจะพัฒนาได้ต่อยอดได้อยากที่จะเรียนรู้เพิ่ม
0: คือจริงๆมองว่าเรายังขาดทักษะของการประกอบธุรกิจอะค่ะหรือสร้างธุรกิจซึ่งมันมีเยอะในเรื่องของแบบในเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินในเรื่องของการรับคนเข้ามาการดูแลคนแบบดูแลทีม เยอะเลยอะค่ะในเรื่องของโอเปอเรชั่นในเรื่องการทำงาน
1: การ
0: จัดการหลังบ้าน อันนี้ก็รู้สึกว่ายังอ่อนตรงนี้อยู่อยากพัฒนาเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือมองเรื่องของการเจรจาต่อรองเพราะว่าปกติอะค่ะทำหมอเนี่ยเราจะให้ข้อมูลคนไข้ให้คำแนะนำคนไข้เป็นหลักคือเราจะเป็นให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเป็นหลักแล้วก็ให้อะไรที่เป็นความจริงแล้วให้เขาตัดสินใจเราไม่ได้มีการเจรจาต่อรองหรือไก่เกลี่ยหรือใช้ข้อมูลเพื่อแบบเจรจาทางด้านธุรกิจเยอะก็คิดว่าตรงเนี้ยยังขาดอยู่
1: อันนี้ก็เป็นมุมที่เรามองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานเนาะที่แบบว่าอาจจะซ้ำๆจำเจเอ๊ะมันทำอะไรกับตรงนี้ได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็คือถ้า2ทักษะนี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเชิงธุรกิจหรือทักษะการเจรจาต่อรองนะคะเรามองว่าเป็นสิ่งที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เราอาจจะรู้สึกได้ทักษะใหม่ๆมากขึ้นจากงานที่ทำอยู่2อันนี้เราจะพัฒนาต่อยอดได้ยังไงการทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีโอกาสนะถ้าเราพยายามจะคิดหาทางเลือกจากสิ่งที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่มันเป็นช่องว่างสิ่งที่มันอาจจะเป็นจุดที่ยังพัฒนาได้เราจะสร้างโอกาสในการพัฒนาสิ่งนั้นในทางเลือกอาชีพต่อไปได้ยังไงคะ

0: แบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเมื่อสักครู่นะคะน้องๆก็อาจจะเห็นว่าเราเริ่มเห็นคำถามที่พี่หมอปิงอาจจะเริ่มตั้งกับตัวเองในมุมของสายอาชีพที่อาจจะทำต่อไปตอนนั้นพี่หมอปิงสะท้อนคิดเห็นมุมที่อาจจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดที่พัฒนาได้ของตัวเองแล้วเราตั้งคำถามยังไงกับตัวเองต่อเพื่อที่จะหาอาชีพที่เราสนใจต่อไปค่ะ
1: ตอนนั้นก็เริ่มคิดนะคะว่าเราจะทำยังไงดีที่จะเอาความรู้ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มาทำให้มันเกิดหรือเกิดผลกระทบในวงกว้างโดยที่เราเองก็มีความสุขด้วยได้ยังไง
0: เกิดจากการตั้งคำถาม how might we เราจะจุดๆได้อย่างไรเนาะเราจะเอาทักษะความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยไปต่อยอดทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างสร้าง impact เปลี่ยนสังคมได้ยังไงบ้างคำถามนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนั้นเราลองอะไรบ้างคะ
1: คือต้องบอกพี่เมย์ว่าปิงลองหลายอย่างมากนะคะแล้วก็ค่อยๆลองไปด้วย คือตอนนั้นเนี่ยก็ลองไปคุยกับพี่ๆที่เขาทำงานวิจัยเพราะว่าอยากรู้ว่างานวิจัยเนี่ยพอเราทำตีพิมพ์ออกมาเราคิดว่ามันจะช่วยคนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เราลองไปดูก็คือไป observe ก็คือไปดูงานนะคะแบบ 2-3 เดือนดูตรงงานว่าขอไปดูงานว่าเขาเป็นยังไงทำงานวิจัยเป็นยังไงแล้วก็ดูงานด้านนโยบายด้วยเพราะว่ามองเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพเนี่ยถ้าเราได้ทำเนี่ย ออกนโยบายออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างขึ้นอันนี้ก็ได้ไปลองมาเหมือนกัน
0: แบบไปส่องดูก่อนว่าเอ้ยงานแบบนี้เราสนใจเปล่ายังไม่ต้องไปเต็มตัวก็ได้นะแต่ว่าไปลองดูก่อนไปดูว่าชีวิตพี่ที่ทำงานวิจัยเชิงนโยบายทำวิจัยที่แบบตีพิมพ์ในวงกว้างเขาเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไห
1: ม
0: ตอนนั้นไปทำไปลองไปส่องดูแล้วได้ฟีดแบ็กมากับตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็สุดท้ายก็ได้ลองทำเลยค่ะ
0: ลองทำเลย
1: ลองแบบ
0: สองปีเดียวไม่รู้ลองทำดูไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลองบางทีก็จะไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆมันอาจจะดูดีนะแต่ว่าพอทำจริงแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นพอทำจริงแล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ไปลองทำมาปีนึงค่ะไปลงเป็นเหมือนรีเสิร์ชแบบวิจัยทำเทเลเมดิซีนคือการแพทย์ทางไกลให้กับผู้สูงอายุแต่พอลองทำไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของแฟกเตอร์หรือปัจจัยอื่นๆเยอะที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราคือเราทำเต็มที่แล้วแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะช้าหน่
0: อ
1: ยกว่าจะได้ตีพิมพ์กว่าจะรวบรวมคนเสร็จกว่าจะพิมพ์กว่าจะได้เขาจะได้พับลิกออกไปเนี่ยมันเทคไทม
0: ์มันใช้ระยะเวลาเป็นงานค่อนข้างระยะยาวนิดนึงกว่าจะเห็นผลอาจจะรู้สึกว่าแบบจับต้องได้สำหรับเราอะไรอย่างนี้เนาะมันแบบยังไม่เห็นชัด
1: เราอยากแบบเหมือนอยากทำอะไรที่มันมีผลกระทบแล้วเห็นภาพเร็วขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมแบบสี่ห้าปีเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะยังทันสมัยจะมันจะยังตอบโจทย์คนตรงนั้นอยู่หรือเปล่า
0: เข้าใจ
1: ตรงนั้นน่ะก็มีโจทย์ของตัวเองอยู่ว่าอยากจะดูแลคนป่วยให้ได้เยอะขึ้นแล้วมันก็มีโรคที่ทุกคนจะรู้จักในเชิงว่าเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันป้องกันก่อนได้เราก็เลยลองหยิบโจทย์ตรงนี้มาแล้วลองหาไอเดียธุรกิจทำตรงนี้ก็คือทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยค่ะว่าแบบไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วมีไอเดียของเราคือเราอยากจะแนะนำอาหารให้กับคนกลุ่มนี้เขาหาของกินยากแล้วเขาอยากจะได้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มทำสตาร์ทอัพของตัวเองไปพิชชิ่งไปขายไอเดียตรงนี้มาแล้วก็ได้ทุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลเนี่ยค่ะมาก่อตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองมากขึ้น
0: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าเป็น personal life food platform คือเราจะแนะนำอาหารให้กับผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลเพราะว่าเรามองว่าผู้ป่วยหรือคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานหรือคนที่กำลังจะเป็นนะคะก็คือมีค่าน้ำตาลผิดปกติเนี่ยถ้าเขาได้กินอาหารที่เหมาะกับเขาเนี่ยอร่อยด้วยนะแล้วเขาก็จะแฮปปี้ที่จะอยู่กับโรคนี้ได้หรือเขาจะหายได้เลยด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องกินยาด้วยซึ่งสิ่งตรงนี้ค่ะมันไม่ได้หายากมันแค่เอาความรู้ทางด้านการแพทย์มาจับรวมกับฟู้ดนะคะก็เลยเกิดไอเดียทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันเราก็เริ่มเห็นว่าแบบเทคโนโลยีอะค่ะมันสามารถที่ทำให้คนอะเข้าถึงทางด้านการแพทย์ได้มากขึ้น
0: เหมือนแบบเราก็แบบโลกเปิดขึ้นมานิดนึงจริงเทคโนโลยีมันก็อาจจะมาต่อยอดกับเรื่องของการแพทย์ได้บ้างแล้วเราสานต่อตรงนั้นยังไง
1: ก็มีโอกาสที่ตอนนั้นช่วงโควิดเข้ามา telemed medicine เป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงที่แบบทำให้คนเนี่ยเข้าหาแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปโรงพย
0: า
1: บาลเป็นการพบทางแพทย์ทางไกลเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ impact เหมือนกันแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้จากความรู้ทางด้านการแพทย์ของเราก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่ตัวของ SCB10X
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขากำลังทำตรงนี้อยู่เหมือนกันก็คือเป็นการชิฟจากทำสตาร์ทอัพของตัวเองเนาะแล้วก็ไปทำตัวที่เป็นเหมือนพนักงานประจำเป็นองค์เทอร์เพเนอร์อยู่ในนั้นเป็นผู้ประกอบการอยู่ในนั้นก่อร่างสร้างโปรเจกต์ที่เป็นเทเลเมดิซีนอยู่ในนั้น
0: ปิงน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ลองทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นเหมือนมืออาชีพที่ทำงานได้เงินเดือนด้วยเราช่วยแชร์ให้กับน้องๆฟังตรงนี้นึงได้ไหมว่าในมุมของเราที่ได้ลองทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเราเห็นความเหมือนหรือความต่างยังไง
1: จริงๆพอเราเป็นเหมือนผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยค่ะข้อดีของมันคือเรามี ownership 100% ownership เนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงก็คือเราจะได้ take risk เราจะได้การตัดสินใจที่พอเราตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดูแลตรงนี
0: ้
1: อันนี้ก็จะเป็นทั้งความสนุกความชาเลนจ์ความท้าทายของเราที่เป็นผู้ประกอบการ
0: เหมือนเราเป็นเจ้าของแต่เราก็จะแบบเสียวๆนิดนึง
1: เสียวๆ เพราะว่าเงินเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะหรือว่าลูกน้องหรือว่าที
0: ม
1: เราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วพอชิฟต์มาเป็นมนุษย์เงินเดือนมากขึ้นเนี่ยจริงๆมองว่าเราบริหารจัดการสโคปของงานได้มากขึ้นทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราชอบได้เพิ่มขึ้นคือเราชอบทำโปรดักต์อะเราชอบทำผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์กับคน
0: มีคนใช้
1: แล้วมันแฮปปี้ตรงเนี้ยเราได้ทำเต็มที่แล้วมันก็ยังมีโอเนอร์ชิพอยู่นะเพราะว่าเขาให้เราตัดสินใจให้เราทดลองทำให้เกียรติเราในการที่เราเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้แล้วเราได้ทดลองทำก็เลยมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันพอผลงานนี้มันออกมาเป็นของเราค่ะในมนุษย์เงินเดือนหรือแบบเป็นทำงานในองค์กรเนี่ยเราก็ภูมิใจกับมันนะเพราะว่าเรารักเราชอบ
0: สร้างมันขึ้นมา
1: เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกว่าแบบว่าเอ้ยต้องเป็นผู้ประกอบการต้องทำงานอยู่ในองค์กรความชอบของเราอยู่แบบไหนเนาะบางคนอาจจะชอบความเสี่ยงเยอะอาจจะแบบว่าลุยเองชอบจังเลยแบบเสียวๆนี่แหละจะมีตังค์ไหมเดือนหน้าบางคนอาจจะชอบก็ได้เนาะใช่ป่ะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราหาจุดพอดีได้คือเรายังทำงานมีรายได้เข้ามาเป็นประจำแต่ว่าคุยกับนายคุยกับองค์กรให้เรายังมีขอบเขตของงานที่เรายังสามารถจัดการได้เราก็อาจจะได้ความเป็นเจ้าของตรงนั้นมาบางส่วนในจุดที่ยังรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ทำได้ในระยะยาวที่พูดมาทั้งหมดนะต้นเนี่ยเราพูดถึงมุม

0: มองของปิ๊งเส้นทางของตัวเองการเปลี่ยนอาชีพพี่หมอปิ๊งพูดถึงการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งแบบโอ้โห9ปีเปลี่ยนมาทำวิจัยลองหลายอย่างมากเลยอ่ะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าลองมาตลอดทางอยากถามถึงคนรอบตัวบ้างคุณแม่คุณพ่อครอบครัวลูกสาวเป็นหมออยู่บอกว่าจะไม่เป็นหมอแล้วค่ะ9ปีเขาคิดยังไงแล้วเราจัดการกับความคาดหวังของคนรอบข้างยังไงบ้างค่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าตัวเองอะค่ะเป็นแพทย์คนเดียวในตระกูลด้วยก็จะได้รับ
0: ยิ่งกดดัน
1: นี่เรียกว่าความกดดัน
0: ยิ่งกดดัน
1: สุดๆว่าโอเคจะไม่เป็นหมอแล้วนะคะต้องบอกว่ามันก็คือการคุยต้องค่อยๆคุยให้เขาเข้าใจแล้วเห็นภาพมากขึ้นเขายังไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะออกไปเป็นผู้ประกอบการแล้วจะทำอะไรบ้างแต่ว่าด้วยการคุยกันกับที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าโอเคเราขอลองโดยระยะเวลาแบบอาจจะ 1-2 ปีถ้ามันไม่เวิร์กจริงปิ๊งก็ยังกลับมาเป็นหมอได้นะชีวิตมันแบบไม่ได้ก้าวไปแล้วมันจะหายไปเลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือต้องคุยกับที่บ้านว่าอาชีพที่เราทำมามันไม่ได้แบบโละทิ้งไปเลยแต่เราอยาก explore สิ่งใหม่ซึ่งเรามีเวลาเรา take time เราขอเวลาการตัดสินใจเขาก็เคารพการตัดสินใจในจุดนั้นของเรา
0: ซึ่งมันก็เริ่มต้นจากการสื่อสารก่อนเนาะเหมือนเล่าให้เขาฟังว่าแผนของเราเป็นยังไงให้กำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะลองแบบไหนในขณะเดียวกันชอบมุมที่พี่หมอปิงแชร์ว่าเหมือนมันอาจจะดูเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเปลี่ยนอะแบบแล้วของเก่าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่บอกปิ๊งเหมือนเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นโอกาสนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราจะกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆการออกไปผจญภัยตรงนี้อาจจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้เนาะถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องๆที่ดูอยู่เขาแบบโอ้ยพี่คะต้องปรับต้องเรียนรู้เหนื่อยจังเลยค่ะพี่หมอปิงอาจจะเจอลองเป็นนักวิจัยเราไม่ชอบลองเป็นสตาร์ทอัพโอเนอร์แล้วอยากทำให้มันมีอิมแพคมากกว่านี้ไปดึงเทคโนโลยีเข้ามาพี่หมอปิงอาจจะรู้สึกโอเคประมาณนึงแต่สำหรับหลายๆคนลองแล้วลองอีกยังไม่ใช่สักทีเริ่มเหนื่
1: อ
0: ยเราคิดว่าน้องๆที่กำลังเหนื่อยที่จะค้นหาตัวเองเนี่ยเขาควรจะคิดยังไงดีคะ
1: ต้องบอกว่าตัวเองก็เคยเป
0: ็
1: นในสิ่งที่พี่เมย์พูดว่าแบบเริ่มเหนื่อยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือน achieve goal แล้วถึงจะแบบsuccess ถึงจะคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นคือเราต้องแฮปปี้แล้วอะค่ะแต่ว่าอยากให้มองว่าในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ทดลองทำได้เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันทำให้เราแบบได้ก้าวจากจุดเดิมบางทีละเล็กทีละน้อยได้เปลี่ยนตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จเล็กๆของเราในแต่ละวันซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วจริงๆก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาได้เพราะว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเอง
0: ค่ะเหมือนพอเราตั้งคำถามว่าแบบเราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันยังไม่เจอมันก็จะรู้สึกเครียดกดดันแล้วก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มตั้งโจทย์กับตัวเองว่าถ้าจริงๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันคือการได้เรียนรู้ซึ่งโจทย์ของพี่หมอปิ๊งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยแต่ละวันเราได้เรียนรู้อะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีภาพว่าสุดท้ายเราจะเป็นอะไรความสำเร็จเล็กๆคือการได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่อาจจะมีความสุขรู้สึกว่ามีการต่อยอดแล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังไม่แน่ใจว่าปลายทางสุดท้ายแล้วพี่หมอปิ๊งอาจจะไปทำอะไรใหม่ๆในอนาคตเจอธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจอาจจะเจอวงงานวิจัยที่แบบเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจแล้วรู้สึกจับต้องได้เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเส้นทางของการลองปรับแล้วก็ประเมินตัวเองสิ่งที่ชัดเจนตลอดทางของพี่หมอปิ๊งเลยคืออยากจะสร้าง impact ให้กับคนในวงกว้างโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีซึ่งพี่เมย์รู้สึกว่าส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ตลอดทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วมันเป็นโจทย์ที่อยู่กับตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรามีหลักยึดอย่างน้อยว่าโจทย์ของเราคืออะไรแต่ว่าทางเลือกอาชีพจะเป็นอะไรเพื่อตอบโจทย์นั้นมันเป็นได้หลากหลายมากๆเลยค่ะน้องๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่หมอปิ๊งมากๆเลยที่มาแสดงให้น้องๆเห็นว่าการทดลองการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็สปิริตจิตวิญญาณของการทดลองเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ออกแบบทางเลือกชีวิตมากขึ้นเป็นยังไงค่ะ

ถ้าเรามาย้อนดูเส้นทางชีวิตของพี่หมอปิงนะคะเราจะเห็นว่าพี่หมอปิงเริ่มต้นจากการเป็นแพทย์มืออาชีพนะคะหันมาสนใจงานวิจัยงานนโยบายเปลี่ยนมาทำงานธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนมาทำที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเส้นทางที่มีการเรียนรู้ทดลองเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะเปลี่ยนสายอาชีพเพราะว่าความชอบของเราเปลี่ยนได้ในขณะเดียวกันประสบการณ์ของเราโลกที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้เราสนใจเห็นโอกาสในอาชีพแล้วก็ธุรกิจหรือว่าการทำงานกับองค์กรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีแนวคิดของนักออกแบบสวมวิญญาณของนักทดลองเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ทดลองแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วลองอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องหาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองด้วยว่าเรามาถูกทางตรงกับโจทย์ของเราหรือไม่แล้วก็หาโอกาสในการต่อยอดอาชีพที่อาจจะทำให้เราเห็นตัวเองรู้จักตัวเองชัดขึ้นค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในบทเรียนหน้าค่ะ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පුතං ธัมมัง සංඛං කුණුතරං උපච්ඡයං නමස්සාමි วันก่อนผู้ปกครองโรงเรียนทอสีคนหนึ่งถามธรรมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้งธรรมาบอกว่าถ้าใครบ่งร้ายพุทธศาสนาต้องการจะทำลายศาสนาก็คงเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีข้อเสียหายมากความเห็นของอาตมาก็เกิดจากการพิจารณาหลักพระวินัยซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลกไม่ยุ่งอยู่กับโลก แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่ในโลกถ้าหากว่าพระ เข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็พระก็ไม่สามารถทำหน้าที่กลางเป็นที่ปรึกษาของคนทุกฝ่ายในสังคม วันนี้เทศน์ภาษานะ Okay, so I'm going to this is going to be two language days today. So the other day, one of the parents from Tosi School asked me what I thought about the suggestion or the proposal that monks should have the right to vote in elections. And I said this would be a disaster for Buddhism and a disaster for the Sangha, because we can see very clearly from the Vinaya, the Book of Discipline, that the monks or the monastics have left the world and they should not be directly involved in such worldly matters. But also, very importantly, the Sangha plays the role of the the independent and impartial institution in the country, so that anyone who comes to the monastery, anyone can come to the monastery, whatever political party that they belong to, and feel this is their monastery. It's not the monastery of this political party or that political party. นอกจากนั้นแล้ว

ถ้าพรามมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะมีการหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่าแล้วพระท่านจะสามัคคีกันอย่างไรพระพุทธองค์ถือว่าความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย สิ่งไหนที่ทำให้พระสงฆ์แตกแยกก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาในความคิดเห็นในเรื่องการบ้านการเมืองก็ทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าในแต่ละวัดก็มีพระที่บางอาจจะมีบางรูปชอบพรรคเอบางรูปชอบพรรคบีอะไรเป็นต้นนะก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในวัดแล้วในวัดในต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความมีคอร์รัปชันเข้ามาในสถาบันสงฆ์ไม่น้อยนั่นอาจจะกลายเป็นว่านักการเมืองมาแจกเงินหรือว่าถวายปัจจัยกับเจ้าวาดหรือกับวัดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสนับสนุนในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งต่อไป So apart from that, one of the most important principles of monastic life is harmony of the Sangha. And if monks became affiliated with particularPolitical parties, then that would immediately cause division amongst the Sangha members. And also, it has to be acknowledged that there is a fair amount of corruption within the monastic order, and we could easily foresee politicians making large donations to monasteries with strings attached that the monks in the monastery had to support that particular politician or his political party. ที่จริงแล้วในประเทศไทยในการที่พระสงฆ์ไม่ยุ่งอยู่กับการเมืองเป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ดีกว่าประเทศรอบๆที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันอย่างเช่นศรีลังกาพม่าเขมรลาวเวียดนามใต้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็คือเมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศศรีลังกาพม่ามาเลเซียก็ตกเป็นเมืองคืนของอังกฤษลาวเขมรเวียดนามของฝรั่งเศส นี่ในประเทศที่ทางตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นปกครองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ขาดไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามากมายในสงฆ์และเมื่อถึงเวลาที่จะไล่จะไล่ฝรั่งออกไปด้วยนั้นก็เป็นธรรมดาว่าชาวบ้านก็จะขอให้พระเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำเพราะผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนมากอยู่ในสงฆ์อยู่ในสถาบันสงฆ์แต่ในประเทศศรีลังกาประเทศพม่าเห็นได้ชัดว่าพระจึงมีบทบาททางการเมืองเมื่อศรีลังกาพม่าเอกราชแล้วพระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์เดิมก็มีการยุ่งกับการเมืองตลอดมา

แต่ในศรีลังกาก็ยังมีพระเป็นสสด้วยซ้ำไป In fact the principle of seclusion or separation from the political process on the part of the Sangha is one principle that has been maintained quite well in this country and particularly when compared with other Theravada countries in Southeast Asia. The main reason for this is that Thailand was the only country in this region that did not become a colony of Western powers. Sri Lanka, Burma, Malaysia were British colonies. Cambodia, Laos, Vietnam, French colonies. And in those other countries, then the strong relationship, supportive relationship between the crown, the royal family, and the monarchy and the Sangha was either completely destroyed or much weakened. And and in the efforts to drive out the colonial power, Britain in both cases, Sri Lanka, Burma, then the Sangha was looked upon as the providing the leaders in the society, because in those days the brightest and the best in the society would tend to go into the monkhood, and so the monks in those countries took on a political role. And after independence in the late 40s, then the monks were not ready to relinquish that role, and it just became part of the Buddhist culture in those countries. And we can see the results of that to this day in Sri Lanka, where you have monks who are members of a political party in parliament and exerting political power, and sometimes for not such very good aims, in my view. ยันถ้าหากว่าพระเราไม่ควรจะยุ่งกับการบานการเมืองเวลาสังคมปั่นป่วนสังคมมีปัญหาแล้วคนมาขอคำแนะนำพระผู้เป็นผู้นำสังคมทางด้านศาสนาควรจะตอบอย่างไรแล้วไม่ควรจะเงียบไม่พูดเลยในความเห็นของอาตมาพระเรามีหน้าที่ที่จะต้องพูดในหลักกว้างๆหรือว่าvalues หรือคุณค่าทางพุทธหรือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเห็นสมควรเห็นสำคัญเห็นว่าควรจะรักษาไว้และควรจะพัฒนาให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเล่าถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ควรจะเล่าถึงตัวบุคคลแต่เล่าถึงหลักการยกตัวอย่าง พุทธศาสนาถือว่าหน้าที่ของรัฐบาลสมัยก่อนคือหน้าที่ของมหากษัตริย์ถูกกว่านี้หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ทุกคนในประเทศอยู่ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4
ปัจจัยสี่คือพื้นฐานดำสุดของการอยู่อย่างสงบสุขในสังคมและการเจริญในธรรมปัจจัยสี่ก็คือทุกคนต้องมีที่อยู่ต้องมีอาหารพอกินเสื้อผ้าใช้ต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องมียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อไม่ให้ใครขาดปัจจัยสี่ในแต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นหลักอย่างเรียกว่าที่ฝากไว้กับคนที่ทำงานทางโลกนี่ก็คือหลักการทางพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสใช่ไหมเรามีโอกาสพัฒนาตนแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าขาดปัจจัยสี่เราก็ไม่สามารถจะพัฒนาตนได้คือพุทธเจ้าไม่เคยละเลยในเรื่องของวัตถุถ้าไม่มีอาหารไม่มีอาหารพอกินไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหนี้เป็นสินยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีโอกาสรักษาโรคได้ทีนี้แล้วจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทางศีลสมาธิปัญญาอะไรคนก็ฟังไม่ได้เขายังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาในระดับนี้ได้So the question is, if monks are expected or should keep out of political debates and political matters, then how do they fulfill their function as advisors and leaders of society? When people come and ask about this kind of questions, political question, should monks simply be quiet and say that's not a matter for monks, let's talk about meditation instead, or do they have a role to play or other things that they can say? So my view is that monks can and indeed should speak about general principles of creating a good or a better kind of society. And there are certain principles that can be explained without reference to particular political parties or particular party platforms. One of the key ideas is that we believe as Buddhists that being born as human beings is a wonderful opportunity. This is a sphere of in samsara which is suited to learning and to development. But there is a catch that human beings can only really develop themselves in the Dhamma when they have a sense of security with regards to what we call the four requisites. So the four requisites are adequate food, adequate clothing, adequate housing, and adequate medical care. And we could perhaps even add, in these days, adequate education. But it's clear, I think, from the suttas that the Buddha taught that this was the duty of kings and governments, that they should look to create systems and structures and, in which everyone, without exception, in the society should have access to adequate food, clothing, housing, and medical care. So in that sense, if a government that gives importance to providing cheap and affordable

healthcare to everyone in society, then in my view, that would be a political platform which would be in harmony with the Buddha's teachings. Obviously, the Buddha's อย่างหนึ่งเรื่องศีลธรรมในสังคมความซื่อสัตย์สุจริตการปราบคอร์รัปชันการสนับสนุนศีลธรรมในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราต้องให้ความสำคัญ ดังนั้นพระเราก็สามารถพูดได้ในหลักการไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วก็พยายามลดความ การให้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมเรื่องเศรษฐกิจมันก็ เราก็ต้องให้ความสำคัญแน่นอนคนต้องมีงานทำแต่ว่าในหลายกรณีมีการสร้างโรงงาน อย่างยกตัวอย่างที่ลดภาษีของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยฉันดูให้ดีว่า ชาวบ้านก็มีงานทำมากขึ้นแต่บางทีในเงื่อนไขนั้นมันมีการผ่อนคลายในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในโรงงานทำให้คนงานทำงานในที่อันตรายมีอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าบางทีก็เรื่องมาตรการเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอากาศในที่ทำงานความปลอดภัยอย่างอื่น หรือว่าผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระยะยาวดังนั้นได้ดูตัวเลขในระยะสั้นเห็นดูว่าได้กำไรเจริญเศรษฐกิจเจริญแต่ถ้าในดูระยะยาวผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานดูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดูผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ถ้าเราคิดเป็นตัวเลขอาจจะทำให้กำไรมหาศาลลดน้อยลงไปมากแล้วกำไรนั้นส่วนมากไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไปต่างประเทศแต่นั้น สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องการให้ความสำคัญกับคนทุกคนถือว่าคนต้องมาก่อน สิ่งของความอยู่ดีในระยะยาวน่าจะสำคัญกว่าการได้กำไรในระยะสั้นอย่างนี้เป็นต้น So there are other general principles. Of course, the promotion of morality and social harmony and these kinds of basic virtues will—it's the duty of monastics to be reminding people of these and of right speech and of political process and of not lying and demeaning others and using harsh and ugly speech about others and slandering others. These kinds of basic virtues. But also to be making it clear that as Buddhists, although we recognize the need for a healthy economy and so on, that economy shouldn't be one that's based upon short-term financial gains or growth in GDP at the long-term cost to physical mental health of the people who are working in factories and working to provide that
that kind of increased wealth, and also shouldn't be dependent on long-term degradation of the environment. So there's a few kind of basic principles of putting people at the center of the equation, rather than people in as producers of wealth or as consumers, but people who are companions in old age, sick birth, old age, sickness and death, and who every one of us does not want to suffer but wants to be happy. Nanrago hai kon yu bin sun glang, nan go bin puan to kon ge ge jeb tai di gan, gliet tuk rak suk di gan. แล้วอย่างหนึ่งในถ้าพูดถึงหลักพุทธตอนนี้เรามีแขกมาในเมืองไทยจำนวนมากอาตมาไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวแต่หมายถึงชาวลาวชาวพม่าชาวเขมรที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยอันนี้ชาวพุทธเราเนี่ยหนึ่งพอเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วสองพอเขาเป็นผู้นับถือศาสนาเดียวกับเราแล้วก็ยิ่งจะให้เกียรติกับเป็นเพื่อนเราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ ในเมืองไทยเนี่ยอาตมาก็ฟังหลายเรื่องที่คนไทยเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติที่มาทำงานกันดันยาอย่าให้ถือว่าเขาเป็นมนุษย์ชั้นที่สองเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนคนไทยสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ก็ไปหาทำงานในตะวันออกกลางแล้วก็หวังว่าไปต่างประเทศไปหางานที่ไหนคนที่จะไม่เอารัดเอาเปรียบก็เหมือนว่าตอนนี้เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีคนที่จนกว่าเรามาทำงานเราก็ต้องเมตตาเขาให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็เป็นสิ่งที่อยากเผยแผ่มากอย่าเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจคนมีอำนาจต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจคือไม่เอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจมีอำนาจน้อยกว่าSo this putting human beings at the center of society. And there's a large group of people who come into our country now as guests, not talking about all the tourists in hotels in Chiang Mai and Phuket and places like this, but the large number of people from Laos and from Khmer, from Burma, who are coming to work in Thailand and trying to make some money to take back and to help out their families in their own countries and help to take the next step up on the economic ladder. And just as in Thailand,people from Thailand have been going overseas for many years. Now our standard of living has increased and people from poorer countries coming here. And as Buddhists, then we should welcome them and treat them well, and treat them kindly and treat them justly. And one of the principles, if you have power in any situation,then never take advantage of those who are in your power or have less power than you. This is where you can see the maturity of someone and the true goodness when they are in a position to take advantage of others and without any fear of being punished for it, whether or not they have the humanity to act well and not to take advantage of their power. So these are
few thoughts, reflections, ko kit, ko pijarana, bang lek noi, and ko fa koi, wani kong po sum kuen, gimela.

แม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุน

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่น

0: กันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง Cและอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต.www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทน

้มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี้ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับไปนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าไปรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

ายเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะ

หิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

เจริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

รดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันบรรณาการของคนยากทำห้ากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโคปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโน

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

พุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประ

อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจ

ด้วยเสียงกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัดสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

พฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า

วปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยคะวะเสนะไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบไปคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติ

โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตะมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติ

แห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตัดสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศา

กายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัจจะ

การสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรัง

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสะ

สังโฆโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

ผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า

ปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน

อาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอาชีพของเราไม่ใช่อย่างที่บางคนมองว่าเป็นช่างตัดผมแล้วเราพยายามอบรมนะคะช่างผมเข้ามาที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟสชันนอลต้องทำตัวอย่างไรภูมิใจที่

ความหล่อให้กับเหล่าดาราและคนดังมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นร้านเสริมสวยที่โด่งดังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ผู้ก่อตั้งร้านเสริมสวยเกตกล้าวจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการที่เป็นช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็อยู่กับวงการเสริมสวยมาตลอดเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ที่ต่างนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7ปี7ปีอาจารย์ก็ได้มาเปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงอ่ะก็คือเป็นเกรด9ก็จะดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยนึงที่นิยมตัดปัตเตเลียนผู้หญิงก็ตัดปัตเตเลียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่9ผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันอาจารย์ก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยค่ะตอนนั้นจนหน้าบัตรนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรด9ไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาร่าสวยฟาร่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาร่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณตุ๊กดวงตาตุ้งคมณีคุณดวงใจหทัยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนีรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซทั้งหลายก็ตามอ่ะก็จะได้รับความ

0: จริงใจแล้วก็จังกันแล้วก็แน่นแฟน
1: เริ่มรู้จักเกดเก้าเหรอคะแม่เขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกดเก้าแน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสคนในวงการบันเทิงก็รู้จักจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกดเก้าที่ทำให้แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีทคิดว่า1ก็คือเขาเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีทคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินเข้าไปในเกตเก้าเนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลย1ทำให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทำให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ำหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเขาก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
2: ก็จริงๆไปมานานมากแล้วค่ะแบบเกินมี5ปีค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทำก็จะแบบว่าทำสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เขาจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทำสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทำที่มันแรงมากเขาก็จะไม่ให้ทำเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยบางทีทำสีแบบน้ำตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทำน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปเอาเด็กจริงๆคือรู้สึกว่าเหมือนไปทำที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปซาลอนเหมือนแบบสมัยนี้เนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมาที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
3: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและความโดดเด่นบนเส้นผมจนชื่อของเกดเกล้าสามารถการันตีความงดงามด้านทรงผมให้ทุกคนที่ก้าวออกมาจากร้านอย่างมั่นใจตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าความแตกต่างกับอดีตก็คือปัจจุบันเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดน่ะของคนที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตามกว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้และเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้องมาเป็นอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาวสองคนใช่ไหมคะคนโตก็อาจจะหน่อยคนเล็กก็อาจจะน้องหนูแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยจะต้องดูแลซาลอนกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะซาลอนเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่หนัก
4: ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดเลยอะค่ะรู้สึกนี้ก็มีความภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อะค่ะเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เห็นแม่มาตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมแล้วก็ทำอาชีพนี้คือเราภูมิใจในการที่เราไม่เคยต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไงมันยึดมั่นอยู่ตรงนี้มันทำมาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่า ชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทำผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทำกล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทำอะไรแบบนี้แล้วกล้าแบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็จะทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
1: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทำผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
0: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีคนสนใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนวาเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา 300-400 คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาคุยถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้งฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่2เป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impactเราต้องการจะยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเราThank you.

0: Forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นตำนานช่างผมไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมอิสระผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
2: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่าเกล้าผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหา

0: หรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี้มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียรนะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดผมที่เราพันดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมอ่ะครีมร้อนๆวางบนกระทะแต่กระทะนี่ก็จะมีก้านเท่านิ้วโป้งเนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวครีบครีบตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆแล้วเราก็จะครีมครีบเนี่ยมาใส่ที่ผมใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตางค์เยอะคือเราวันนึงเราได้ทำ100กว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
1: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
0: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501-502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกก็คือการดัดอย่างที่บอกเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวคีบตัวหนีบตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะแล้วพอมาถึงในปีประมาณ2507-505ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยละม้วนหอยแล้วหวีเป็นลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
2: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่ตัดนะคะแล้วก็อาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขาไหมคะหรือว่าจะขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
0: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดทรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงอะแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ช่างผมจะต้องเรียนรู้เลยอ่ะต้องมีเรียกว่าความรู้สึกพิเศษในตัวของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบผมลักษณะไหนเนี่ยเราจะเห็นกิริยาของลูกค้าในการเขาจับผมเขาเราจะรู้แล้วเขาชอบลักษณะไหนเราเก็บไปแล้วนะ1นะ2หน้าตาเขาไม่ได้ในตามแบบผมแทนที่จะบอกอุ๊ยตัดไม่ได้หรอกทรงเนี้ยเราจะบอกว่าทรงเนี้ยคุณตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่สมมติว่าจมูกเขาแบนเราก็จะต้องบอกว่าตรงนี้จะไม่เหมาะคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่งลูกค้าชอบไหมคะ
3: ชอบ
0: แล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่เราเฟสไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
3: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
0: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขอ
4: ยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับต้องการจะทำผมไปงานนะคะเป็นพิธีกรอย่างรีบด่วนเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวยรวบผมเป็น1ช่อไปก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะแบ่ง2ช่อเพราะว่านางแบบต้องการจะรีบ

0: เสร็จแล้วนะคะผมทรงนี้นะคะถึงเป็นมิดดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนมีตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผมค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่แห่งโรงเรียนสวยเกรด9มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพริกแพงแบบไหนทำแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลาเรามีน้อยเราต้องก้าวแบบไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทำอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของเรียนเกรด9มาก็นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสาธิตอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: โอ้ยเป็น10ปี
2: อ่ะ10ปีอ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้เทคนิคต่าง
3: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นโรงเรียนเกรด9ฉะนั้นก็เลยมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจอนกระจายฝีมือเขา
2: เ
3: ร
2: ีย
3: กว่
2: าไปทั่ว
3: เต็มไปหมดเลย
2: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้อง
3: ตามใจ
2: ช่างส่วนหนึ่ง
3: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสอยู่นะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้าอย่างนี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
2: แต่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร้อยแล้วก็ทำผมได้ง่าย
3: ครับผม
2: แบบว่าสามารถตัดไปเซตเองได้ครับผม
4: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรด9ได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการอย่างไม่เสื่อมคลายและจะยังคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไทยไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรด9

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยพร้อมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและในรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไรรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ค
0: ุณหมอคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคมะเร็งเต้านมซึ่งโรคนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากๆเลยซึ่งอันดับแรกต้องถามกันเลยว่าโรคมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หมายถึงว่าสำหรับในผู้หญิงนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะก็คือเต้านมนะคะซึ่งมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็มีความสามารถที่จะลุกล้ำสู่อวัยวะข้างเคียงแล้วแพร่กระจายได้นะคะ
0: ซึ่งโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: คือที่จริงแล้วโรคมะเร็งเต้านมปัจจุบันก็คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมันมีหลายปัจจัยนะคะแต่ที่เราทราบที่มีการศึกษามาก็คือจะเป็นพวกปัจจัยเสี่ยงที่เราพอจะทราบนะคะ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่คุณหมอว่ามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: ก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุคือในผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อย
0: ค
1: ือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าความเสี่ยงจะเริ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า40ก็คือถ้าผู้หญิงมากกว่า40ขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นจะตรวจพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อยเช่นอายุ30 20 30ก็จะเจอน้อยกว่านะคะ50ก็เจอเยอะกว่า40อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ส่วนมากที่พบก็จะเริ่ม40เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: แล้วก็นอกจากอายุก็เรื่องปัจจัยเรื่องด้านของฮอร์โมนก็คือการที่ผู้หญิงได้รับได้สัมผัสหรือว่ามีภาวะที่ต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลานานนะคะ
0: ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรในร่างกายหรอคะถึงจะมีผลเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะ
1: ก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจริงๆก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าฮอร์โมนนี้ก็คือจะมีฤทธิ์อันนึงคือกระตุ้นเต้านมถ้าเกิดว่าเต้านมเนี่ยเซลล์เต้านมได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมนเป็นเวลานานก
0: ็
1: คือใจเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่สาเหตุหลักคือหมายถึงว่าถ้าเราได้สัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานคนที่ได้รับเอสโตรเจนเป็นเวลานานกว่าผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเช่นคนที่มีประจำเดือนมาเร็วน้อยกว่าอายุ12ปีหรือว่าคนที่ไม่มีบุตรหรือว่า มีลูกช้าค่ะก็คือมีลูกช้ากว่าอายุ30เงี้ยค่ะก็จะพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในร่างกายสูงเป็นเวลานานหรือว่าคนที่หมดประจำเดือนช้าอายุมากกว่า50ก็ยังอายุมากกว่า55ก็ยังไม่หมดเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยก็คือเจอโดยบังเอิญจากการตรวจคัดกรองประจำปีซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็เราอยากจะได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะ
0: คือ
1: ต
0: ั้
1: งแต่ไม่มีอาการส่วนอาการที่คนไข้มักจะมาหาหมอเนี่ยก็คือเช่นอาจจะคำได้ก้อนโดยบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเห็นความผิดปกติของผิวหนังหรือหัวนมเช่นมีหัวนมบุ๋มมีแผลหรือว่ามีลักษณะผื่นแดงๆนะคะซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็ต้องมาให้แพทย์ดูว่ามันเป็นผื่นธรรมดาหรือว่าเป็นลักษณะผิวหนังผิดปกติของเต้านมที่เป็นมะเร็งอะค่ะ
0: แล้วคือถ้าอยากเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอาการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะถ้าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ตรวจสังเกตเต้านมตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งก็คือเวลาอาบน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดู

0: ว่าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไหมหัวนมบุ๋มไหมมีแผลมีผื่นอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็ดูว่าเต้านมสองข้างมีความเท่ากันไหมมีตรงส่วนไหนที่มันผิดปกติแล้วก็รวมถึงการคลำเต้านมนะคะซึ่งการตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยแนะนำให้ตรวจคลำเดือนละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยในช่วงถ้ามีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ประจำเดือนหมดไปแล้วสักประมาณ 7-10 วันนะคะเต้านมจะได้ไม่คัดตึงมากเวลาเราตรวจเนาะก็นี่คือทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปก็จะได้รีบมาพบแพทย์นะคะ
1: แล้วการคลำเนี่ยค่ะเราจะทราบได้ไงว่าจุดที่เราคลำเนี่ยถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเราจะทราบการคลำที่ถูกต้องเราจะทราบได้ยังไงอะคะ
0: ก็คือจริงๆแล้วการตรวจคลำเต้านมจริงๆอยากจะให้ไปพบแพทย์สักครั้งนึงหรือว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์นะคะเขาจะได้สอนการคลำคือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าคลำไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะคิดว่าส่วนที่เราคลำได้มันคือก้อนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเนื้อนมเรานะคะก็คือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้รับการแนะนำ
1: แล้วก็สอนในครั้งแรกมาก่อนว่า
0: แล้วเราก็ตรว
1: จไหนใช่
0: ใช่คือแน่นอนก้อนเล็กๆเราอาจจะคลำไม่เจอแต่ว่าถ้าเราคลำเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเต้านมของเราปกติต้องเป็นแบบนี
1: ้
0: ถ้ามันมีความผิดปกติคือเรารู้เพราะปกติก่อนแล้วเราคลำเป็นสม่ำเสมอถ้าเจออะไรผิดปกติเราจะได้รีบไปพบแพทย์อะค่ะ
1: คือจะมีความคุ้นชินกับลักษณะที่เป็นปกติใช่ไหมคะแล้วพอผิดปกตินั้นแสดงว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วอย่างนี้หลังจากที่โอเคสมมติหนูตรวจใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามีก้อนอะไรผิดปกติแปลกๆไปเนี่ยแล้วก็ไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคหรือว่าตรวจพบอะไรยังไงต่อจากนั้นนะคะ
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์พอไปพบแพทย์แพทย์ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายใหม่นะคะเช่นประวัติบางอย่างเนี่ยก็สำคัญเช่นเคยไปกระแทกไปแบบอุบัติเหตุอะไรมาบางทีมันก็มีเหมือนเป็นห่อเลือดก็เหมือนคำได้ก้อนประวัติต่างๆประวัติความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติครอบครัวมะเร็งเต้านมในครอบครัวประวัติได้รับฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนประวัติความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะก็คือแพทย์ก็จะซักประวัติซึ่งมันมีผลในการวินิจฉัยหรือว่าเคยผ่าตัดเต้านมมาไหมบางทีก้อนที่คำแรกมันเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องเคยถ้าเกิดเคยผ่าตัดมาก่อนแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายแพทย์ก็จะตรวจเต้านมเนาะก็ตรวจเนี่ยสถานที่ก็จะเป็นที่มิดชิดมีผู้ยืนอยู่ด้วยก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นยังไงก็คือไม่ต้องอายหมอค่ะเวลาไปหา
1: ค่ะแล้วในการตรวจว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่คือมีแค่การใช้การคลำอย่างเดียวเป็นหลักเลยหรือว่ามีเครื่องมืออย่างอื่นไหมคะในการตรวจ
0: ค่ะคือการตรวจประเมินโดยแพทย์เนี่ยก็จะมีส่วนของสภาพประวัติตรวจร่างกายอันข้อแรกอันที่สองคือการใช้เอ็กซเรย์มาช่วยก็คือแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะแล้วอันที่สามก็คือการตรวจชิ้นเนื้อซึ่งสามอย่างเนี่ยช่วยในการวินิจฉัยแต่ส่วนที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมี2หลักแรกส่วนการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายๆไปจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะหินปูนหรือความผิดปกติอะไรที่ต้องเจาะชิ้นเนื้อไหมถ้าเกิดว่าลักษณะสิ่งที่ตรวจพบมันไม่ได้น่าสงสัยมะเร็งสามารถติดตามดูอาการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อค่ะ
1: ค่ะคือการเจาะชิ้นเนื้อเลยลำดับที่3เนี่ยไม่ใช่ทุกรายใช่ไหมคะที่จะต้องตรวจคือแสดงว่าการเจาะชิ้นเนื้อแสดงว่าจะต้องเป็นอันตรายหรือมีความรุนแรงที่มากขึ้นเหรอคะ
0: ก็คือว่าเราต้องพิจารณาจากเอ็กซเรย์แมมโมแกรมอัลตราซาวด์ก่อนถ้าลักษณะรูปร่างของก้อนหรือหินปูนที่เห็นคือเขาจะมีวิธีการดูโดยรังสีแพทย์ก็จะดูได้ว่าลักษณะรอยโรคแบบนี้น่าสงสัยมีความน่าสงสัยมากที่จะเป็นมะเร็งก็คือต้องเจาะชิ้นเนื้อแต่ถ้ามีความน่าสงสัยน้อยเนี่ยก็สามารถติดตามดูได้เช่นอาจจะนัดแมมโมแกรมอัลตราซาวด์อีกทีที่6เดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าการเจาะชิ้นเนื้อจริงๆมันก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเข็มเจาะชิ้นเนื้อก็แต่ว่าการทำพันธการทุกอย่างมันก็มีภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้มันจะไม่สูงก็คือเราก็เลือกเจาะเป็นรายๆไปนะคะ
1: แล้วคือที่คุณหมอกล่าวว่ามีการซักประวัติเรื่องครอบครัวเนี่ยแสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นหรือคุณยายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะเป็นเหรอคะ
0: ก็คือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านครอบครัวก็คือประวัติญาติสายตรงก็คือจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาว
1: สามารถถ่ายทอดกันได
0: ้ก็คือโอกาสไม่เยอะค่ะประมาณ 10% ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดเนี่ย กลุ่มที่สัมพันธ์กับประวัติครอบครัวจริงๆก็ประมาณแค่ 10% แต่เราก็ต้องซักประวัติด้วย
1: เป็นการซักประวัติด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้หลังจากทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะมีวิธีการรักษาในลำดับต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็คือเมื่อเราวินิจฉัยจากสภาพประวัติตัวร่างกายเอ็กซเรย์แล้วก็มีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราก็ต้องมาเข้าสู่ว่าคนไข้อยู่ในระยะไหนซึ่งก็จะมีการประเมินหลายอย่างดูว่ามีการกระจายไปที่ตับไปที่ปอดที่กระดูกหรือยังนะคะถ้าเกิด

0: หรือว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังเป็นระยะแรกๆยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถรักษาหายขาดได้แต่ว่าโอกาสหายขาดมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การผ่าตัดฉายแสงคือรังสีรักษานะคะแล้วก็เรื่องของการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนแบบรับประทานแล้วก็ยารักษาเฉพาะจุดเฉพาะเป้าอีกอันนึงอะค่ะซึ่งก็จะพิจารณาให้เป็นหลายๆไป
1: แล้วระยะที่คุณหมอว่าค่ะในการที่จะเลือกใช้วิธีการรักษาค่ะเราแบ่งการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นกี่ระยะอะคะ
0: โดยทั่วไปแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็เอาง่ายๆว่าถ้าระยะที่1ที่2ก็เป็นระยะเริ่มแรกนะคะระยะที่3ก็เป็นยังถือว่าเป็นระยะแรกแต่ว่ายังก็คือมักจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วระยะที่3ระยะที่4คือระยะที่มีการกระจายไปที่อวัยวะที่ไกลออกไปเช่นปอดตับกระดูกแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็ไม่มีโอกาสหายขาดถ้า1 2 3ยังมีแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงถ้าเป็น1กับ2ก็โอกาสหายขาดเยอะกว่าระยะที่3
1: แล้วในระยะ1 2เนี่ยก็คือเราสามารถทั้งทำคีโมหรือทานหรือว่ารักษาแต่ละจุดได้เหมือนกันใช่มั้ยคะ
0: คือการรักษาเนี่ยจะแตกต่างไปแต่ละระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกระยะที่1ต้นๆมากๆเนี่ยอาจจะแค่ผ่าตัดพอไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องเคมีอาจจะมีแค่การกินยาต้านฮอร์โมน5ปีถ้ามีการตอบสนองคือเขาจะมีการตรวจตัวรับก่อนนะคะถ้ามีการตอบสนองต่อยาถึงจะได้รับประทานก็แต่ถ้าเป็นระยะที่3มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีผ่าตัดแล้วอาจจะต้องมีรังสีรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนด้วยก็กินยาต้านฮอร์โมนด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านเฉพาะจุดก็ได้ยาด้วยก็คือแต่ละระยะในผู้ป่วยแต่ละคนน่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดนะคะ
1: ซึ่งก็คือต้องมาพบแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในระยะขั้นไหนใช่ไหมคะแล้วในลำดับ1 2ที่คุณบอกว่าสามารถรักษาหายขาดแล้ว3 4นี่คือไม่มีโอกาสหาย
0: 4เนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะที่ไม่หายขาดแต่3มีโอกาสหายขาดแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าค
1: ่ะแล้ว4นี่คือสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการรักษาระยะที่4คือให้คนไข้มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: ค
0: ือถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสหายขาดแต่ว่าช่วงชีวิตที่เขาอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะคือเราก็จะให้การรักษาที่ช่วยประคับประคองอาการเช่นไม่ให้มีอาการปวดไม่ให้ทุกข์ทรมานจากแผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: คือแผลที่คุณหมอว่าหมายถึงหลังจากการผ่าตัดหรอนะคะใช่ไหมเอ่ย
0: ปกติระยะที่4เราจะไม่ผ่าตัดตรงเต้านมถ้าอร่อยโรคที่เต้านมไม่ได้ทำให้เกิดอาการเช่นไม่ได้มีแผลแตกออกมาจนเป็นเลือดออกหรือว่าอะไรนี้เราก็จะไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดมันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดจะพิจารณาในเฉพาะรายที่เช่นแผลใหญ่แผลแตกแผลเลือดออกแล้วก็จะผ่าตัด
1: ค่ะแล้วผู้หญิงที่เป็นนะคะจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเท่ากันหรือโอกาสเสี่ยงมันเท่ากันนะคะ
0: พอๆกันค่ะ
1: ก็คือเราต้องหมั่นตรวจทั้งข้างซ้ายข้างขวาคือสม่ำเสมอ
0: แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันนึงคือถ้าเกิดคนไข้เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมข้างนึงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงสำหรับข้างตรงข้ามประมาณ 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นข้างตรงข้ามเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจติดตามไปตลอด
1: ก็คือนั่นหมายถึงว่าใครที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งข้างแล้วเนี่ยผ่าตัดไปแล้วหายแล้วระยะต่อไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นอีกข้างได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่คืออีกข้างนึงเป็นมะเร็งเต้านมด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่กระจายมาจากข้างเดิมนะคะคือเป็นปัจจัยเสี่ยง
1: แล้วอย่างนี้สำหรับวิธีการป้องกันเราจะสามารถป้องกันก่อนที่เราจะไปเป็นมะเร็งเต้านมมันมีวิธีป้องกันไหมคะ
0: ก็เนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนมีทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าการป้องกันเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากสิ่งที่อยากจะนำเสนอคือเรื่องของการตรวจคัดกรองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจคัดกรองทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเช่นเป็นระยะที่1ก็มีโอกาสหายขาดนะคะ
1: แล้วโรคที่คุณหมอบอกว่าตอนเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆที่สำคัญมันสามารถกระจายไปสู่อวัยวะส่วนไหนได้บ้างอะคะ
0: ที่บ่อยๆก็มีไปที่ปอดที่ตับที่กระดูกนะคะเจอได้บ้างไปที่สมองนะคะ
1: ซึ่งเมื่อกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆเนี่ยเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะหรือว่าเป็นการนำไปสู่โรคอื่นๆเฉยๆอะคะ
0: ก็คือเมื่อมันมีการแพร่กระจายก็ถือว่าเป็นระยะที่4ระยะที่4ก็คือไม่มีโอกาสหายขาดอาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ เชื่อว่าสาวๆในสมัยนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบวิธีคลำที่ถูกต้องในการตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะเขินอายที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับรู้ในการตรวจหรือว่าเรียนรู้วิธีการตรวจที่ถูกต้องอยากจะให้คุณหมอฝากถึงสาวๆในปัจจุบันนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากว่าอย่างที่ทราบกันก็คือเรายังไม่รู้วิธีการป้องกันนะคะเพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนของมะเร็งเต้านมแต่ว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ค้นพบโรคระยะเริ่มแรกนะคะก็คือถ้าอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปประชาชนทุกคนที่เป็นเพศหญิงนะควรจะหมั่นตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีก็ต้องมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเพื่อมาทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์ไว้เป็นพื้นฐานว่าลักษณะเต้านมของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็จะให้ตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ทุก 1-2 ปีถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า50ปีก็ตรวจปีละครั้งค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าสาวๆก็ไม่ต้องเขินอายกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ควรที่จะกล้าเข้าไปพบคุณแพทย์พบคุณหมอนะคะแล้วก็ลองที่จะเรียนรู้ในการตรวจครั้งแรกถ้าเรารู้แล้วกลับไปก็สามารถตรวจได้เดือนละครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลลักษณ์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับนะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตรงหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างนะคะจับพนักพิงของเก้าอี้ไว้กางขาออกจากกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนโดยใช้ส้นเท้าค่ะเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะโดยที่ขณะทำตัวเราจะต้องไม่เอ็นไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวเราจะต้องยืนตรงนะคะเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเปิดเท้าขึ้นค่ะนับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดเท้าขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าครั้งสุดท้ายนะคะยืนด้วยส้นเท้าค่ะนับ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาแล้วยังจะช่วยยืดน่องด้วยนะคะถ้าใครที่ทำแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจะเพิ่มเป็น20ครั้งหรือ30ครั้งก็ได้แต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลานะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปลาทูต้มซาเตี๋ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

0: เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนะคะเริ่มต้นจากการเคี่ยวส่วนน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะเราก็นำน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนะคะในการเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเป็นน้ำตาลหรือว่าเขาผสมน้ำตาลทรายมาหรือเปล่าคือเราต้องซื้อที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆ นะคะสามารถบีบดูแล้วสามารถที่จะกดลงไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดจับแล้วแข็งๆเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะแล้วก็คนให้เป็นลักษณะน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะเวลาเราปรุงปลาต้มสาเตี๋ยเนี่ยเราจะไม่ปรุงน้ำปลาน้ำตาลทีละอย่างนะคะเราจะเคี่ยวตัวของน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมน้ำปลารวมกันก่อนมันจะทำให้มีกลิ่นเฉพาะของตัวน้ำสาเตี๋ยนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วนะคะเราใส่กระเทียมบุบลงไปนิดนึงสัก4กลีบนะคะบุบพอแตกเพื่อให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันออกมาในน้ำตัวน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนี่เราต้องลดไฟลงหน่อยนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้ง่ายแล้วก็รากผักชีนะบุบนิดนึงนะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลคาราเมลขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะตรงนี้ต้องระวังเวลาที่ใส่เพราะว่ามันจะค่อนข้างกระเด็นนะคะค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปตัวนี้สีของปลาทูต้มสเต๊กเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นผสมน้ำตาลทรายมันจะใสๆเวลาต้มน้ำสเต๊กก็จะสีอ่อนไม่สวยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้สีสวยหรืออาจจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาทูเข้าไปนะคะคราวนี้เรามาดูปลาทูกันนิดนึงนะปลาทูก็คือเราใช้ปลาทูสดนะคะปลาทูสดแล้วก็ทำการตัดหัวซะนะตัดหัวออกแล้วก็ล้างควักไส้ออกนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะอันนี้เราจะไม่บ้างเพราะว่าเราจะใช้วิธีการต้มเคี่ยวเพราะถ้าบ้างเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็เนื้อเละได้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการแค่ตัดหัวล้างไส้เฉยๆนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็นำปลาลงไปใส่ลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพราะถ้าเราใส่แรงเนี่ยเนื้อปลาอาจจะเละนะคะอาจจะขาดแตกได้เราสังเกตดูนะคะว่าปลาทูสดเนี่ยจะค่อนข้างสุกง่ายนะบางคนอาจจะใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าปลาทูนึ่งเนี่ยเราควรจะเคี่ยวน้ำตัวน้ำสเตียให้ข้นซะก่อนแล้วค่อยนำปลาทูนึ่งลงไปใส่นะคะถ้าไม่งั้นเนื้อปลาทูนึ่งจะเละนะคะถ้าเราใช้เป็นปลาตาเดียวหรือว่าเป็นปลาทะเลนะเราสามารถที่จะต้มไฟอ่อนเคี่ยวไปประมาณ25นาทีนะเพื่อจะให้เนื้อปลามันสุกนุ่มนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วิธีการเหมือนกับทำต้มเค็มที่เขาเคี่ยวจนกระดูกมันแตกหมดหรือว่ากระดูกมันนิ่มหมดนะคะแต่อันนี้เป็นการต้มแบบเพื่อให้เกิดความหอมของน้ำซาเตี๊ยะนะคะพอปลาทูสุกแล้วเราก็ใส่พริกบุบลงไปนะคะเราจะบุบพริกใส่ลงไปเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็มีกลิ่นของพริกหอมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติเผ็ดขึ้นนิดน้อยนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะเราใส่ลงไปสัก5เม็ดพอนะคะพริกเนี่ยใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมาถ้าเราต้มไปนานๆนะคะมันจะมีเวลาทานแล้วจะมีเผ็ดอมปลาแรมปลาแรมนิดๆ นะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะเวลาเราเสิร์ฟเราอาจจะใส่จานที่แยกสำหรับคนละ1ชิ้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทานได้ง่ายๆหรือถ้าจัดใส่จานใหญ่ก็ควรจะเป็นจานที่ก้นลึกจะได้มีปริมาณของน้ำเราสามารถตักน้ำเสิร์ฟได้ด้วยนะคะก็ตักกระเทียมตักพริกใส่ลงไปนิดนึงตกแต่งนะคะเราจะเสิร์ฟสัก2ตัวต่อ1ที่ ก็มีน้ำราดลงไปด้วยนะเวลาเราตักน้ำราดเราก็จะต้องให้มันราดที่ตัวปลาด้วยจะได้ไม่แห้งนะคะเสร็จ2ที่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีเป็นใบๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับปลาทูต้มสะเตี้ยนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูต้มสะเตี้ยคือเราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาทูซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายมากนะคะปลาทูเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยควรจะเลือกในช่วงที่ประมาณเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเราจะได้ปลาทูที่เนื้อหอมแล้วก็มันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทูเขาโตเต็มที่แล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะได้โอเมก้า3จากมันของปลาทูซึ่งจะช่วยทำให้สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้จากการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: โอ้ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นได้2เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดส
0: ุ
1: ด

0: ท้ายไปเจอไทรอยด
1: ์จริงๆวิ่งจะ5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ย50เลยเหรอวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกายบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเอียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด

0: ามว่ารักสวยรักงามมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานิสสมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ย่านนี้นี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค่ะ
1: หมอพิชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
2: คนแอคทีฟมาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพิช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
2: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆ นะคะเราก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์

หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าโอ้ไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: าณปี54ที่ย่านิจะออกจากงานคือย่านิเป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอะเท้าเราบวมอะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนม้านั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอะพอเริ่มขึ้นแล้วมันเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีหนึ่งก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มแบบเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นนะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านี้เล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
2: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
2: ค่
1: ะรวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
2: ครับ
0: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5354ใช่60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้แล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็ไม่รู้จักร่อง11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบนี้เขาบอกตัวเองมีร่อง11เราก็โอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาถึงยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ยานี่ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบยะนางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรเนี้ยใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่ข้างหน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงแปลว่าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด์ด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยด์เนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
2: ครับ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครเราก็อยากลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครเขาจะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

อยากไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทาง

0: ยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทําได้เขาก็ต้องทําได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่1ความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกําไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราสู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทําอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกําลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกําลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านนี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่1เนี่ยไม่แนะนําให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ําหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่1อ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทําให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: การออกกําลังกายนี่แหละความสุขการทํากับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวแล้วเราก็มีความสุขคําว่าแก่ทําอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคําว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: ด้วยหัวใจอันแน่วแน่เอากันสักตั้ง
1: ผู้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
0: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
0: ใครก่อนเรา

ำชีวิตเราให้สุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องบริการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ้วกันหาพ่อชาลีแม่มาถึงแล้วเหตุฉะไหนพระลูกแก้วมิมาเล่าลากแกจะให้แต่ก่อนแต่ไรสิพร้อมเพียงเจ้าเคยวิ่งลาลีเลียงเคียงแข่งขันมารับพระมหันดาทรงพระสำรวนลาเลิศรีบหลับเอาคอท่านแล้วก็พากันกราบกรานพระชนนีพ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลมาให้แม่กันหาจะอ้อนวอนวายจะเสวยนมพระทมเนื้อพระเพราพรางชรแม่นี่ต่างตามภาษาทารกเจริญใจมีอุปมาเสมือนหนึ่งลูกชายสามขนองปองจะชมแม่เมื่อสายันโอ้ว่าจอมฟันของแม่เจ้าไม่เคยได้ยังเท้าทั้งสองเหยียบดินลิ้นมิได้ตายไรมิได้ต้อมเจ้าฟังแต่พี่เลี้ยงขับกลมบำเลอรับกับโดนตียามบันทมร่มทุรีมิได้มหาแผ่วผ่านแม่สู่รักษาบำรุงเจ้ามหาเตยวมหันเจ้าไม่เคยได้ห่างพามารดาทักราตีโอ้ความเข็นใจในครั้งนี้เหลือที่จะขนาดสิ้นสมบัติตัดยากแต่ยังตัวต้องไปหามาเลี้ยงและลูกผัวทุกคำเช้าทุกเวลาแม่มาสระจะไว้เป็นกำพร้าทั้งสององเสมือนหนึ่งลูกหงเหมมรหัสปักสินปาสจากนุจรินไปตกคุกอยู่ในโคนนองสิ้นสีทองอันพองแผ้วแต่ก่อนเอ่ยแม่กลับมาแล้วได้เชยชมเจ้าทั้งสองสบายจิตที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคลายทุกข์ทุเราลงลืมสมบัติขัตติยวงศ์ในเวียงวังโอ้แต่ก่อนเอ่ยแม่เคยได้ยินเสียงเจ้าทั้งสองจินลัจหาแจวแจวอยู่ตรงนี้นั่นก็รอยเท้าของพ่อชาลีนี่ก็รอยเท้าของแม่กันหาแม่ยังได้เลยเห็นนู่นกวดสายเจ้าทั้งสองลายเล่นเป็นกองสิ่งของเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่แต่ลูกรักทั้งคู่ของแม่ไม่รู้ไม่เห็นโอ้พระอาสมเจ้าเอ่ยช่างอัศจรรย์แต่ก่อนสุขใสด้วยสีทองเสียงนกก็รำร้องสำเรียงเคียงคู่และคู่คันทั้งจักจันพันในเลไลลองอยู่ริงริงและรวยรวยโหยสำเนียงสังขีขับประโคมไปโอ้ทนายจึงเงียบเมื่อยามนี้ทั้งอาสมก็มองสีเหมือนจะเศร้าโศกวัชรอยว่าเจ้าลูกนี้จะพัดจากอกจากมารดาเสียจริงแล้วกำมังในครั้งนี้ นางจึงเข้าไปทูลถามพระเวสสันดรพระราชสามีด้วยความสงสัยว่าพระพุทธที่เจ้าข้าก้าวกระหม่อมฉันมัตสีประหลาดใจอันทรงกุมารนั่นไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุหรือว่าพากันไปเที่ยวรับพระเนตรนอกตำแหน่งสิงสัตว์ที่ไล่แหงขนองฤทธิ์มาพานขบกัดตัดชีวิตพระลูกขานี้พาไปกินเป็นอาหารถึงกระนั้นก็พบพานซึ่งกะเรวรังมีเลือดก็เนื้อจะเหลืออยู่สำคัญว่าจะเป็นตายนี่สุดจะมุ่งหมายประมาณแล้วโอ้จะเว้นแก้วทรงสว่างอกของแม่เอ้ยแม่เคยได้รับฝันเจ้าทั้งสองทุกเวลาเป็นไรเจ้าไม่มาเหมือนทุกวันนี้หรือว่าพระลูกขานี้จะสูญสิ้นพระชนละมานอยู่ในป่าหิมมาผ่านนั้นแล้วแล้ว
1: เมื่อสมเด็จพระนางมัตสีเธอกราบทูลพระราชสามีพระเวสสันดรทักเท่าไรทักเท่าไรพระเวสสันดรก็ไม่ตัดจำในวาจาแก่พระนางมัตสียิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีนั้นกัดตุ้มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีทรงพระกันแสงข้ามควรลำพึงลำพันว่า
0: ว่าเจ้าแม่เอ้ยแม่มิเคยได้เครื่องเค้นเหมือนครั้งนี้เมื่อจากบุรีทุรีตมาก็พบหน้าทั้งลูกผัวหวังเป็นเพื่อนทุกสำคัญว่าจะเป็นสุขประสาเมื่อยามจนคันลูกหายทั้งสองคนก็สิ้นคิดทูลพระสวามีมีได้ปานีสักนิดสักน้อยหนึ่งเท้าเธอกับนิ่งขึงตรงพระองค์ดูเหมือนจะกัดเครื่องด้วยเรื่องอันใดอนิจจาเอ้ยน่าน้อยใจมาจำนงอุปเมือนคนไข้หนักเลหวมีซ้ำแพทย์เอายาพิษมาวางให้เวทนาในที่ว่าจะรอดไปได้สักทีวันพระคุณเอ้ยเมื่อเลิกจากไอสวรรค์มาอยู่ดงข้าพระบาทมัตสีจำนงปองจิตมิได้คิดเป็นใจทรงหวังจะเป็นเกือกทองฉรองยุคคนทูลหัวไปจนสิ้นบุญตัวตายไปเมืองผีอนิจจเอ้ยวาสนามัตสีไม่สมคะเนแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วจึงชิงชังมีนำพาคันลูกหลักดังแก้วตาทั้งสองคนหายไปอกเอ้ยจะอยู่ไปใหญ่ให้เวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งศึกษาลัดดาวันย่อมจะอาสันพอลูกเป็นเทียงเทงถ้าไม่เห็นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัตสีวัยจะเศร้ามิ่งมัทยัตตัดเยื่อใยได้โปรดก็จะเห็นเตกกะเรวรังซากศพของมัตสีอันวายชีวีโสมกิ้งอยู่ในกลางดงเสียจริงแล้วกะมังในครั้งนี้โสโพธิสัตโต
1: เมื่อสมเด็จพระเวสสันดรเห็นพระนางมัตสีมาร้องข้ามกวนลำพึงลำพันถึงพระลูกรักถ้าองค์สมเด็จพระเวสสันดรไม่ตัดแก่พระนางมัตสีบ้างก็จะดูเป็นกะไรสมเด็จพระนางสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดข้ามกวนขึ้นว่าถ้าเราบอกความจริงแก่พระนางมัตสีว่าวันนี้ได้มีเท่าชราตาโจมาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชาชราตาชูชกสมเด็จพระนางมัตสีก็ด้วยความเป็นแม่ก็จะมีความอะไรผูกไปอาวรถึงพระลูกรักกันหาชาลีมีขาดสายสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดขึ้นในใจว่าเราคงจะแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้คบชู้สู่ชายจริงหรือเปล่าผู้หญิงถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่โกรธถ้าพูดความไม่จริงแล้วจะไม่โกรธสมเด็จพระเวสสันดรจึงแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้ฟังแล้วสมเด็จพระเวสสันดรกล่าวหาพระนางมัตสีมีชู้ว่าโอ้เป็นเช่านี้มัตสีแฟนเราโทษไม่น่ามัวเมากินข้าวข้าวมากำมาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่ามัตสีแฟนพี่จะเป็นไปได้มัตสีเอ้ยเจ้าฟังคำพี่นะมัตสีเราจะกล่าวแก่ท่านว่าเจ้าเข้าป่าตั้งแต่เช้านะมัตสีกลับมาถึงพระอาสมของเราเป็นเวลามืดค่ำเจ้ากลับไม่กลับเปล่ากลับมาถึงพระอาสมของเราเจ้าทำแกล้งเป็นบีบน้ำตาตีอกชกลำว่าลูกหายมัดสีถ้าเจ้ารักลูกกันหาชาลีของเราจริงเราเจ้ารักเสด็จพี่จริงเมื่อดังวาจานะมัดสีเธอคงจะไม่กลับมามืดค่ำเธอคงจะกลับมาตั้งแต่วันเช่นนี้เจ้าเข้าเถื่อนจะลืมพาได้หน้าเจ้าลืมหลังถ้าเป็นเหมือนดังแต่ก่อนนะมัตสีเรามียศมีอำนาจวาสนาเหมือนแต่ครั้งก่อนเจ้าประพฤติตัวเช่นนี้ร่างของเธอคงจะขาดเป็นท่อนๆด้วยพระกรมือฝาของเรามัตสีด้วยพระกรมือฝาของเราเป็นแน่แท้นะมัตสีเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังพระเวสสันดรกล่าวคำพิพากษาเธอว่าคบชู้สู่ชายทำให้สมเด็จพระนางมัตสีโกรธพระเวสสันดรสุดที่จะกันนับลืมความคิดถึงลูกกันหาชาลีทั้งสองสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรฟังคำพูดของหม่อมฉันหม่อมฉันรักเสด็จพี่รักลูกกันหาชาลีดังแก้วตาดวงใจถ้าหม่อมฉันไม่รักเสด็จพี่ไม่รักลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองนั้นหม่อมฉันจะเสด็จตามเสด็จพี่ออกมาอยู่ป่าให้เหนื่อยยากลำบากกายถึงอย่างหม่อมฉันจะอยู่เวียงวังถึงยังจะดีฝ่าที่หม่อมฉันมาหาลูกกันหาชาลีเสด็จพี่ช้านั้นได้เกิดจรายุขึ้นในป่าเพราะมีสองเสือสามสัตว์มานอนฝังหน้าหม่อมฉันจึงกราบไหว้บอนขอหนทางหม่อมฉันจึงได้มาถามเสด็จพี่เป็นเวลาช้านานสมเด็จพระนางมัตสีถามพระเวสสันดรว่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่พระเวสสันดรก็ไม่ตอบยิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีกัดกรุ่มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีจึง

ออกตามหาพระลูกรักกันหาชาลีไปทุกคนทุกแห่งไปทุกที่สมเด็จพระนางมัตสีจะเป็นไปได้สมเด็จพระนางมัตสีด้วยความคิดถึงลูกด้วยความอาลัยอาวรณ์คิดถึงกันหาชาลีทั้งสองด้วยความเป็นแม่สมเด็จพระนางมัตสีเหมือนเปรียบเสมือนคนบ้าเจอนกถามนกว่าเห็นลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองเดินทางผ่านมาทางนี้หรือไม่เจอต้นไม้เป็นพุ่มไหวสมเด็จพระนางมัตสีก็เข้าไปถามว่าเห็นลูกกันหาชาลีของเราเดินทางมาทางนี้หรือไม่สมเด็จพระนางมัตสีจึงไม่มีคำตอบสมเด็จพระนางมัตสีจึงเดินทางได้50โยชน์จึงกระเสือกกระสังยังมาถึงพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระนางมัตสีจึงร้องไห้ลำพวงลำพึงถึงพระลูกรักกันหาชาลีทั้งสองว่า โอ้เจ้าดวงสุริยันจันทนทั้งคู่ของแม่เอ๋ยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระมารดาไปสู่พาราได้ไม่รู้ที่ลือว่าเจ้าจะข้ามทะเลหิมะเวทประเทศแดนใด ถ้ารู้แจ้งประจักษ์ใจแม่นี้จะตามเจ้าทั้งสองสุดแรงแล้วนี่ก็เหลือที่แม่จะเที่ยวสืบสอบแสวงหา เมื่อเช้าแม่จะเข้าป่าพ่อชาลีแม่กันหายังโอนวอนสั่งแม่ยังได้กับรังมาร่วมรูปจูบกับมอมจอมฟันทั้งสองล่ากินยังจับนาซาอยู่รวยลื่นโอ้พระลูกข้านี้ไม่คืนเจเลวกับมังในครั้งนี้กันหาชาลีลูกรักของแม่นับวันจะล่วงลับไปเสียแล้วสิโนใครจะกอดพระโสเสวยน้มเมื่อยามแม่นี้จะเข้าสู่บันทนเจ้าเคียงเลี้ยงมอนนอนแนบข้างอกแม่ทุกราตรีแต่นี่แม่จะก้มไข่ให้นิทาโอ้แม่อุ้มทองประคองเคียงเจ้าทั้งสองหวังจะหมายมันสำคัญว่าจะเป็นเพื่อนยากฝากผีพึ่งลูกรักทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะเป็นผลอาเพศผิดประมาณแล้วโอ้จะเว้นเจ้าเอาแต่ห่วงสงสารนี่ลือมาสวมของให้แม่นี่ติดของขัดด้วยผ้าอะไรเจ้าทิ้งแต่ชื่อและโชมให้ปรากฏในแววตาเมื่อเช้าแม่จะเข้าสู่ป่ายังได้เห็นหน้าเจ้าทั้งสองอยู่ลัดควรแล้วลือมาสลัดผัดแม่นี้ไว้เหมือนจะเตือนให้แม่นี้บันไลเสียจริงแล้วควรจะสงสารด้วยนางแก้วกัลยาณีน้อมพระเกศีหวังทูลฟ้าหวังจะตามลูกรักทั้งสองลากราบถวายบังคมลาแล้วลุกเลื่อนขยื่นบทจรเยื่องย่างพระกายนางให้เสียววันดังพระองค์หยุด

ำรังลมพัดอยู่ลิหิวลิหิวสิ้นแหงเธอระโหยหิวระถวยสวงพาสอเธองุบงวงดวงพาพัดไม่ผิดพันไม่แปรพันจะทูลสั่งมิทันได้ทูลเลยจึงตัดว่าพระคุณเจ้าเอ๋ยได้คำเดียวเท่านั้นก็หายเสียงเอียงผักกายบายสิโรเพศเนตรประหับรับพระโอษลงทันทีพระนางก็ถึงวิสัญญีสรบรงตรงหน้าฌานปานปะหนึ่งว่าชัดทองอันต้องสายฟ้าอัศนีฟาดขาดละเห็นเลวกรมรงตรงพระที่นั่งนั้น

โยมตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยโยมฟังเทศมัดซีมาตายที่หน้าตรงนี้ก็ต้องเดือดร้อนเจ้าภาพต้องเป็นค่ายาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยโยมคนละนิดคนละหน่อยก็พอโยมคือคณะท่านเจ้าภาพก็คือคุณเพ็ญพันธ์ชาววิสิทธิ์คนละเล็กคนละน้อยโยมช่วยมัดซีคนละเป็นยาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยมัดซีนะโยมเป็นเมียกษัตริย์จะมานอนตายอย่างชาวบ้านของเราไม่ได้จะเอาหนังสือพิมพ์มาปูก็ไม่ได้มัดสีตายต้องมีเงินค่าโรงต้องมีเงินค่าตะปูต้องมีเงินค่าตะปูอีกเยอะแยะโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าใครได้ทำบุญในกันนี้โยมเกิดชาติหน้าฉันใดจะเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อับจนปัญญาโยมคือไม่อาจรับจนปัญญาเหมือนแล้วจะไม่ต้องมาพัดภาคจากพระลูกรักเหมือนกันหาชาลีโยมและไม่เกิดแล้วจะไม่ไปลมในกลางป่าช่วยคนละเล็กคนละน้อยโยมเป็นค่าโยมยาดมยาหอมยาหม่องให้แก่มัดสีคนละเล็กคนละน้อยถ้าโยมไม่บริจาคในการนี้หลวงพ่อก็จบไม่ได้โยมสองทุ่มพ่อก็ยังต้องเทศอยู่องค์อื่นก็ไม่ได้เทศโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นค่ายาดมยาหอมให้แก่มัดสีโยมปางนารินปางนารินปินนารเหตองค์พระเวทสันดอนเห็นมัดสีสีสมอนมานั่งนิ่งนอนอยู่ในสาราสิบยี่สิบโยมสิบยี่สิบโยมให้หยิบกันมาบอกกันทั่วหน้าทำศพไม่มัดสีโยมวันนี้มาบอกช่วยกันเป็นเจ้าภาพทำศพมัดสีโยมคนละเล็กคนละน้อยจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกโยมจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกจะใส่ย้ำหรือว่าใส่ขันเชิญเถอะโยมฉันไม่ต้องให้พระบอกถ้าโยมไม่ให้วันนี้พระเทศกับวัดคงจะเสียใจหรอกโยมช่วยกันคนเล็กคนน้อยโยมสมมติว่าสมเด็จพระเวสสมเด็จพระนางมัดสีมานอนแน่นิ่งอยู่หน้าพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระเวสสันดรคงคิดขึ้นว่าสมเด็จพระนางมัดสีนั้นคงสิ้นชีวิตสมเด็จพระเวสสันดรลืมคำที่ให้สัญญากับมัดสีว่าจะไม่ถูกต้องเนื้อตัวกันตลอดถึงที่บวชเป็นนักบวชอยู่นี้สมเด็จพระเวสสันดรลืมคำพูดแก่พระนางมัตสีจึงยกศีรษะของสมเด็จพระนางมัตสีมาวางไว้ที่ตักและเอานิ้วมือไปวางที่จมูกเห็นสมเด็จพระนางมัตสีนั้นยังมีลมหายใจอยู่สมเด็จพระเวสสันดรจึงหยิบน้ำมารูปพระอุระหวังจะให้สมเด็จพระนางมัตสีฟื้นชีวิตขึ้นมาเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้น้ำรูปพระอุระสมเด็จพระนางมัตสีก็ฟื้นชีวิตขึ้นมาครั้งแรกที่สมเด็จพระนางมัตสีลืมความเจ็บปวดที่ตามหาพระลูกรักกันหายชาลีไป50โยชน์ลืมความเจ็บปวดสมเด็จพระนางมัตสีจึงถามพระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรอันลูกรักกันหายชาลีของเราทั้งสองน่ะไปอยู่ที่ไหนไม่ออกมาต้อนรับเหมือนทุกครั้งสมเด็จพระเวสสันดรจึงกล่าวความจริงแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเราจะกล่าวความจริงให้เธอฟังวันนี้ได้มีเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชารีให้แก่เท่าชราตาชูชกสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังเช่นนั้นจึงถามแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่ทำไมไม่บอกกับหม่อมฉันว่าได้ลูกของเราทั้งสองนั้นให้เป็นกิปิยทานตบุตรสมเด็จพระเวสสันดรจึงบอกแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเธอจึงหยิบน้ำมรังเหนือสิโนทกให้ตกบนเหนือปฐพีเทวดาที่อยู่บนเส้บนสวรรค์ก็เส้สองสาทุกการร่วมอโมทนาในแก่ให้แก่พระเวสสันดรแก่สมเด็จพระนางมัตสีได้บริจาคลูกรักกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาโชชกในเนื้อหาสาระในกันที่9ก็มาหยุดลงตรงนี้ท้ายที่สุด
แห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัทธิว90พระคาถาก็ขออวยพรแก่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์พร้อมด้วยคณะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเทศในกันที่9ขอผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวในที่นี้จงมีอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัทธิว90พระคาถาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Karaniya mattakusalena yantang santang patang apisametta sakko uchuja suhuchuja suvacho atiti. ณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียเมตตสูตรเพื่อท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติและสั่งสอนอบรมหรือส่งต่อไปยังผู้ที่เรารักปรารถนาดีในทุกๆคนเรียกว่าเป็นการส่งของขวัญเป็นธรรมะไปเมื่อเขาได้รับแล้วเขาดูแล้วเขาอาจจะส่งต่อก็ได้การที่เราส่งไปให้คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนก็แสดงว่าเราให้ของขวัญที่พิเศษสำหรับเขาเขาจะดูไม่ดูในวันนั้นก็แล้วแต่เขาหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ให้ส่วนผู้รับจะรับแล้วไปปฏิบัติอย่างไรส่งให้มันกระชั้นกระชั้นเดี๋ยวก็ส่งอีกส่งอีกเจออะไรดีก็ส่งอีกนี่คือกิจที่เราควรทำเรียกว่าเป็นธรรมทานเหมือนกับญาติโยมที่สนับสนุนอาตมาก็ถือว่าเป็นการทำธรรมทานทั่วโลกและยั่งยืนและถึงง่ายถ้าพิมพ์หนังสือสัก 3,000 เล่มเนี่ยขาย2ปีไม่หมดนะแต่ถ้าออกทีวีอย่างนี้สามารถส่งได้เลยแล้วถ้ามีเว็บไซต์มี Facebookมีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถมีไลน์แล้วส่งได้เราก็ส่งไปเป็นธรรมทานของขวัญแล้วเขาสามารถจะเก็บได้ในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์และสืบค้นได้นี่คือเรื่องธรรมทานอันจะเกิดจากการที่ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ชมกรณีเมตตสูตรเพื่อลดความเครียดของท่านทั้งหลายจะต้องมามองคัมภีร์อาตมาก็จะขอเทศนาเป็นเชิงธรรมบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจและตอนที่แล้วอาตมาได้กล่าวถึงสุวัจโจความเป็นผู้ว่านอนสนง่ายคือเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการตักเตือน3ประการนี้และเมื่อในกรณีนั้นก็ทำโยนิสมนสิการคือคิดล่วงหน้าเอาไว้ว่า

ในกรณีเช่นนี้แม้เรายังไม่ได้ใช้วันนี้หากเกิดในวันหน้าเราจะใช้ในกรณีนั้นๆการทำโยนิสมนสิการก็เหมือนระวังแหละระวังสตังไว้ตรงนี้ระวังเครื่องดับเพลิงไว้ตรงนี้ระวังกุญแจไว้ตรงนี้ระวังแล้วเราก็จำล่วงหน้าไว้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปหยิบตรงนั้นถูกนี่คือโยนิสมนสิการในธรรมะและวิชาการที่เราจะต้องไปหาความรู้เอาไว้มีท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ว่าไม่ใช่ธรรมะเขียนนะขึ้นชื่อว่าวิชาต้องศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าไม่ต้องใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาคือไม่ต้องใช้ก็หมายความว่าตอนที่ศึกษายังไม่ต้องใช้ชีวิตและเวลาเป็นปัญหาให้จำนนก็ถ้าเราไม่วิชาเนี่ยชีวิตที่ผ่านไปเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่วิชาต้องยอมจำนนจะใช้วิชาใดต้องเข้าใจในเหตุผลทำอะไรถูกใจคนนั่นคือผลของวิชาเป็นการสอนให้เรานะแล้วผู้สอนอาตมาก็ไม่เคยเห็นหน้าแต่คำบางคำต้องมานั่งตีความโอ้เราควรศึกษาเป็นผู้ละใครในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติและทำโยนิสมนสิการไว้ตามหลักการของพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงคนว่านอนสอนง่ายเพราะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่มีวุฒิภาวะสองเชื่อในความปรารถนาดีบุคคลใดที่กล่าวเตือนเราบุคคลใดที่กล่าวสอนเราเราจงเชื่อในความปรารถนาดีของเขาเพราะความปรารถนาดีนั้นมีความสำคัญองค์สมเด็จพระสงฆ์สันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของพระราธะเถระพระราธะเถระนี้เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ในนครราชคฤห์ชื่อเดิมชื่อราธะสกุลท่านเป็นสกุลที่มั่งคั่งสกุลหนึ่งเมื่อราธะพราหมณ์แก่ชราแล้วเมียก็ไม่เลี้ยงลูกก็ไม่เลี้ยงเพราะอะไรอาจจะเกิดความโลภอะไรต่ออะไรก็ได้อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวหรือในตัวของท่านเองเมื่อท่านเป็นคนยากจนเข็ญใจก็ไปอาศัยภิกษุในพระเวรุวันเลี้ยงชีวิตพระราธาเห็นชีวิตของพระสงฆ์เป็นผู้ว่านอสนง่ายเชื่อฟังต่อกันและกันสกุลที่แตกต่างกันวรรณะที่แตกต่างกันใครบวชก่อนองค์ที่บวชทีหลังก็เฝ้าพร่ำสอนการที่พระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นเขาเพราะว่าเป็นการลดชนชั้นลงไปเมื่อชนชั้นนี้ไม่ดีท่านมันชนชั้นมันยิงกำแหงยโสโอหังคมเข็นคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นมีความน้อยใจมีความกดดันไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือฐานะหรือวงตระกูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสร้างแบบอย่างมันจะเกิดจึงเกิดพุทธศาสนาขึ้นในพุทธศาสนานั้นต้องมีคำว่าสุวาโจเป็นผู้ว่าง่ายไม่ใช่ฟังเฉพาะคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์อย่างเดียวแม้แต่คนนั้นนะฮะเป็นสกุลเดิมเป็นคนจันทานสกุลเดิมเป็นคนจันทานแต่บวชก่อนผู้ที่บวชทีหลังก็พึงทำความเคารพรับฟังโอวาทคำสอนจะต้องนั่งแถวหลังจะต้องเดินข้างท้ายจะไปเดินหน้าไม่ได้เป็นอาบัติเป็นการฝึกหัดขัดเกลาความอาหังมังมังการคือความเป็นตัวกูของกูความถือนึกถึงพระราธะเมื่อไม่ได้บวชสมประสงค์ก็เสียใจร่างกายสู้ผอมลงพิสุทธิ์ทั้งหลายก็สังเกตเห็นวันหนึ่งพระบรมศาสดาได้ทอดพระเนตรจึงตรัสถามทราบความมาอยากบวชจึงรับสั่งภิกษุทั้งหลายว่า
ใครระลึกถึงอุปการะคุณของพราหมณ์คนนี้ได้บ้างพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันระลึกได้ว่าวันหนึ่งหม่อมฉันได้ไปเที่ยวบิณฑบาตในกรุงจักรีพราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่หม่อมฉันทัพพีหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดีละสารีบุตรสัตบุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวทีสัตบุรุษต้องมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อเธอระลึกอุปการะคุณของพราหมณ์ได้ฉะนี้ตถาคตจึงมอบพราหมณ์นี้ให้เธอไปบวชเถิดแล้วก็มอบความไปอุปชาแทนพระองค์ให้จะเป็นการบวชแบบยติจตุถกรรมวาจาคือประชุมสงฆ์แบบที่เราสวดทุกวันเนี่ยเขาเรียกขานนาคสวดนาคทำอัตรยิกธรรมแต่คำว่านึกถึงข้าวทัพพีหนึ่งญาติโยมทั้งหลายบางคนอาจจะรู้โอ้ยข้าวทัพพีหนึ่งมันไม่สำคัญท่านน้ำอึกเดียวนะฮะทำไม่ได้กินแล้วตายสำคัญถ้ากินแล้วรอดจนถึงไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถือว่าน้ำอึกนั้นสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราน้ำทั้งบ่อไม่สำคัญเท่าน้ำอึกเดียวที่เรากระหายที่สุดที่เราใกล้จะขาดใจตายเพราะขาดน้ำข้าวทัพพีหนึ่งแม้เป็นข้าวเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าข้าวเปล่าเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตรงน้ำตาลพระอดมา18ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเช้าแล้วไม่ใช่18เท่านั้นนะพอจะบิณฑบาตโคจรได้ซึ่งไม่เกิน8โมงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะเจอพระองค์ไหนบิณฑบาตเกิน8โมงเช้าอย่าไปใส่บาตรอันนี้พระปลอมนี่ไม่ถูกวินัยแล้วพอพระพุทธเจ้าเข้าใจและโยมเข้าใจไว้ว่าพระองค์ไหนให้พรในขณะบิณฑบาตเสียงดังๆไม่ถูกตามพระวินัยเป็นการอวดตัวเป็นการเรียกร้องศรัทธาโบราณเขาไม่ให้ก็ให้ในใจหมุบหมิบไปท่านพรมาหมุบหมิบกันได้ใส่บาตรเสร็จพอเขายกมือไหว้เสร็จเขาวางขันข้าวยกมือไหว้เสร็จปะจากไปเลยเขารู้และเขาวัดพระด้วยการที่เขาทำบุญและเขาเจริญขึ้นไงท่านสิ่งที่ขัดข้องสิ่งที่ต้องประสงค์เขาผ่านความขัดข้องต้องประสงค์ได้เขาจะรู้พระองค์นี้ เป็นพระดีมีศีลธรรมสวดมนต์ไหว้พระให้เขาและบางทีวิญญาณของบรรพชนวิญญาณสัพพเวสีต้องการบุญกุศลโดยสื่อสัญญาณมาทางสุนัขบ้างโดยส่วนตัวบ้างถ้าหายไปจบสิ้นไปเขาเรียกพระองค์นี้สำคัญดังนั้นพระองค์ใดที่บิณฑบาตเกิน8โมงท่านอย่าไปใส่และพระไม่รู้จักหน้าปกตินะฮะไม่ได้ผ่านมาประจำเขาเรียกโคจรหน้าบ้านเขาไม่ให้ใส่นะท่านนะข้ามเขตเขาไม่ให้ใส่เพราะถือว่าวัดยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลชาวบ้านยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลมายังไงพอดีพายดีนะไม่มีรอยตามน้ำท่านไม่มีรอยตามน้ำถ้านั่งมอเตอร์นั่งรถมานะท่านบิณฑบาตเป็น30กิโลอย่างเงี้ยแสดงว่าไปดูซิว่าคนบ้านไหนเขาไม่ใส่แล้วจริงหรือเปล่าจะไปใส่ช่วยๆข้าวชามน้ำขันของเราเนี่ยเงินทางนั้นท่านผู้ชมแล้วไปต่อชีวิตวัวเนี่ยต่อทำไมอ่ะไปต่อชีวิตพระที่ลงไปต่อทำไมแล้วดูปริมาณอาหารว่ามันเกินหรือยังท่านถามท่านอาหารเยอะขนาดเนี้ยท่านจะรับไปไหน30กิโลเนี่ยงั้นขอตามไปดูกุฏิท่านหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะขับรถตามไปถ้าท่านสงเคราะห์พระเนรนะพระชราภาพบิณฑบาตไม่ไหวพระเจ็บป่วยสามเณรที่คนยังไม่เข้าใจในสักการศรัทธาเดี๋ยวจะนั่งสงเคราะห์ศิษย์วัดผู้ทำงานในวัดจะใส่บาตรท่านหัดตามไปดูบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่บาตรมันจะได้บุญนะท่านนะศาสตร์เสียเทเสียก็เยอะและกิจกรรมการใส่บาตรเนี่ยท่านอาตมาก็บอกท่านผู้ชมซะหน่อยก็จะมีคนทักท้วงอาตมาเยอะใส่บาตรเนี่ยท่านงานสนามหลวงก็ใส่บาตรกันคนมากันเป็นพันๆคนท่านพระลากออกมาเนี่ยนะ 2-300 กิโลขนมาเทที่วัดนมบ้างของแห้งบ้างอะไรบ้างถามว่าพระท่านอยากใช้ไหมยาที่พระไม่ต้องการก็ใส่มาที่หมอไม่ได้สั่งยาบางอย่างมันไม่ถูกกับโรคท่านอา
านก็ใส่มาทำไมไม่ใส่อาตมาบอกเลยท่านผู้ชมจำมานะใครจะค้านอาตมาค้านไปทำไมล่ะท่านโบราณเขาบอกว่าเมื่อไม่รู้จะถวายอะไรให้ถวายปัจจัย4พระทำไมวิธีเก็บไม่โดนปล้นหรอท่านสมัยก่อนสมัยนี้มันต่างกันปัจจัย4คืออะไรเงินเนี่ยท่านธนบัตรเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อพระท่านประสงค์จะอาหารท่านขาดอาหารที่นะที่เราใส่ไปไม่ใช่อาหารที่พระฉันได้นะแล้วเป็นอาหารที่หมอห้ามและไม่มีอาหารที่หมอเขาสั่งให้ฉันท่านถวายไปทำไมพระเนรบางรูปเรียนหนังสือนักธรรมบาลีไม่มีสตางค์เรียนท่านไม่มีค่าน้ำค่าไฟบางรูปปกติรั่วบางรูปสีร่อนบางรูปต้องการเงินไปเรียนหนังสือแต่โยมใส่กับข้าวมาเป็นหอบปีใหม่เอ้ยสงกรานต์เอ้ยอาตมาเห็นจัดใส่บาตรกันยาวใช่ไหมโรงเรียนเป็นจมะราชาลัยกับโรงเรียนพระตะแล้วก็สำนักพัฒนาพาณิชย์อาตมาบอกถูกเอางี้ดีกว่าจัดทายธรรมให้ท่าจำนวนพระเป็นกองกลางและให้คนอธิษฐานเลยชุดเดียวนอกจากนั้นแล้วถ้าพระ9รูปใส่องค์ละ10บาทก็แค่90บาท90บาทถ้าจะไปซื้อของแห้งใส่อาหารแห้งทำไมท่านเกิน90บาทน่ะใส่9รูปเท่าไหร่ถ้า20บาทท่านเท่าไหร่ถ้า100บาทมันก็900เพราะท่านรับมาแล้วแล้วเขียนชื่อหน้าซองท่านก็จะสามารถไปใช้ได้แม้แต่สงเคราะห์ญาติโยมของท่านหรือถ้าเป็นประชาธรรมบุญสมบูรณ์สมัยคนที่คุณประพัดอะไรนะรถไฟใต้ดินหรือรถอะไรอะที่คุณประพัดมีหนวดนะท่านประพัดอะไรนะจงสงวนเขาเนี่ยมาตมาปัญญาปีใหม่หลวงคุณประพัดทำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวตมาออกหนังสืออธิบายเองเซ็นเองของคุณเชิญชวนอยู่ข้างหน้าเพราะพลิกอาตมาอยู่ข้างหลังทำความเข้าใจท่านพระเนนไปแล้วนะก็ได้ปัจจัยมาดำรงชีวิตเสียค่าเราเรียนเพราะมีอุปกรณ์ต้องเยอะแยะที่พระจะเรียนหนังสือก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นกิจกรรมพระองค์บอกแหมท่านเจ้าคุณวสุทัศน์เจ้าคุณพิพิธให้โยมสบัดเพื่อพี่นายไม่ผิดหรอกนะไอองค์ที่พูดนะหรือคนที่พูดมันก็ไม่เคยทำอย่างหนึ่งแล้วอย่างอื่นมันก็ต้องเรียกอะไรกันท่านไม่เอาตังเอาของฮะก็ผิดแล้วถ้าเขาไม่ได้ภาวนาอันนี้เขาใส่บาตรมาคุณอยากกินน้ำเนี่ยเขาให้ข้าวคุณไปกินคุณจะกินไหมเพราะคุณจำเป็นเรื่องน้ำเพราะนั้นมันต้องให้สิ่งที่จำเป็นเพราะเวลาอาตมาสงเคราะห์บอกเอาตังไปถ้าขออะไรเครื่องปองของแห้งเอาให้ไปแต่ถ้าให้อะไรไม่ได้เลยนะจะเลี้ยงอาหารเด็กเนี่ยเราส่งอาหารจากภาคกลางไปเนี่ยเขาจะทำกินเป็นไหมท่านกินไม่เป็นบอกเอาปัจจัยไปดีกว่าเราประเมินอาหารจะเลี้ยงอะไรเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วนะเขาได้กินอิ่มอิ่มอกใจอิ่มไส้อิ่มท้องมันก็ดีใจแต่พระเนี่ยท่านหันมาพูดเรื่องพระก่อนระวังเรื่องบิณฑบาตนะท่านนะว่ามันเป็นยังไงและการถวายอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอาตมาทำกับข้าวถวายพระเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องทุกอย่างนะท่านเพราะมันเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวถ้าจะกินร้านอาหารเนี่ยท่านต้องระวังนะเข้าไปในกระเพาะไม่มีโอกาสแก้ตัวต้องตรวจสอบแต่ว่าที่กล่าวว่าอาหารเมื่อหนึ่งบางคนไม่สำคัญสำคัญท่านก็แปลว่าอะไรท่านแปลว่า8ชั่วโมงในการอดถึง6โมงเช้าตั้งแต่ที่6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอีก2ชั่วโมงเป็น10ท่านมื้อเดียวเนี่ยถ้าพระสารีบุตรไม่ได้อาหารวันนั้นเนี่ยไม่มีทางอยู่ได้แล้วท่านแสดงว่าวันนั้นเนี่ยพระสารีบุตรหิวเต็มที่แล้วอาจจะอดมาสัก2วันก็ได้จึงสามารถจดจำอุปการะคุณของพราหมณ์คนนี้ได้ต้องตีความอย่างนี้พระสารีบุตรจึงรับเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ดูแลนะดูแลพระราธะตลอดมา
พระราธะ

เมื่อบวชแล้วได้รับฟังคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละวันละวันได้ไปฟังพร้อมพระสุดได้ฟังอวาทพระสารีบุตรแล้วก็เชื่อตามแล้วปฏิบัตินะฮะทั้งส่วนตัวทั้งกรรมฐานตั้งแต่อาจารกิริยาของพระแล้วก็ฝึกทุกอย่างให้เหมือนเขาพระแก่องค์นี้เลยกลายเป็นที่รักองค์มีเมตตาหมดวันที่แล้วยังเป็นคนจรจัดเศรษฐีจรจัดแต่วันนี้กลายเป็นมีพระทั้งหลายมีเมตตาสงเคราะห์ด้วยเครื่องอะไรเลิศด้วยสมณบริขารสงเคราะห์ด้วยโอวาทอนุสาสนะพุทธเจ้าจึงตรัสสอนต่อไปว่าราธะสิ่งใดเป็นมารท่านจงละความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสียอะไรเล่าชื่อว่ามารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีความสิ้นไปเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่ามารท่านจงละความกำหนัดพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียถอดเลยท่านถอดกายสังขารถอดจิตสังขารด้วยตัวปรุงพระราธารับโอวาทแล้วก็เที่ยวจาริกตามพระสารีบุตรไปไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ถอดความแค้นจากลูกจากเมียเสียลูกก็ไม่ใช่เมียก็ไม่ใช่เมียเราแล้วลูกไม่ใช่ลูกเราสมบัติที่เอาไปก็ไม่ใช่สมบัติเราเมื่อสอนจิตอย่างนี้ท่านเมื่อรับความเป็นตัวในจิตสังขารได้ในบริขารมันก็ถูกตัดขาดไปมันมีเพื่อใช้ไม่ใช่มีเพื่อติดมีต้องมีแต่ไม่ใช่เพื่อติดแต่เพื่ออะไรเพื่ออำนวยต่อสังขารจีวรต้องมีแต่ให้มีน้ำมันพอแก่ฤดูกาลพระต่างประเทศถึงคราวหนาวจีวรไม่พอท่านก็ต้องเป็นอะไรมีบริขารเสริมแทนที่จะเป็นอาสาเฉวียงบ่าธรรมดาซึ่งท่านรักษาไว้ก็ต้องมีอะไรเสื้อกันหนาวเป็นสีเหลืองสีของสมณบริโภคที่จะใช้สอยก็ไม่ควรไปว่าท่านอยู่ในเมืองไทยใช้รองเท้าแตะอยู่ต่างประเทศมันหนาวต้องห่อเท้าท่านไม่งั้นเท้าเย็นไตโหเท้าเย็นแล่นถึงหัวสมองท่านเย็นถึงกระดูกสันหลังเนี่ยไขสันหลังไม่ทำงานเนี่ยท่านง่อยนะไขสันหลังไม่ต้องทำงานท่านไม่งั้นสมมติไขสันหลังมันเป็นไขมันเนี่ยท่านแล้วไขมันในตัวเรามันจับตัวเนี่ยมันยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันต้องให้ร่างกายอบอุ่นไว้เสมอก็อย่าไปว่าท่านโอ้โหพระไปต่างประเทศใส่รองเท้าคัชชูข้อมันจำเป็นต้องไปไม่มีใครเข้าไปเที่ยวหรอกท่านอาตมาว่าไม่พระองค์ใดอยากไปเที่ยวหรอกถ้ากลับไปดูงานบ้างไปชมรสธาโยบ้างแต่ในภาวะภูมิอากาศแต่มาดูว่าสังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมไฟเกลือกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระราธาจึงสำเร็จพระอรหันต์ขันได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธาเป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบทูลพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนรเป็นพระบวชใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะไปที่รักใคร่และคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไงท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชมให้ไปดูดคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐ

0: เกิดไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตั้งมันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมอะไรเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคู่สตรามีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแททูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแททูเนี่ยได้พระเสกเอาสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวจะมาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลๆแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนางพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได
1: ้คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะดังที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสลิดสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บ

มากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการลงทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยครับโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นได้เรื่อยนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5,200,000 บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2,600,000 บาทกลายไปเป็นเงิน 5,200,000 บาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT

0: พื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชัวร์

มิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชัวร์ๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชัวร์ๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชัวร์ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชัวร์หลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนแอบนี้หลอกกันชัวร์หลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชัวร์ๆจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัสสิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วน

นี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ล้ำมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-193

0: 4รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: สวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากแย่ๆเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันอะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดละผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขับใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่หรอคะ
1: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
1: ทำยังไงอ่ะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่ที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
1: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
2: จริงสิคะ

0: แล้วก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนาน
1: ๆเราก็ไปกันเลยไหมคะ
0: อ้าวดีไปเลย
1: โอเคไปกัน
0: ไปไปเฮ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
1: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่ที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
0: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่า

0: ยายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอนึงยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่ที่นึงที่ทำผลไม้แปรรูป
1: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
2: ครับไปไหนกันครับวันนี้
3: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะ
2: ค
3: เลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
2: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่ครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่ครับ
4: ค่ะก็เลย
2: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอแล้วก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนี่ครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานด้วยกัน
4: ค่ะพอดีเพื่อนๆอ่ะให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
2: ได้ครับผม
4: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำแปรรูปอะไรได้บ้าง
2: เราเรียนรู้ในกลุ่มของป้าครับ
4: อ๋อเหรอคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: งั้นเราไปกันเลยไหมคะ
4: ค่ะ
3: ไปกันเลย
4: ไปเลย
1: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
5: คือในชุมชนบ้านบางพลับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือตอนนี้เปิดฟางแล้วเปิดฟางให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เงี้ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานนะต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทำน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้จุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ

0: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
1: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีหนึ่งจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันจะอยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: มาแล้วมาแล้วเร็ว
1: ครับนี่ลูกนี้แก่แล้วมาเหลือไปไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
0: ค่ะนี่เหรอคะพี่โต้ง
1: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
0: ้5โลกว่า
2: โ
0: อ้
2: ยโอ้ย
1: มานี่นะครับเห็นไหมพอแล้วเปรียบเทียบเห็นไหมเนี่ย
0: ค่ะอันนี้ยังยัง
1: ใช่ยังใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
0: ตาห่าง
1: ที่มันจุดๆเนี่ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
0: ตาติด
1: เลย
0: เออใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่เห็นที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: พาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะมาชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาเขาอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวนะครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาเราปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นเนี่ยบนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างเลยที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นะครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับกระปุกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันกระปุกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสงครามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเตาน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามมะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรองน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็มากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะนึงนะครับเราก็เอาใส่หน่อยนะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าทีแรกมันเป็นสีใสๆตอนหลังๆเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตอนนี้มันขึ้นอยู่ตรงกลางมาเข้ามาริมใช่ไหมตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้แล้วฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันปุ๊บตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้วนะ
3: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ครับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเพิ่มประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นนะเป็นหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กะละมังก็เป็นน้ำตาลกะละมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายเท
0: เห็นว่ามันเริ่มแข็งแล้วใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่เริ่ม
0: เวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับเราก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้ากระบางใช่ไหมพอเราโยนไปผ้าบางมาดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดไปนะครับเห็นยัง
2: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าบางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
2: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำครับเดียวนะครับ

0: ชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติอยู่พอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันรกมันงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่เนี่ยในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นภูเขาเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ั้งแต่ตลอดทริปเนี้ยวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนเนี้ยได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในบ้านบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบัวเพชรนี่นะครับว่าบัวเพชรที่เนี้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหน
1: ที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
4: บัวเพชรค่ะ
3: บัวเพชรถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
4: ขมมากเลยค่ะ
3: เคยกินยัง
4: เคยละค่ะ
3: นะคะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
4: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
3: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบัวเพชรเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบัวเพชรเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
4: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
3: ไส้ของบัวเพชรจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
5: นะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
3: หนึ่งคืนค่ะ
5: หนึ่งคืน
4: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
3: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
4: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
3: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเพชรเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
4: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
3: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกแล้วแช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบัวเพชร1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลุกขึ้นแล้วก็ตักบัวเพชรออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บัวเพชรที่หวานกรอบ
6: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบัวเพชรใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบัวเพชรมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบัวเพชรมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
3: อยากลองชิมไหมคะ
4: อยากค่ะ
3: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
4: อันนี้คืออะไรเหรอคะ
3: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
4: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
7: ขอบคุณค
5: ่
7: ะ
5: อันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
4: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
3: ใช่ที่นี่มันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอ่ะ
4: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบัวเพชรที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
3: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
4: ใช่ค่ะเพราะพูดมากค่ะ
8: กับชาตินะคะ
3: มะกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
5: ันก็ดูไม่สวยงาม
3: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
5: ค่ะ
3: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามแผ่นบางค่ะ
5: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาด้วยล่ะคะ
3: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะ
5: ค่ะ
3: ถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือน
5: ครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
3: น้ำปูนค่ะ
5: ตอนนี้น้ำปูนใช่ไหม
3: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
5: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะ
3: มะละกอที่เป็นข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในมันก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่จูงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกมาลูกพับลงกลาง
5: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้ว
3: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: อืมใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชาแปลกกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราออกไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ชะอิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสลูกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็มาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะ

ารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ทางคณะสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดประชุมคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ส่วนกลางแล้วก็ส่วนแขวงต่างๆหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้มีมติได้อนุมัติให้มีการจัดเถราภิเษกให้กับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระอาจารย์ดร.มหางอนดำรงบุญประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวซึ่งท่านก็ได้จัดถวายท่านในช่วงที่ท่านมีอายุวัฒนมงคล86ปีในคราวอายุวัฒนมงคลปีนี้แล้วก็ในวันที่4กุมภาพันธ์ในช่วงเวลา16นาฬิกาก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จากนั้นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วญาติโยมก็ถวายมุทิตาสักการะด้วยพิธีการต่างๆตามวัฒนธรรมของชาวพุทธลาวนอกจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เตรียมการเพื่อที่จะทำบุญถวายทานในวันรุ่งขึ้นคือวันที่5กุมภาพันธ์ในการปฏิบัติกิจการอย่าง